0: ตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำผิดจะจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงการเนรเทศและขึ้นบัญชีดำผู้กระทำผิดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจตั้งเป้ายกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงขึ้นด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ4ด้านและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยสู่1ใน20ของโลกนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอว่าที่ประชุมได้กำหนดเป้าหมายและแนวทางยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจไทยโดยระยะกลางมุ่งยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ติด1ใน20ของโลกภายในปี2573และยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจให้สูงกว่าร้อยละ3จากปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 2.7 ผ่านการขับเคลื่อน4ด้านทั้งด้านการลงทุนใหม่การค้าและบริการเน้นการท่องเที่ยวคุณภาพเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทุนมนุษย์เน้นให้คนไทยเก่งและมีรากฐานที่ดีขึ้นและประสิทธิภาพภาครัฐเน้นปลดล็อกอุปสรรคของภาครัฐและเพิ่มความโปร่งใสโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบส่วนระยะยาวตั้งเป้าสู่ประเทศรายได้สูงภายใน12ปีคนไทยมีรายได้เฉลี่ยเกิน 15,000 เหรียญต่อปี
2: ภาครัฐเอกชนจะร่วมกันทำจะกำหนดเป้าหมายเดียวกันสิ่งที่จะย้ำเน้นก็คือเรื่องวินัยการคลังและรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจเพื่อให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นมีภูมิคุ้มกันเพียงพอจากโลกที่ผันผวนแล้ววันนี้เราพิสูจน์แล้วนะครับว่าในช่วง 7-8 เดือนที่ผ่านมาการที่เรายึดวินัยการเงินการคลังรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจวันนี้เราเห็นตลาดเงินตลาดทุนที่ผันผวนในบางประเทศแต่ประเทศไทยยังเข้มแข็งอยู
1: ่พร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าภายใน4ปีนี้รัฐบาลตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ30ของ GDP ซึ่งจะช่วยดึงศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศรวมถึงการยกระดับเศรษฐกิจให้เกิดความสมดุลมุ่งให้เกิดการกระจายตัวไปที่ชุมชนและผู้ประกอบการ SME และแก้ปัญหาผลผลิตไม่ตรงความต้องการตลาด
3: กระทรวงพลังงานหรือโครงสร้างค่าไฟแฝงในบินค่าไฟประชาชนหลังพบว่ามีการรวมค่าไฟฟ้าทางถนนกับค่าไฟฟ้าบ้านประชาชนมากว่า10ปีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานกล่าวถึงกรณีโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้เตรียมการแก้ไขใน3เรื่องคือทบทวนสัญญาแอดเดอร์ค่าไฟทางถนนที่นำไปรวมไว้กับใบเสร็จไฟบ้านและอัตราการรับซื้อไฟจากโรงไฟฟ้าหรือการขายไฟให้กับเอกชนเพื่อลดภาระค่าไฟของประชาชนโดยเฉพาะไฟทางหลวงทางด่วนที่ต้องมีการชี้แจงให้ชัดเจนและแยกใบเสร็จว่ามีการใช้ไปเท่าใดหากยกไปเป็นความสูญเสียแล้วนำไปบวกในใบเสร็จของประชาชนเช่นนี้ไม่ถูกต้องค่าใช้จ่ายส่วนดังกล่าวมีมูลค่ารวมหลายหมื่นล้านบาทต่อปีและถูกบรรจุอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้ามาเป็นเวลานานกว่า10ปีส่งผลให้ประชาชนต้องแบกรับภาระโดยไม่ทราบรายละเอียดที่แท้จริงอย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานมีแผนติดตั้งมิเตอร์และจัดทำระบบบัญชีแยกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าให้ชัดเจนเพื่อให้หน่วยงานที่ใช้ไฟฟ้าสาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยตรงและสามารถขอรับงบประมาณจากภาครัฐมาชำระค่าไฟฟ้าได้ตามปกติเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการหรืออาคารของรัฐทั่วไป
4: วันนี้หลายคนก็กำลังพูดกันอยู่ว่าจะช่วยกันประหยัดไฟทางแล้วตกลงได้อะไรใช่ไหมครับต้องติดมิเตอร์แยกบัญชีออกมาให้เห็นชัดว่าตกลงค่าไฟของพวกไฟหลวงไฟทางเนี่ยเป็นเท่าไหร่หน่วยราชการเนี่ยที่รับผิดชอบเขาก็สามารถไปของบมาจ่ายค่าไฟได้เหมือนหน่วยราชการทั่วไปเนี่ยอย่างทำเนียบรัฐบาลหนึ่งอย่างตึกอาคารนะครับของกระทรวงเขาก็ทำกันแบบนี้ก็จะได้เห็นชัดถ้าแยกตรงนี้ออกมาได้เนี่ยค่าไฟสำหรับพวกเราก็ถูกลงนะฮะมันก็ไอ้ส่วนเนี่ยที่จ่ายกันโดยที่คนไม่รู้ปีนึงเป็นหมื่นล้านนะครับ
1: ประเทศไทยตอบรับเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาอันคลอสแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันผลการประนอมไม่ใช่การพิพากษาแต่เป็นข้อสรุปที่ทั้งสองฝ่ายสามารถยอมรับได้นางมรตีนาลิตาอันดาโมรักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ถแถลงข่าวถึงการเข้าร่วมกระบวนการประนอมเกี่ยวกับข้อพิพาทในการกำหนดเขตทางทะเลภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรือ UNCLOS ของไทยโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ฝ่ายไทยได้ส่งหนังสือถึงกัมพูชาแจ้งการตอบรับเข้าร่วมกระบวนการดังกล่าวแล้วพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์สำคัญเช่นการย้ำว่ากระบวนการนี้เป็นไปเพื่อกำหนดเขตทางทะเลเท่านั้นรวมทั้งแจ้งชื่อผู้ประนอม2คนของฝ่ายไทยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านกฎหมายทะเลและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการกฎหมายระหว่างประเทศจากนั้นผู้ประนอมของฝ่ายไทยและกัมพูชาจะต้องแต่งตั้งคัดเลือกผู้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการการประนอมเพื่อจัดทำรายงานหารือเจรจาหรือรับทราบมุมมองของทั้งสองประเทศรวมเป็นข้อเสนอแนะให้ทั้งสองฝ่ายพิจารณาต่อไปซึ่งขั้นตอนดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ12เดือนทั้งนี้ผลลัพธ์ของการประนอมไม่ใช่คำพิพากษาหรือประเด็นที่มีผลผูกพันอย่างเป็นทางการแต่เป็นข้อเสนอแนะแนวทางที่ทุกฝ่ายยอมรับได้
5: เอกสารข้อเสนอแนะนี้ขอย้ำนะคะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายนะคะแต่เป็นแนวทางให้ประเทศคู่กรณีใช้เป็นพื้นฐานในการเจรจาหาข้อยุติที่เป็นที่ยอมรับนะคะขอย้ำว่าที่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่าย
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามพนันออนไลน์ในช่วงแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดย18วันแรกสั่งปิดกั้นเว็บพนันและลิงก์ผิดกฎหมายแล้วกว่า 13,000 รายการนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าล่าสุดทางกระทรวง DE ได้เร่งดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลพร้อมประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับแพลตฟอร์มต่างๆโดยเฉพาะในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจากการดำเนินงานตั้งแต่วันที่1ถึง18มิถุนายน2569รวมระยะเวลา18วันสามารถปิดกั้นลิงก์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายไปได้แล้วถึง 13,888 รายการโดยมีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาช่วยในการตรวจจับและวิเคราะห์สื่อสังคมออนไลน์ที่เข้าข่ายกระทำความผิดเพื่อให้สามารถกดปิดกั้นระบบได้อย่างทันท่วงทีพร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ยังได้ฝากความห่วงใยและแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาหรือการแชร์ข้อมูลที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลโดยรู้เท่าไม่ถึงการโดยเฉพาะข้อความหรือลิงก์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันและการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆเนื่องจากอาจเข้าข่ายมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา14ซึ่งมีโทษหนักตามกฎหมาย
1: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนภัยแล้งรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมย้ำเตือนเกษตรกรนอกเขตชลประทานเร่งสำรองน้ำรับมือสภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้มทวีความรุนแรงในระดับสูงซึ่งจะเริ่มส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปซึ่งประเทศไทยจะเผชิญกับสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนส่งผลให้หลายพื้นที่เสี่ยงวิกฤตขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทานแต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในฝั่งมหาสมุทรอินเดียเข้ามาช่วยลดทอนความรุนแรงได้บ้างในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคใต้
6: ช่วงนี้นะมันก็จะมีการตกของฝนน้อยลงด้วยปรากฏการณ์เอลนีโญมันก็จะข่มภูมิอากาศในบ้านเราจะคอนโทรลภูมิอากาศในบ้านเราได้มากขึ้นฝนก็จะตกน้อยแต่ถามว่ามันตกน้อยในขนาดที่รุนแรงไหมก็ไม่ได้รุนแรงครับพื้นที่ที่เราประเมินไว้ด้วยโมเดลที่เราทำพยากรณ์ไว้ล่วงหน้า3เดือน4เดือนข้างหน้าเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่นอกชลประทานเท่านั้นที่จะมีอิมแพคที่มีผลกระทบค่อนข้างมาก
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ค ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างแถลงการของนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐที่ยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาของสหรัฐซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสตอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21-22มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์นายเบเซนยังเปิดเผยว่าทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะรับประกันเสรีภาพการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและจะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เดินทางเข้าไปปฏิบัติภารกิจในประเทศอิหร่านได้
1: บรรดาผู้นำทั่วโลกยกย่องผลงานของนายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์แห่งอังกฤษหลังจากที่เขาประกาศเตรียมลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคแรงงานของอังกฤษเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ที่ให้การสนับสนุนความช่วยเหลือแก่ยูเครนซึ่งได้รับผลกระทบจากการรุกรานของรัสเซียและช่วยทำให้ทวีปยุโรปมีความแข็งแกร่งมากขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีมาร์คคาร์นีแห่งแคนาดาระบุว่าความพยายามของนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ทำให้โลกมีความปลอดภัยและบรรดาชาติพันธมิตรมีความเป็นเอกภาพมากขึ้นส่วนประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวชื่นชมนายกรัฐมนตรีอังกฤษที่ฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างอังกฤษและสหภาพยุโรปทั้งนี้การที่นายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งเป็นผลมาจากแรงกดดันภายในสมาชิกพรรคแรงงานของอังกฤษรวมถึงความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศและปัญหาการหลั่งไหลของผู้อพยพผิดกฎหมาย
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของคณะเสนาธิการทหารยูเครนที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนดำเนินปฏิบัติการโจมตีโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับขีปนาวุธรุ่นต่างๆรวมถึงขีปนาวุธอิสกันเดอร์ในแคว้นวอโรเนสทางตะวันตกเฉียงใต้ของรัสเซียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อช่วยบั่นทอนขีดความสามารถของรัสเซียในการผลิตขีปนาวุธอย่างมีนัยสำคัญ ด้านนายอเล็กซานเดอร์กูเซฟผู้ว่าการแคว้นโวโรเนสอ้างว่าเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดในแคว้นโวโรเนสส่งผลให้โรงงานดังกล่าวเสียหายอย่างหนักรวมถึงมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายทั้งนี้รัสเซียและยูเครนต่างยกระดับการโจมตีกันรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่การเจรจาสันติภาพที่นำโดยสหรัฐเพื่อยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยืดเยื้อมานานกว่า4ปียังคงชะงักงัน
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการอินเดียที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ศูนย์ฝึกอบรมด้านแอนิเมชันแห่งหนึ่งในเมืองลักนาวเมืองเอกของรัฐอุตตรประเทศทางตอนเหนือของอินเดียเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย15รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม G อียิปต์เอาชนะนิวซีแลนด์3ประตูต่อ1อียิปต์คว้าชัยชนะในศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกเพราะมี4แต้มขึ้นนำจ่าฝูงส่วนกลุ่ม J อาร์เจนตินาเอาชนะออสเตรีย2ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ32ทีมตูดิโอเนลเมสซี่ยิงคนเดียว2ประตูจารึกชื่อเป็นดาวยิงสูงสุด18ประตูในฟุตบอลโลกแซงหน้ามิโรสลาฟโคเซ่สำหรับวันนี้กลุ่ม I นอร์เวย์เจอกับเซเนกัลเวลา 7:00 น.และกลุ่ม J จอร์แดนเจอกับแอลจีเรียเวลา 10:00 น.แอสตันวิลล่าทีมชั้นนำแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าของแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลที่ผ่านมาประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องปรีซีซั่นในทวีปเอเชียโดยแอสตันวิลล่าจะลงสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียอัลสตาร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติเกโลราบังกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา 19:00 น.จากนั้นจะบินตรงมายังประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องกับ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ True BG Stadium จังหวัดปทุมธานีในวันที่4สิงหาคมเวลา 19:30 น.กอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์กรุงไทยจูเนียร์กอล์ฟแรงกิ้งที่สนามรอยัลหัวหินกอล์ฟครอสจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบสุดท้ายคลาส E ชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งของไทยจบวันด้วยสกอร์อีเวนต์พา72ก่อนจบด้วยสกอร์รวม7โอเวอร์พา151คว้าแชมป์ไปครองและทิ้งห่างอันดับ2ถึง8สโตรกนอกจากนี้ปนวิทย์ยังได้สิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟเยาวชนนานาชาติกอล์ฟดีเกสเจแปนจูเนียร์ครับที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้นาโตะอามาจิซิงกิวประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภทเอ็กตรีมคอสคันทรีในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟบรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซิตี้เมาน์เทนไบค์โดยมีพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยจะเป็นการร่วมมือกันพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภทเอ็กซ์ตรีมคอสคันทรีในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายการแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้กับนักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยก็ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่ World Cup ซึ่งมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยพี่จิตกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา

0: ่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
1: 1นาทีกับกปท.สมาธิของผู้ขับขี่นั้นถือเป็นสิ่งสำคัญในการเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นส่วนที่ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงดังนั้นผู้ขับขี่ทุกคนควรเลี่ยงพฤติกรรมที่ทำให้ขาดสมาธิอย่างเช่นการใช้โทรศัพท์มือถือซึ่งผู้ใช้มักคิดว่าตนเองมีสมาธิพอที่จะขับรถพร้อมกับการใช้โทรศัพท์มือถือเพราะว่าสายตายังคงจับต้องที่ท้องถนนแต่อาจลืมนึกไปว่าสายตาที่มองเห็นได้กว้างไกลต้องเป็นสายตาที่มองด้วยสมาธิแต่เมื่อสมาธิถูกแบ่งไปกับเรื่องที่สนทนาย่อมเพิ่มความเสี่ยงต่อการมองที่ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุกะทันหันหรือเหตุฉุกเฉินสมองจะสั่งการไม่ทันท่วงทีขณะที่สายตาก็มองไม่ทันเห็นอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะมือที่ถือพวงมาลัยเพียงข้างเดียวดังนั้นทางที่ปลอดภัยขับรถงดใช้มือถือค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าปริคำที่เขียนปลอปลารอเรือสระอิอ่านออกเสียงได้สองอย่างคือปริและปริเมื่ออ่านออกเสียงว่าปริมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือแตกออกแยกออกเช่นเขาอ้วนขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวเดิมตะเข็บเสื้อบางแห่งถึงกับปริคำว่าปริยังใช้ในความหมายว่าแย้มได้ด้วยมักใช้กับการพูดเปิดเผยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ว่าปริปากเช่นเรื่องนี้สำคัญมากนะห้ามปริปากบอกใครเป็นอันขาดส่วนคำที่ออกเสียงว่าปริมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตใช้ประกอบหน้าคำอื่นแปลว่ารอบเช่นปริมณฑลมีความหมายว่าบริเวณโดยรอบปริทัศน์แปลว่ามองเห็นได้โดยรอบกล้องปริทัศน์คือกล้องเรือดำน้ำสำหรับส่องดูวัตถุบนผิวน้ำได้โดยรอบ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนประเพณีราชสำนักและประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือนตอนที่1สังคมไทยมีสถาบันพระมหากษัตริย์และศาสนาเป็นสถาบันหลักตลอดมาจึงมีแบบอย่างของวัฒนธรรมต่างๆให้ชาวบ้านได้ปฏิบัติตามแบบแผนบ้านเมืองเพื่อความมั่นคงเป็นปึกแผ่นของสังคมส่วนรวมดังนั้นประเพณีในราชสำนักหรือประเพณีหลวงจึงมักเป็นต้นแบบให้ชาวบ้านยึดถือปฏิบัติพระราชพิธี12เดือนและประเพณี12เดือนในระดับชาวบ้านมักมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเริ่มตั้งแต่เดือน5มีประเพณีสงกรานต์ซึ่งมีตำนานและพิธีกรรมที่ไม่แตกต่างกันมากโดยพิธีกรรมในราชสำนักมีขั้นตอนละเอียดกว่า
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายปุณพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่องการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบและจัดการกลุ่มธุรกิจต่างชาตินอมินีทั่วประเทศค่ะ
8: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็น

0: รมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
1: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
2: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
3: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
2: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับธุรกิจต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นนอมินีกลายเป็นประเด็นที่สังคมกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการเพื่อคัดกรองนอมินีเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปเช้านี้ติดตามรับฟังความคืบหน้าการดำเนินการดังกล่าวจากนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสัมภาษณ์โดยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีพูนพงษ์ครับ
5: ครับสวัสดีครับ
4: ครับวันนี้ครับจะขอมาชวนคุยแล้วก็ถามถึงความคืบหน้าการแก้ปัญหากรณีธุรกิจต่างชาตินอมินีครับที่กำลังอยู่ในความสนใจของประชาชนโดยเฉพาะร้านอาหารแล้วก็แอปพลิเคชันส่งอาหารที่รับเงินสกุลต่างชาติเท่านั้นครับทราบว่าทางกรมเนี่ยได้ลงไปดูที่ห้วยขวางครับขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับผม
5: ก็จริงๆเราก็ทำมาก่อนหน้านี้นะครับก็ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่คิดว่าเป็นหน่วยบังคับใช้กฎหมายและเกี่ยวข้องเนี่ยก็ชวนลงนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของข้อมูลที่ทำการจดทะเบียนกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยถือหุ้นไม่ถึง 50% พอถือหุ้นไม่ถึง 50% เนี่ยบริษัทนั้นน่ะก็จะมีสถานะเป็นบริษัทซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลไทยนะครับพอเป็นไทยก็จะทำธุรกิจได้ทุกรูปแบบอันนี้เราก็ดูข้อมูลและที่ผ่านมาเราก็ส่งนะครับนิติบุคคลที่เราเห็นว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงให้กับทางปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับทางกรมสรรพากรนะครับไปดูเรื่องก็ส่งไปหลายหน่วยงานครับแล้วก็ที่มีข่าวเรื่องแอปพลิเคชันใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
5: อันนี้เราก็เข้าไปดูรายละเอียดของทางทะเบียนทางผู้ถือหุ้นนะครับก็จะมีทั้งเห็นในหน้าข่าวก็จะมี3แอปถูกไหมครับ
4: ครับ
5: 3แอปก็จะเป็นแอปที่ผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติเกิน 50% อันนี้ก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าวแล้วนะครับซ
4: ึ่
5: งถ้าเป็นนิติบุคคลต่างด้าวเนี่ยก็จะต้องขออนุญาตทำประกอบธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ e-commerce นะครับซึ่งให้บริการตัวนี้ซึ่งก็จะมีเรื่องของ BOI ด้วยนะครับซึ่งเรากำลังตรวจข้อมูลในเชิงให้มันลึกแล้วก็ละเอียดกว่านี้นะครับ
4: ครับผม
5: ส่วนอีก2ลายเนี่ยนะครับเราเห็นว่าใช้ผู้ถือหุ้นมีคนไทยถืออยู่ประมาณ 51% และต่างชาติถือ 49% อันนี้ก็ต้องไปตรวจนะครับว่าผู้ถือหุ้นคนไทยเนี่ยได้ลงทุนจริงไหมเพราะแต่ละบริษัทเนี่ยก็มีทุนจดทะเบียนถึง20แล้วก็30ล้านนะครับก็ต้องมาดูรายละเอียด
4: จากที่ท่านเล่าอะครับผมต่อไปนี้เราอาจจะต้องวางมาตรการเวลาที่บริษัทมาจดทะเบียนแล้วมีการร่วมทุนกับต่างชาติเพิ่มขึ้นด้วยไหมครับ
5: อันนี้กรมทำตั้งแต่ต้นปีแล้วครับ1มกราคมจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ออกคำสั่งไปถึง5คำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้วก็2ประกาศนะครับเพื่อจะทำการจดทะเบียนในลักษณะที่มีชาวต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนเนี่ยก็คือภาษาง่ายๆคือเข้มงวดมากขึ้นนะครับและอันนี้ผลก็จะชัดเจนนะครับช่วงสัก3เดือนแรกที่เราออกคำสั่งชุดแรกเนี่ยก็ลดไป 50% ที่ลดก็คือกลุ่มเสี่ยงนะครับที่จะใช้นอมินีเป็นตัวแทนในการถือหุ้นเนี่ยลดไป 50%
4: ครับผม
5: พอเราออกอีกคำสั่งหนึ่งเดือนเมษาพฤษภาก็ลดไป 65% นะครับซึ่งเราก็ยังไม่พอใจ
4: คร
5: ับ ก็กำลังจะดูช่องโหว่ต่างๆแล้วก็มีแนวที่เราจะออกเพิ่มเติมก็คือบังคับใช้ประมาณ1สิงหาคมนะครับก็จะเข้มขึ้นอันนี้เราต้องพยายามออกคำสั่งเพื่อจะรักษาสมดุลนิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้คนต่างชาติที่เขาสุจริตเนี่ยเขาได้รับผลกระทบนะครับ
4: ครับผมก็คือทางกรมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการเข้มงวดมาตรการขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับผมครับแล้วก็จากที่ท่านเล่าอะครับว่ามีการบูรณาการกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหลายหน่วยงานเพื่อเข้าไปตรวจสอบในแต่ละร้านหรือแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยครับมีแนวโน้มไหมครับที่ร้านอาหารบางร้านนี่จะเป็นการเปิดร้านบังหน้าเพื่อดำเนินธุรกิจสีเทาอื่นๆแอบแฝงเพราะว่าจากที่เคยผ่านร้านพวกนี้ครับบางทีก็ไม่มีลูกค้าเลยนะเงียบกริบเลย
5: ก็ทางที่เราให้ข้อมูลไปนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาก็ทำงานอยู่นะครับก็ไปตรวจสอบในเชิงลึกในรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนที่จะเป็นไปได้หรือไม่ก็ต้องรอดูนะฮะรอดูผลการตรวจสอบ
4: ครับผมแล้วก็นอกจากในกรุงเทพมหานครที่ตอนนี้ทางกรมกำลังเข้มงวดลงพื้นที่ตรวจสอบครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยจะขยายผลตรวจสอบในจังหวัดอื่นๆด้วยไหมครับโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างจังหวัดชลบุรีจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดภูเก็ตที่กำลังเป็นประเด็นเรื่องนอมินีในขณะนี้ครับผม
5: เมื่อวานนะครับเมื่อวานช่วงเช้าเนี่ยเราก็เปิดข้อมูลว่าวันนี้กรมเข้าไปดูนะครับบริษัทที่ตั้งอยู่ใน8พื้นที่เศรษฐกิจนะครับพื้นที่ท่องเที่ยวคือชลบุรีนะครับเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงานะครับประจวบคีรีขันธ์ซึ่งหัวหินนะครับแล้วก็แม่ฮ่องสอนอันเนี้ยเราก็ดูข้อมูลว่ามีผู้ถือหุ้นเนี่ยซึ่งเป็นผู้ทำบัญชีให้กับบริษัทแล้วเข้าไปถือหุ้นนะครับให้กับบริษัทที่มีต่างชาติร่วมลงทุนเนี่ยอันนี้เข้าไปถือถึง140คนนะครับแล้วก็ประมาณ 2,000 บริษัทแล้วก็ทุนจดทะเบียนกว่า 2,000 กว่าล้าน
4: อ
5: ันนี้เราก็เข้าไปดูแล้วก็เราเห็นแล้วครับว่ามันผิดปกติผู้ทำบัญชีคนเดียวถือหุ้นให้กับบริษัทถึง212บริษัทนะครับอันนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วตอนนี้ข้อมูลพวกนี้เราส่งให้กับหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมที่ดินนะฮะเพราะว่าไปดูว่าบริษัทถืออสังหาริมทรัพย์ไหมแล้วก็ในเรื่องของทางตำรวจนะฮะทางกรมสรรพากรนะครับก็ส่งกระจายออกไปเพื่อให้ไปดูตามหน้าที่อันนี้ก็เจอก็พยายามดูตลอดนะฮะทั้งประเทศแล้วครับไม่ได้จำกัดว่าพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแต่ว่ามันจะมีพื้นที่เป้าหมายแล้วก็เป็นพื้นที่เสี่ยงอันนี้เราก็ให้ความสำคัญ
4: ครับผมขอถามเพิ่มเติมฮะว่านอกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยทางกรมเห็นว่าตอนนี้จังหวัดไหนที่เข้าข่ายที่นอมินีพวกนี้กำลังเล็งว่าเป็นพื้นที่ที่จะเข้าไปแบบพัฒนาหรือแบบไปทำธุรกิจเหล่านี้ครับผม
5: ก็ที่พัทยาชลบุรีอันนี้น่าจะเยอะสุดแล้วครับ
4: เราเห็นเป็นเครือข่ายธุรกิจยังไงบ้างครับผมที่ทางกรมเห็น
5: ก็มีหมดนะครับทั้งอสังหาริมทรัพย์แล้วก็ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องการท่องเที่ยวนะครับซึ่งอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเราไม่ให้ต่างชาติทำอยู่แล้วเป็นบัญชีแนบท้ายในเรื่องค้าที่ดินพวกนี้แล้วก็ทางธุรกิจบริการทั้งหลายร้านอาหารนำเที่ยวนะครับของที่ระลึกให้เช่ารถพวกนี้อันนี้พวกนี้จะทำต้องขออนุญาตหมดซึ่งถ้าทำถูกต้องก็ต้องมาขออนุญาตก่อนแล้วค่อยไปทำแต่ถ้าใช้นอมินีเป็นผู้ถือหุ้นแทนนะครับอันนี้ก็ไม่ขออนุญาตแต่เลือกที่จะใช้คนไทยไปช่วยถือหุ้น 51% ทั้งที่เงินลงทุนทั้งหมดเป็นของชาวต่างชาตินะครับแล้วก็มาจดทะเบียนอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันครับ
4: ครับท่านอธิบดีครับมีอีกประเด็นหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตคือเรื่องกฎหมายนอมินีกลางที่ว่าจะดูแลเรื่องนอมินีครอบคลุมเนี่ยครับตอนนี้ทั้งกรมมีส่วนร่วมในการผลักดันความคืบหน้ายังไงบ้างครับผม
5: ก็ตอนนี้เราคุยกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับเพื่อจะใหบางมาตราของพรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานนะครับของกฎหมายฟอกเงินอันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่คิดว่าจะกระทำความผิดเนี่ยก็มีความเกรงกลัวมากขึ้นเพราะกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็จะสามารถยึดนะครับอายัดทรัพย์สินได้นะครับ ก็จะเร็วขึ้นนะครับไม่งั้นปกติเราก็ต้องทำเรื่องแล้วก็ส่งพนักงานสอบสวนส่งอัยการฟ้องศาลมันใช้เวลานะครับเพราะถ้างั้นกฎหมายฉบับนี้ผ่านก็จะทำให้ชาวต่างชาติที่คิดว่าจะมาแล้วไม่ถูกต้องนะครับก็จะได้เกรงกลัวมากขึ้นส่วนคนที่มาแบบถูกต้องนะครับตั้งใจมาทำธุรกิจในประเทศไทยแบบถูกต้องตามกฎหมายอันนี้เราพร้อมอำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับ
4: ครับผมคาดว่ากฎหมายฉบับนี้ครับจะผ่านได้เร็วสุดประมาณเมื่อไหร่ครับผม
5: คิดว่าเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าทางสภาทั้งสองสภาก็เห็นตรงกันว่าอันนี้จะเป็นประโยชน
4: ์ครับครับผมก็วันนี้นะครับท่านผู้ฟังก็ได้รับทราบนะครับข้อมูลว่าทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบแล้วก็ผลักดันกฎหมายด้วยแล้วก็อย่างที่ท่านได้ไปดีย้ำถ้าเกิดมาอย่างถูกกฎหมายทางประเทศไทยต้อนรับแน่นอนครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีการแฝงมาในรูปแบบนอมินีเราก็มีการตรวจติดตามอย่างเข้มงวดเพื่อปราบปรามให้มันถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับท่านภูนพงศ์นายนาภากรนะครับท่านอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มาร่วมพูดคุยกับผมโอกาสหน้าหวังว่ามีเรื่องที่เป็นประโยชน์ขอเชิญมาพูดคุยนะครับ
5: ยินดีครับ
4: ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
6: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
7: ผมกิตติเดชแสนนกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลั่นเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยก็มีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได้
6: เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
8: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาสFTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
9: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษปฏิบัติการกวาดล้างธุรกิจนอมินีปิดช่องโหว่ต่างชาติแสวงหาผลประโยชน์มิชอบสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
10: ปัญหาธุรกิจนอมินีหรือการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางในการทำธุรกิจของคนต่างชาติเป็นประเด็นที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจไทยมาอย่างต่อเนื่องข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยนายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลที่จดทะเบียนประมาณ 990,000 รายในจำนวนนี้เป็นบริษัทจำกัดสูงถึง 790,000 รายซึ่งเมื่อบริษัทเหล่านี้จดทะเบียนแล้วสิ่งที่ต้องทำตามกฎหมายคือการทำบัญชีและยื่นงบการเงินประจำปีแต่ที่ผ่านมาพบว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยมักจะใช้วิธีการจ้างสำนักงานกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีในการดำเนินการแทนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังสำคัญมาเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีชาวต่างชาติบางคนรวมกลุ่มกันแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ชอบจากทรัพยากรของไทยและมีพฤติกรรมไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายบ่อยครั้งที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ซึ่งที่ผ่านมากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อปรับกระบวนการทำงานเชิงรุกมุ่งเน้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางและปราบปรามปลายทางอย่างรวดเร็วฉับไวและเตรียมออกมาตรการขั้นสูงสุดจับมือกับสมาคมธนาคารไทยในการตรวจสอบการลงเงินทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายต้องนำเงินมาลงทุนจริงในบริษัทก่อนที่กรมจะรับจัดตั้งบริษัท
11: วิธีการจดทะเบียนตั้งธุรกิจเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนที่จะมาตั้งบริษัทเนี่ยต้องนำเงินลงทุน เข้ามาในบริษัทเพราะฉะนั้นมาตรการต่อไปหลังจากนี้เนี่ยเราได้พูดคุยกับทางสมาคมธนาคารไทยในการตรวจสอบการลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละรายก่อนที่เราจะรับจดทะเบียนตั้งบริษัทอันนี้ก็จะเป็นมาตรการถัดจาก2มาตรการหรือ2คำสั่งแรกมีความชัดเจน
10: ด้านพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษระบุว่าปัจจุบันเริ่มเห็นสัญญาณการแพร่ระบาดของปัญหาโนมินีในหลายพื้นที่จึงต้องปรับแนวทางการทำงานให้กระชับและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดย DSI กำลังจับตารูปแบบการกระทำความผิดใหม่ๆเนื่องจากกลุ่มผู้กระทำความผิดมีการพัฒนารูปแบบและมีที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือสำนักงานบัญชีคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือแนวทางการสืบสวนจากนี้จึงจะมุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้ให้การสนับสนุนที่มีพฤติกรรมรับจดทะเบียนในหลายๆบริษัทพร้อมกันหรือใช้ชื่อบุคคลเดียวกันเข้าไปถือหุ้นในหลายบริษัทในลักษณะผิดปกติ
11: มีการประสานขอร่วมมือแล้วก็มีการประสานถึงรูปแบบการกระทำความผิดใหม่ๆเพื่อที่เราจะพิสูจน์ทราบในเชิงลึกในประเด็นต่างๆนะครับเพราะว่าผู้กระทำความผิดเหล่านี้ก็มีการพัฒนาขึ้นแล้วก็มีที่ปรึกษาทางกฎหมายและทางบัญชีเนี่ยให้ความร่วมมือเราก็อาจจะเน้นไปที่ผู้ที่ให้การสนับสนุนพวกนี้นะครับเช่นมีการกระทำจดทะเบียนในหลายกรณีในหลายบริษัทหรือใช้ผู้ถือหุ้นเป็นรายเดียวกันในหลายบริษัทอันนี้เป็นต้นครับ
10: ความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและ DSI ในครั้งนี้ถือเป็นการส่งสัญญาณเตือนที่ชัดเจนไปยังกลุ่มทุนต่างชาติที่หวังอาศัยช่องว่างทางกฎหมายรวมถึงผู้ให้บริการจดทะเบียนที่ให้การสนับสนุนการทำผิดกฎหมายว่าภาครัฐไทยจะไม่เพิกเฉยต่อการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจอีกต่อไปถือเป็นกุญแจสำคัญในการคืนความยุติธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยและสร้างมาตรฐานการทำธุรกิจที่เป็นธรรมในระดับสากลนพศรแก้วรายงาน
12: ท่ามกลางบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่สร้างความคึกคักให้กับแฟนบอลไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้วางมาตรการเชิงรุกอย่างเข้มข้นเพื่อขยายผลเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันฟุตบอลทางออนไลน์ป้องกันไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของเครือข่ายอาชญากรรมเหล่านี้ติดตามรับฟังได้จากรายงานค่ะ
13: การแข่งขันฟุตบอลโลกหรือฟีฟ่าเวิลด์คัพ2026กำลังได้รับความสนใจจากแฟนบอลทั่วโลกรวมถึงชาวไทยที่เฝ้าติดตามการแข่งขันและส่งแรงเชียร์ให้กับทีมโปรดแต่ท่ามกลางความคึกคักของการแข่งขันระดับโลกปัญหาที่มักเกิดขึ้นควบคู่กันคือการพนันฟุตบอลโดยเฉพาะทางออนไลน์ที่เข้าถึงได้ง่ายผ่านสื่อโซเชียลมีเดียสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจัดตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก2026เพื่อติดตามและเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของเครือข่ายพนันฟุตบอลโลกอย่างใกล้ชิดโดยพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเล่าว่าการพนันออนไลน์ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติการพนันเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับอาชญากรรมอีกหลายรูปแบบทั้งการฟอกเงินบัญชีม้าการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์ด้วยการจะตั้งศูนย์เฉพาะกิจนี้ขึ้นจึงเป็นการขยายผลปราบปรามอาชญากรรมหลายด้านที่มีความเกี่ยวข้องกับการพนันฟุตบอลไปพร้อมกัน
14: การทำธุรกิจเว็บพนันออนไลน์ในสมัยปัจจุบันมันคือเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติมันคือการฟอกเงินมันคือการใช้บัญชีม้าการหลอกลวงออนไลน์ไปจนถึงการค้ามนุษย์และอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอีกหลายรูปแบบที่เชื่อมโยงกันในกระบวนการการพนันออนไลน์ในภูมิภาคนี้มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับสแกมเมอร์โดยเฉพาะการกระทำความผิดในฐานมีส่วนร่วมในองค์กรระดับชาติหลายปีที่ผ่านมานะครับสำนักงานตรวจสอบโดยเฉพาะกองบัญชาการตำรวจนครบาลมีการจัดตั้งหน่วยสืบสวนเฉพาะด้านขึ้นมาในเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งผมได้เห็นการทำงานของกองบัญชาการสืบสวนสอบสวนโดยเฉพาะในการปราบปรามป้องกันการลักลอบเล่นการพนันทายผลโลก2026พร้อมกันทั่วประเทศนะครับ
13: ทั้งนี้การทำงานของการป้องกันและปราบปรามการลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลกจะอาศัยทั้งข้อมูลข่าวกรองและเทคโนโลยีดิจิทัลในการติดตามและปราบปรามเครือข่ายพนันออนไลน์อย่างใกล้ชิดโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเล่าเสริมว่ากลุ่มผู้กระทำผิดมักมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบและช่องทางการกระทำความผิดอยู่ตลอดเวลารวมทั้งมีการนำกระแสความนิยมของฟุตบอลโลกมาใช้เป็นเครื่องมือชักจูงประชาชนให้เข้าสู่วงจรการพนันออนไลน์ด้วย
14: ผมเชื่อว่าการที่ท่านจะประสบ ความสำเร็จอย่างเช่นการจับกุมในวันนี้ท่านจะต้องใช้ทั้งการข่าวการสืบสวนทางเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลภาคติดตามเส้นทางการเงินยึดทรัพย์ตัดวงจรฟอกเงินและดำเนินคดีกับผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงได้เครือข่ายเหล่านี้จะสูญเสียเสถียรภาพในการดำเนินกิจการเราต้องยอมรับนะครับว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกถือเป็นมหากรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมีพี่น้องประชาชนต้องติดตามชมและเชียร์การแข่งขันฟุตบอล
13: จะเห็นว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้นิ่งนอนใจและเดินหน้าเชิงรุกเพื่อปราบปรามการพนันฟุตบอลโลกอย่างเท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของมิจฉาชีพทั่วประเทศและท้ายที่สุดประชาชนจะต้องพึงตระหนักว่าการถูกชักจูงให้เข้าสู่วงจรการพนันจะนำไปสู่ปัญหามากมายทั้งหนี้สินการถูกหลอกลวงทางออนไลน์รวมถึงการตกเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมโดยไม่รู้ตัวดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
15: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลส่งมอบเปียโน300หลังสู่โรงเรียนทั่วประเทศภายใต้โครงการ Play It Forward เปิดโอกาสเด็กชนบทได้เข้าถึงดนตรีอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: สำหรับเด็กในพื้นที่ห่างไกลการได้เรียนดนตรีหรือมีโอกาสสัมผัสเปียโนสักครั้งยังไม่ใช่เรื่องง่ายความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทำให้โอกาสเข้าถึงดนตรีของเยาวชนในแต่ละพื้นที่ยังคงแตกต่างกันอยู่มากโครงการ Pay It Forward Piano for Life Chan for Change ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัยมหิดลจึงเกิดขึ้นเพื่อส่งมอบเปียโน300หลังสู่โรงเรียนทั่วประเทศหวังเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าถึงการเรียนรู้ด้านดนตรีอย่างเท่าเทียมมากขึ้นนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าโครงการนี้ไม่ใช่เพียงการมอบเครื่องดนตรีเท่านั้นแต่คือการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนื่องจากการศึกษาในโลกยุคใหม่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความรู้ทางวิชาการแต่ต้องพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตความคิดสร้างสรรค์และความสมดุลทางอารมณ์ควบคู่กันไปด้วยโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะกระจายเปียโนไปยังโรงเรียนในสังกัดในพื้นที่ห่างไกลพร้อมต่อยอดสู่การประกวดความสามารถทางดนตรีตามภูมิภาคต่างๆในอนาคตเพื่อจุดประกายแรงบันดาลใจและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ให้แก่เด็กไทยทั่วประเทศ
18: โครงการนี้เป็นหนึ่งในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาเด็กนักเรียนในโรงเรียนชนบทเนี่ยหลายคนมีความสนใจดนตรีแต่การที่จะมีเปียโนสักหลังหนึ่งในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเปียโนทั้ง300หลังท่านไม่ได้ให้อย่างเดียวท่านยังให้สิ่งที่ตามมาก็คือการพัฒนาผู้เรียน
17: ศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธาราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวว่าเปียโนทั้ง300หลังมาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ผ่านการใช้งานมาแล้วกว่า30ปีแต่ยังคงอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเนื่องจากเปียโนมีอายุการใช้งานที่ยาวนานถึง60ปีหรือมากกว่านั้นโดยได้รับการปรับปรุงและตั้งเสียงใหม่แล้วนอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหิดลยังจัดระบบพี่เลี้ยงจากศิษย์เก่าและอาจารย์วิทยาลัยดุริยางคศิลป์เพื่อให้คำแนะนำแก่ครูประจำโรงเรียนและดูแลการใช้งานควบคู่กับการนำระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองเพราะมหาวิทยาลัยมหิดลมองว่าดนตรีคือภาษาสากลและเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
19: นอกเหนือไปจากนั้นทางทีมวิทยาลัยดวงกสินก็จะมีเมนทอร์ประจำเปียโนแต่ละหลังที่บริจาคไปที่จะช่วยไกด์ครูที่อยู่ในโรงเรียนในการสอนเด็กๆเราก็มีความมุ่งหวังว่าเปียโนเหล่านี้จะไปก่อให้เกิดประโยชน์มากมายทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราถือว่าดนตรีเนี่ยเป็นภาษาสากลแล้วก็การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์จะต้องมีทั้งสุขภาพที่ดีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็มีเรื่องของศิลปะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของดนตรี
17: เปียโน300หลังที่กำลังเดินทางสู่โรงเรียนทั่วประเทศจึงมีความหมายมากกว่าเครื่องดนตรีแต่คือโอกาสทางการศึกษาที่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลหลายคนยังขาดความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าการลดความเหลื่อมล้ำไม่ได้เกิดขึ้นได้จากเพียงภาครัฐฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันเพื่อให้เด็กไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็มีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างเท่าเทียมจิระวันช่วยเท้ารายงาน
20: ตัว ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
21: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
22: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนย้ำเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่ามนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินย่อมหมายถึงว่าสรรพวิชาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาแล้วหากรู้จักเอาใจใส่ทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมในที่สุดก็ย่อมเป็นมนทินและยังทรงสรุปความเป็นมนทินที่ร้ายแรงที่สุดไว้ว่ามนทินที่ยิ่งกว่านั้นคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านกวดขันตนเองให้มีความวิริยะอุตสาหะในอันที่จะขวนขวายศึกษาเรียนรู้ในสัพพวิชชาอยู่เป็นนิดเพื่อกำจัดอวิชชาให้เบาบางและหมดสิ้นไปบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่เป็นความงอกงามไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรมสมปณิธานปรารถนาของบัณฑิตผู้ต่างมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกรูปทุกคนพระโอวาทประธานเนื่องในพิธีประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ขึ้น9ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังครับคุณสุวิทย์โสมนัสและประสานงานวันนี้ครับคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดี Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับคุณผู้ฟังก็สามารถเข้ามาทักทายพวกเรากันได้ผ่านทางเพจนี้นะครับผม
1: ครับนับถอยหลังนะครับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็ผู้ว่าเมืองพัทยานะครับ28มิถุนายนนี้นะครับวันอาทิตย์ก็ตั้งแต่เวลา 8:17 น.นะครับก็คนในพื้นที่เนี่ยก็สามารถไปเลือกตั้งกันได้นะครับและณขณะนี้นะครับห้ามเผยแพร่โพลเลือกตั้งกทม.กับเมืองพัทยาแล้วนะครับอันนี้เป็นกฎหมายเลือกตั้งนะครับเดี๋ยวใครจะไม่ทราบไม่รู้แล้วก็เผยแพร่แล้วก็แชร์โพสต์อะไรกันออกไปเนี่ยก็จะทำให้มีปัญหานะฮะผมเคยไปถามกกต.เหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราแชร์โพสต์เนี่ยที่มันเคยเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมันมีปัญหาไห
2: ม
1: นะฮะเขาก็บอกว่าอ๋อโพสต์เกี่ยวกับโพลพวกเนี้ยปกติแล้วเนี่ยมันเกิดก่อนหน้านั้น
2: ครับ
1: แต่ถ้าไปแชร์เนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกัน
2: ก็อาจจะ
1: ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวัง
2: ชักจูงอะไรว่าไปนะคร
1: ับ ใช่เป็นการชี้นำเป็นการชี้นำชักจูงนั่นแหละเพียงแต่ว่าแม้โพลเนี่ยมันจะออกมาก่อนวันนี้ใช่ไหมแต่การที่คุณแชร์ออกมาเนี่ยมันก็สุ่มเสี่ยงเหมือนกันว่าคุณจะไปชี้นำหรือว่าไปแนะนำว่าอ๋อคนนี้มาเป็นที่หนึ่งแล้วก็คนนี้มาเป็นที่สองเนี่ยซึ่งมันก็อาจจะสุ่มเสี่ยงฝ่าฝืนจะเจอโทษหนักนะครับอันนี้ก็ต้องพยายามเตือนพี่น้องประชาชนนะครับก็คือ play safe กันดีกว่านะนายกนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีภารกิจแน่นขนาดเลยนะฮะนายกเนี่ยก็มีการประชุมนะครับกรอ.เมื่อวานนี้นะครับการประชุมกรอ.ก็คือภาคธุรกิจเอกชนแล้วก็ภาครัฐแต่ละครับเรื่องของการกางรถแมป12ปีพาไทยไปสู่ประเทศรายได้สูงนะครับปกติจะมีประชุมครม.เศรษฐกิจเนี่ยทุกวันจันทร
2: ์
1: ต่อไปเปลี่ยนแล้วเป็นครม.เศรษฐกิจ plus นะครับจะมีการประชุมระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายนะครับประเทศไทยออกจากกับดักรายได้ปานกลางนะครับเดี๋ยวติดตามดูแล้วก็นอกจากนี้เรื่องของการแถลงข่าวท่านนายกก็ได้มีการแถลงข่าวเรื่องของการปราบสแกมเมอร์นอมินีข้ามชาตินะครับก็แท็กที
2: ม
1: กับทางด้านผบ.ตร.นะครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับว่าตอนนี้เรื่องของการปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสแกมเมอร์นอมินีข้ามชาติเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับตัวเลขเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับลดลง 60%
2: ครับ
1: ลดลง 60% นะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ฟังดูแล้วเนี่ยก็ใจชื้นเหมือนกันดูจากหน้าข่าวก็มีเรื่องของอาชญากรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีน้อยการดูดเงินเนี่ยน้อย call center ที่โทรมาหาผมจากการสังเกตนะครับก็ไม่ค่อยมีแล้ว
2: ก็ลดลงไปเยอะมากๆ
1: ลดลงไปแล้วนะครับอาจจะสืบเนื่องนะฮะอันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะฮะสืบเนื่องจากรัฐบาลชุดที่แล้วด้วยนะครับเรื่องของการซีลอะไรสต็อป
2: ซีลเซฟ
1: อะไรนั่นแหละ
2: ชายแดนนะครับทั้งฝั่งเมียนมาแล้วก็กัมพูชาด้วย
1: มันลดลงตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็สืบเนื่องมาถึงตอนนี้ที่มีการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอย่างจริงจังนะครับสืบเนื่องมาหลายรัฐบาลนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับทางรัฐบาลแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่แท็กทีมกันทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะครับโอท็อปมิดเยียร์เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อวานนี้นะครับงาน1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะครับที่จัดขึ้นเป็นประจำเมื่อก่อนจัดปีละครั้ง
2: ครับ
1: เดี๋ยวนี้มีมิดเยียร์แสดงว่าเดี๋ยวก็ต้องมีปลายปีอีกทีนึงใช่ไหม
2: ครับก็จะมีเอ็นเยียร์ด้วย
1: ใช่นะฮะก็ น่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับสนับสนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่แล้วก็สินค
2: ้
1: าในชุมชนนะครับให้ออกมาสู่หิ้งให้ออกมาสู่ห้างแล้วก็ออกมาสู่เมืองนะครับแม้บางทีไปจัดอยู่นนทบุรีเนี่ยมันก็ใกล้ๆกรุงเทพนะครับครั้นจะมาจัดกรุงเทพเนี่ยบางทีรถติดก็ไม่เอื้ออำนวยเหมือนกันแต่ Impact เมืองทองธานีเนี่ยถ้าจะนับแล้วเนี่ยเป็นกรุงเทพไหมนะฮะมีคลองประปามากั้นเนี่ย 2-3 กิโลนะฮะก็กรุงเทพแล้วนะครับก็ถือว่าไม่ไกลนะครับการเดินทางเนี่ยก็สะดวกรวดเร็วมีรถไฟฟ้าสายสีชมพูมีทางด่วนไปลงตรงนั้นนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกไปเปิดงานก็ถือว่าเป็นการสร้างแรงดึงดูดนะครับให้ประชาชนมาเที่ยวงานกันการเมืองไทย AI Passport ฮะยังเป็นตำบลกระสุนตกนะฮะสำหรับรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็มีทั้งพรรคประชาชนตอนนี้แท็กทีมด้วยนะฮะกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับ
2: คุณการดี
1: ใช่คุณการดีเนี่ยก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ
2: ์
1: เรื่องของโครงการนี้นะครับก็มีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวติดตามดูนะครับเอ๊ะฝ่ายค้านผมเห็นพ
2: ร
1: รคประชาชนผมเห็นพ
2: ร
1: รคประชาธิปัตย
2: ์
1: พรรคนึงที่ผมยังไม่เห็นคือพรรคกล้าทำ
2: นะยังไม่เห็นเลยแบบว่าคืออาจจะเห็นคร่าวๆเวลาแบบมีคุณท่านคนเดิมผมก็จำ
1: ออกมาครั้งเดียวนะ
2: ออกมาครั้งเดียว
1: เท่าที่ผมจำได้
2: นะครับ
1: ตั้งแต่มีรัฐบาลภูมิใจไทยมามนะครับบทบาทของฝ่ายค้านของพรรคกล้าธรรมเนี่ยพ
2: ร
1: รคกล้าธรรมนี่เสียงเยอะเหมือนกันนะค
2: ุ
1: ณรัฐพงษ์ฮะ
2: เรียกว่าถ้าสมมติว่าเอามารวมกับรัฐบาลในตอนที่มีการจัดตั้งรัฐบาลก็ถือว่าจัดตั้งรัฐบาลได้เลยแต่ว่าในเรื่องของการขับเคลื่อนด้านการเป็นฝ่ายค้านยังไม่เห็นบทบาทสักเท่าไหร่
1: ยังไม่เห็นบทบาทสักเท่าไหร่คือในบทบาทฝ่ายค้านเนี่ยกล้าทำเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางหรือเปล่า
2: ครับ
1: นะฮะแต่ผมว่าหลายเดือนแล้วนะฮะ
2: หรือว่า
1: หลายเดือนแล้วนะครับ
2: อาจจะมีความเกรงใจอะไรหรือเปล่า
1: เกรงใจอะไรกันหรือเปล่า
2: ครับ
1: นะฮะจะมีการดึงคนโน้นนำคนนี้นะฮะยังไงหรือเปล่านะคืออันนี้มันเป็นจุดที่น่าสังเกตว
2: ่
1: าพรรคฝ่ายค้านบางพรรคทำไมคือยังไม่มีบทบาทเท่าที่ควร
2: ครับ
1: แต่นั่นแหละก็เป็นจุดสังเกตนะฮะว่าเอ๊ะทำไมเงียบจังแล้วก็ในพื้นที่สื่อก็ค่อนข้างเงียบเหงาเหมือนกัน
2: ครับ
1: สำหรับพรรคกล้าทำซึ่งแตกต่างจากก่อนหน้านี
2: ้ครับ
1: สมัยเป็นรัฐบาลนะฮะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่า
2: ครับ
1: คุณนรมนพิญโยสินวัฒน
2: ์
1: คุณอัตกร
2: ศิริ
1: รัตยากร
2: ครับ
1: นะครับและอีกหลายท่านเนี่ยที่ออกมาแสดงบทบาทในการเป็นรัฐบาลในการขับเคลื่อนอะไรต่าง
2: ๆครับ
1: นะครับแต่พอพลิกกลับเป็นฝ่ายค้านปุ๊บนะฮะก็บทบาทตรงนี้ก็เงียบหายไปและบทบาทตรงนี้ก็น้อยลง
2: ครับ
1: นะครับในการตรวจสอบรัฐบาลพูดง่ายๆบทบาทการเป็นฝ่ายค้านในการตรวจสอบและถ่วงดุลของพ
2: ร
1: ร
2: ค
1: กล้าทำเนี่ยตอนนี้ยังไม่เห็นแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่เห็นทางด้านของหัวหน้าพรรคเนี่ยที่จะมีการออกมาเนี่ยในการที่จะขับเคลื่อนแนวทางอะไรต่างๆแม้แต่อภิปรายในสภาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นความดุเดือด
2: อาจารย์แหม่มนะไม่เห็นเลยนะ
1: ยังไม่เห็นความดุเดือดสักเท่าไหร่หรือแม้แต่สมาชิกในพรรคก็ยังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร
2: ่
1: นะฮะก็อันนี้ก็ส่งเสียงดังๆเป็นข้อสังเกตแล้วกันจากสื่อมวลชนอย่างผมเนี่ยก็ผมก็คือกลายเป็นพ
2: ร
1: รคที่ถูกลืมไปแล้วแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการอภิปรายงบประมาณปี70นะฮะช่วงปลายเดือนนี
2: ้
1: นะฮะ29 30แล้วก็1กรกฎาคม
2: 3วัน
1: นะฮะ3วันนะเดี๋ยวต้องติดตามดูว่าจะมีการอภิปรายในการที่จะตรวจสอบและถ่วงดุลรัฐบาลโดยพ
2: ร
1: รคใดกันบ้างแน่นอนแหละพ
2: ร
1: รคประชาชน
2: ครับ
1: พรรคประชาธิปัตย
2: ์
1: 2ปอนะครับกับไอ้กล้าทำเนี่ย
2: ต้องทำนะเพราะว่าเป็นบทบาทหน้าที่
1: เขาบอกเขาทำมากกว่าพูดใช่ไหมฮะทำมากกว่าพืช
2: ครับ
1: ทำมากกว่าพืช
2: สมัยหาเสียง
1: เขาอาจจะไม่พูดแต่อาจจะทำก็ได
2: ้ครับ
1: เดี๋ยวดูเวทีในการอภิปรายงบปี70นะฮะคือจริงๆอภิปรายงบปี70เป็นการชี้แจงเป็นการท้วงติงแหละว่าการใช้งบประมาณของรัฐบาลมันยังไง
2: มันติดตรงไหน
1: คือใช่แล้วก็มันมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับไทย AI Passport โดนอยู่แล้วนะฮะ
2: แน่นอนครับ
1: นะฮะส่วนอันอื่นๆเดี๋ยวก็ค่อยมาว่ากันติดตามดูนะครับการอภิปรายที่กำลังจะมาถึงไปดูเรื่องของสภาพอากาศนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนภัยแล้งฮะคุณณัฐวุฒิแดนดีฮะรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาออกมาเปิดเผยฮะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้มีแนวโน้มมีความรุนแรงในระดับสูงเลยนะฮะซึ่งจะเกิดผลกระทบสภาพอากาศในประเทศไทยอย่างเด่นชัดช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปและจะรุนแรงสูงสุดในช่วงปลายปีก่อนที่จะเริ่มทยอยอ่อนลงในช่วงกลางปีหน้าครับแม้ภาพรวม รากฏการเอลนินโญจะทำให้เกิดสภาวะอากาศจมตัวขัดขวางการก่อตัวของเมฆฝนนะฮะพูดง่ายๆเกิดภัยแล้งนั่นเอง
2: ครับ
1: นะฮะแต่เดชบุญนะฮะเราได้รับอิทธิพลความชื้นจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากฝั่งมหาสมุทรอินเดียพัดเข้ามาช่วยนะฮะคือความชื้นมันเข้ามามันก็จะก่อให้เกิดฝน
2: ครับ
1: นะครับลดความรุนแรงของภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นนะครับพื้นที่นะฮะที่ต้องระมัดระวังคือตะวันตกเหนือใต้นะครับยังไงก็ตามสิ่งที่ต้องระวังอย่างใกล้ชิดในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ร่องมรสุมจะเลื่อนผ่านพาดผ่านไปประเทศจีนจะทำให้ประเทศไทยเผชิญกับภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนนะครับก็เจอภัยแล้งนั่นแหละฮะ
2: ครับ
1: พื้นที่ที่เสี่ยงวิกฤตอาจขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรก็คือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ตอนบนนะฮะโดยเฉพาะพื้นที่เพาะปลูกที่อยู่นอกเขตชลประทาน
2: ครับ
1: การบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะเร่งรัดนำน้ำต้นทุนสะสมตั้งแต่ต้นปีออกมาบริหารจัดการเพื่อดูแลความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเร่งด่วนแล้วนะครับคาดการว่ากันยาถึงตุลาจะมีพายุเข้านะครับ 1-2 ลูกนะครับปัจจัยที่จะทำให้เพิ่มปริมาณอ่างเก็บน้ำบรรเทาความรุนแรงภัยแล้งนะฮะกรมอุตุนิยมวิทยาขอความร่วมมือประชาชนเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมจัดหาแหล่งน้ำสำรองวางแผนการเพาะปลูกอย่างรอบคอบเน้นย้ำให้ประชาชนตื่นรู้แต่ไม่ควรตื่นตระหนกนะครับเนื่องจากหน่วยงานรัฐทุกภาคส่วนได้ร่วมกันประเมิน
2: ครับ
1: สถานการณ์บริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะครับแหมฟังดูแบบนี้เนี่ยเหมือนประเทศไทยของเราเนี่ยยังต้องอยู่ในความไม่แน่นอน
2: ครับ
1: ต้องพึ่งพระพิรุณพึ่งมรสุมพึ่งฟ้าพึ่งฝนนะครับแม้กรมชลประทานจะบอกว่าโอ้ฉันมีน้ำต้นทุนเนี่ยที่เก็บกักจากช่วงของมรสุมไว้แล้วนะครับแต่ก็บอกว่าประชาชนต้องตื่นรู้แต่ไม่ควรตื่นตระหนกกล่าวคือเหมือนประชาชนต้องตั้งรับอีกแล้วนะฮะ
2: ครับ
1: คือทุกครั้งเนี่ยที่มีเรื่องภัยแล้งทุกครั้งที่มีเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยเนี่ยประชาชนตั้งรับตลอดนะครับแล้วก็กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเวลาเกิดอุทกภัยก็ปภ.โดยกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาแจ้งเตือนนะฮะส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็มีกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรงเนี้ยแม้ปัญหามันจะดีขึ้นแต่มีพื้นที่อยู่พื้นที่หนึ่งที่ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความเหลื่อมล้ำ
2: ครับ
1: ขาดน้ำแล้วก็ท่วมก็ท่วมหนัก
2: ครับ
1: คือพื้นที่นอกเขตชลประทาน
2: ครับ
1: ตรงเนี้ยมันจะต้องมีการดูแลเขาให้มากยิ่งขึ้น
2: ครับ
1: นอกเขตชลประทานก็คือว่าน้ำไปไม่ถึงนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วคนอยู่ตรงนี้เนี่ยก็มีคนบางส่วนที่เขาอยู่ตรงนี
2: ้ครับ
1: ความเดือดร้อนตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะให้คำนี้มันหายไปอ่ะพื้นที่นอกพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทาน
2: ครับ
1: กล่าวคือต้องดูแลด้วยรถบรรทุกน้ำหรืออะไรแบบนี้ไปเรื่อย
2: ๆ
1: นะครับแล้วพอพืชผลทางการเกษตรเนี่ยไม่ออกมาตามฤดูกาลเพราะเกิดภัยแล้งเนี่ยกระทรวงพาณิชย์ก็จะต้องมาชดเชยราคา
2: ครับ
1: ก็เดือดร้อนรัฐบาลกันอีก
2: ก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยทอดไป
1: แก้ไขปัญหาภัยแล้งแล้วก็มาอุดหนุนรายได้ของเกษตรกรเนี่ยวนลูปกันอยู่อย่างนี้เนี่ยทุกๆรัฐบาลเนี่ยมันก็แก้ไขปัญหาไม่จบดังนั้นแล้วเนี่ยการแก้ไขปัญหาให้จบเนี่ยก็คือกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแหละนะฮะก็จะต้องบริหารจัดการน้ำอย่างดีและทันท่วงทีสืบแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ด้วยนะครับ
2: สทนช.ก็อีกหนึ่งหน่วยงานนะครับที่จะต้องดูแลในส่วนนี้เหมือนกัน
1: สทนช.เนี่ยเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับด้านน้ำที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยประมาณสัก10ปีได
2: ้
1: นะครับคือสมัยก่อนเนี่ยต่างคนต่างทำกรมชลประทานก็ทำของกรมชลประทานไปกรมธรณีวิทยาก็ทำของเขาไปกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็ต่างคนต่างทำนะครับมีสมัยหนึ่งเนี่ยที่เขารวมเกี่ยวกับกรมน้ำทั้งหมดเนี่ยเอามารวมมาไว้มัดรวมกันเนี่ยที่เขาเรียกว่าสทนช.สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยมาดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกรมอุตุก็อยู่ในนั้นนะครับ
2: ครับ
1: ว่าเฮ้ยเวลาเกิดปัญหาปุ๊บกรมอุตุต้องบอกว่ามันจะแล้งหรือว่ามันจะท่วมหลังจากนั้นเนี่ยพอรู้ปุ๊บเนี่ยกรมชลประทานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยซึ่งเยอะพอสมควร
2: ครับ
1: ต้องไปบริหารจัดการน้ำถ้าฝนจะมาเนี่ยก็เร่งพร่องน้ำในเขื่อน
2: ครับ
1: ไม่ให้เดือดร้อนประชาชน
2: ไม่ให้ท่วม
1: ถ้าแล้งปุ๊บเนี่ยก็เอาน้ำเนี่ยในเขื่อนเนี่ยไปดูแลประชาชน
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็คือบริหารจัดการน้ำด้วยการนำหน่วยงานน้ำทั้งหมดเนี่ยมาคุยกันที่เรียกว่าสทนช.นะครับ
2: เพราะฉะนั้นตื่นรู้ได้แต่ไม่ควรตื่นตระหนกนะครับสำหรับเรื่องนี้ครับไปต่อในเรื่องของการเลือกตั้งครับที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายน2569หรือว่าวันอาทิตย์นี้นะครับสำหรับการเลือกตั้งเมืองพัทยาและก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็ตอนนี้ทางกกต.นะครับมีการออกมาเผยนะครับในเรื่องของการห้ามเผยแพร่ผลโพลนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผลโพลการเลือกตั้งของในพื้นที่ของกรุงเทพ านครและก็ฝั่งเมืองพัทยาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติทำในช่วงนี้นะอาจจะผิดกฎหมายในเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้งนะครับและก็อาจจะถูกดำเนินคดีได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับสำนักงานทรัพยากรขออภัยครับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะครับมีการย้ำเตือนผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองหรือว่าสื่อมวลชนนะครับผู้ที่จะทำโพลสำรวจต่างๆรวมถึงประชาชนทุกคนนะครับงดเผยแพร่หรือว่ามีการส่งต่อแชร์หรือว่าเรียกว่าเป็นการนำผลสำรวจต่างๆเนี่ยออกมาในช่วงนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้นะครับเป็นช่วงของการที่อยู่ในระหว่างการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรวมถึงนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับจนถึงวันที่17ของวันเลือกตั้งนะครับนั่นก็คือ28มิถุนายน2569นี้โดยเด็ดขาดนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของการส่งผลกระทบหรือว่าอาจจะส่งผลในเรื่องของการ เกิดกับบรรยากาศในการเลือกตั้งที่กำลังจะถึงนะครับแล้วก็ความเป็นธรรมในการแข่งขันทางการเมืองซึ่งถ้าหากฝ่าฝืนนะครับมีการเปิดเผยหรือว่าเผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวนะครับก็จะทำให้ประชาชนหรือว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยอาจจะนำไปสู่ในเรื่องของการหาผลประโยชน์หรือไม่นะครับหรือว่าเป็นในเรื่องของการที่จะทำให้ชี้นำนะครับสำหรับผู้ที่จะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นี้หรือเปล่านะครับก็ตรงนี้ก็เป็นการที่ออกมาเตือนกันนะครับแล้วก็ห้ามในส่วนของการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นรวมถึงผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562และก็ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมด้วยนะครับรวมถึงการแก้ไขกฎหมายนะครับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเลือกตั้งในครั้งนี
1: ้
2: นะครับมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับในส่วนของกกต.ก็ยังเชิญชวนประชาชนนะครับให้ไปเลือกตั้งนะช่วงวันอาทิตย์นี้นะครับตั้งแต่ 8:00 น.ไปจนถึง 5:00 น.นะครับไปเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ในส่วนของเมืองพัทยาด้วยนะครับตอนนี้สามารถเช็คสิทธิ์เช็คเสียงในการเลือกตั้งได้แล้วนะครับ
1: ครับซึ่งเรื่องของการห้ามเผยแพร่โพลเนี่ยมันคือเจตนารมณ์ของการห้ามเผยแพร่เนี่ยในการเลือกตั้งเนี่ยจะมีคนกลุ่มนึงนะฮะ
2: ครับ
1: กลุ่มคนกลางๆไม่รู้จะเลือกใคร
2: ครับ
1: ไม่รู้จะเอาใครสักทีนะฮะ
2: ครับ
1: แล้วปรากฏว่าถ้ามีการชี้นำเนี่ยในระหว่างนั้นในระหว่าง7วันก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะมีผลกับคนกลุ่มนี
2: ้
1: เช่นผมไม่รู้จะเลือกใคร
2: ครับ
1: แต่โพลเนี่ยบอกโอ้คนนี้เนี่ยในช่วงนั้นนะมาอันดับหนึ่ง
2: คนสนใจนะ
1: ก็ตามเข้าไป
2: ค
1: นส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความคิดแบบนี้ไม่รู้จะเลือกใครเอ๊ส่วนใหญ่เขาเลือกใครล่ะเอาคนนี้สิ
2: ครับ
1: อันนี้มันเป็นการชี้นำมันจึงเป็นที่มาของการบอกว่าห้ามเผยแพร่โพคนก็สงสัยไงฮะทำไมห้ามเผยแพร่โพก่อนหน้านี้เขาเผยแพร่มาโดยตลอดมันมีปัญหาอะไรมันจะมีกลุ่มคนกลางๆเนี่ยที่มักจะถูกชักจูงหรือว่าชี้นำตรงนี้ไปได
2: ้
1: หรือบางคนบอกเฮ้ยฉันไม่รู้จะเลือกใครแล้วปรากฏว่าเฮ้ย
2: ไปเห็นโพ
1: คนที่หนึ่งคนนี้ใช่ไหม
2: ครับ
1: เฮ้ยฉันไม่ชอบฉันเอาคนที่สองก็มีไงมันคือการเผยแพร่โพเดี๋ยวมันก็คือการแบบทำให้ทุกคนเนี่ยมันมีความเป็นกลาง
2: ครับ
1: ไม่ถูกชักจูงด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยทำให้โน้มน้าวให้เขาทำในสิ่งที่มันขัดกับเจตนารมณ์ในจิตใจของเขา
2: ครับนะแต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามทำโพนะครับแต่ว่าห้ามเผยแพร่เฉย
1: ใช่นะฮะไม่ได้ห้ามทำโพแต่ห้ามเผยแพร
2: ่
1: ซึ่งพอหลังเลือกตั้งปุ๊บเนี่ยก็เผยแพร่ได
2: ้ครับ
1: นะฮะเอามาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีฮะเมื่อวานนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานแถลงผลการดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์และการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติครับว่าการปราบปรามสแกมเมอร์เนี่ยถือว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลตั้งแต่เข้ามาบริหารประเทศโดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังและต่อเนื่องพร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานผ่านการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกเดือนนะฮะก็พบแล้วครับว่าสถิติอาชญากรรมมีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่จำนวนเงินและทรัพย์สินที่ยึดได้เนี่ยก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับอีกทั้งยับยั้งการหลอกลวงประชาชนได้มากยิ่งขึ้นสะท้อนให้เห็นการพัฒนาการของสถานการณ์เป็นไปอย่างดีขึ้นอย่างต่อเนื่องฮะโดยเฉพาะ3เดือนหลังที่รัฐบาลเร่งปราบปรามอย่างจริงจังความผิดลดลงฮะ 60% โอ้โหนี่ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงนะฮะ
2: ครับ
1: แต่รัฐบาลก็ยังไม่หยุดนะฮะเดินหน้าปราบปรามให้หมดแล้วก็ให้มากเท่าที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับนายกยืนยันฮะรัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามครอบคลุมในทุกจังหวัดหากพบการทำผิดในพื้นที่ใดนะฮะโด ดำเนินการอย่างเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ชลบุรีระยองเชียงใหม่หรือเชียงรายไม่แน่ใจว่าทำไมต้องไปย้ำจังหวัดพวกนี้น่าจะมีพื้นที่ที่มีการแจ้งอาชญากรรมที่มันรุนแรงเป็นพิเศษนะครับแต่ท่านก็บอกว่าทั่วประเทศเนี่ยแหละสามารถที่จะแจ้งมาได้นะครับกับตำรวจเนี่ยเพื่อที่จะดูแลและแก้ไขปราบปรามกระบวนการกระทำความผิดและดำเนินคดีอย่างจริงจังครับและยังบอกด้วยนะครับตำรวจหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ใดก่อให้เกิดปัญหาหรือเกียร์ว่างนะครับอันนี้ครับเขาบอกว่ามันเป็นการล้มเหลวในประสิทธิภาพการทำงานจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเข้าไปทำงานแทนนะฮะพูดง่ายๆพื้นที่ไหนมีปัญหาประชาชนแจ้งมาเนี่ยสั่งย้ายแน่นอนนะฮะอ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ผมพูดเองนะครับนะฮะอันนี้นายกพูดอ้อมๆแต
2: ่
1: ถ
2: ้
1: าเกิดว่าพื้นที่ไหนเนี่ยปัญหามันเยอะอาชญากรรมยังอยู่สแกมเมอร์มันยังมีคนมาแจ้งเนี่ยนะฮะก
2: ็
1: จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแล้วครับบุคคลที่อยู่ในพื้นที่เพื่อที่จะหาคนที่เขาทำงานแทนและมีประสิทธิภาพเข้าไปแทนนะฮะจากนี้รัฐบาลจะไม่เตือนผู้ทำความผิดนะจะใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบการกระทำความผิดจับกุมดำเนินคดียึดทรัพย์รวมถึงเนรเทศขึ้นบัญชีดำผู้กระทำความผิดและจะดำเนินการทุกอย่างอย่างจริงจังฮะ
2: ครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลบอกเลยนะครับว่าจะไม่เตือนแล้วนะครับจะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเลยส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงร่วมกันนะครับพอแถลงสแกมเมอร์เสร็จปุ๊บก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือในเรื่องของนอมินีนะครับซึ่งการแถลงครั้งนี้เนี่ยนอกจากท่านนายกนะครับก็ยังมีทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมแถลงด้วยนะครับโดยเรื่องนี้ครับพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับมีการแถลงผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายวาระแห่งชาติของรัฐบาลและท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการตัดวงจรคนร้ายข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมนะครับโดยเรื่องนี้ครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทั้งกระทรวงดีอีนะครับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยและก็กสทช.นะครับในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและขับเคลื่อนศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือว่า AOC นั่นเองซึ่งก็เป็นการทำงานแบบเชิงรุกนะครับเป็นการทำงานแบบเรียลไทม์เพื่อสืบสวนขยายผลแก๊งคอลเซ็นเตอร์และภัยออนไลน์ทุกรูปแบบตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำหวังเพื่อที่จะบรรเทาทุกข์นะครับของประชาชนรวมถึงความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและเยียวยาสภาพจิตใจของพี่น้องประชาชนด้วยนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการกวาดล้างอีกหนึ่งกลุ่มที่ก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งกลุ่มที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจอยู่เป็นอย่างมากนั่นก็คือการกวาดล้างทุนต่างชาติที่เข้ามาสวมสิทธิ์ในการทำธุรกิจอย่างผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับแล้วก็ใช้คนไทยนี่แหละนะครับเป็นตัวแทนอำพรางหรือที่เรียกกันว่านอมินีนะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ได้มีการเปิดยุทธการกวาดล้างครั้งยิ่งใหญ่ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญเราจะเห็นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งที่เกาะพะงันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่จังหวัดภูเก็ตก็สามารถจับกุมและก็มีการดำเนินคดีผู้กระทำความผิดได้อย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็มีการเน้นย้ำว่าทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังคงพร้อมสนับสนุนการทำงานในภาคของการท่องเที่ยวและก็ดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่าหากถ้าเข้ามาแฝงตัวกระทำผิดในลักษณะของคน

0: จะเป็นเรื่องของนอมินีเนี่ยคือนอมินีเนี่ยมันไม่ได้ว่ามาเป็นธุรกิจสีเทาอย่างเดียวนะฮะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: จะมีชาวต่างชาติเนี่ยที่แฝงเข้ามาเนี่ยแล้วให้คนไทยเนี่ยเปิดร้าน
1: ครับ
0: เช่นร้านอาหารร้านอาหารเน
1: ี่
0: ย
1: แต่ว่าทุนเนี่ยเป็นทุนของคนต่างชาติ
0: แล้วก็เวลาได้กำไรเนี่ยก็เป็นของเขา
1: ครับ
0: นะฮะแต่ให้คนไทยมาเปิดทำดูเป็นเจ้าของร้าน
1: ครับ
0: แต่แท้จริงแล้วเนี่ยก็คือคนต่างชาติเนี่ยที่เปิดร้านอาหารในประเทศไทยเผลอๆไอ้คนที่ทำครัวอยู่นั่นนะนั่นนะเจ้าของ
1: ครับแต่ว่าคนที่ออกหน้าเนี่ยก็คือเป็นนอมินี
0: เป็นนอมินี
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ยกตัวอย่างเช่นแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะคนบอกว่าโอ้โหธุรกิจต่างชาติเนี่ยมันต้องเป็นธุรกิจสีดำสีเทาสิเปิดบ่อนหรืออะไรพวกนี้หรอ
1: ครับ
0: ไม่ใช่แค่ธุรกิจร้านอาหารธุรกิจอะไรต่างๆท
1: ั
0: ว
1: ร์อะไร
0: แ
1: บบ
0: น
1: ี้
0: เน
1: ี่
0: ยแหละฮะคือมองด้วยสายตาปกติเนี่ยเห็นคนไทยไปนั่งแปะแปะแปะเนี่ยเก็บเงินเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: อาจจะไม่ใช
1: ่
0: คนไทยเป็นของคนไทย 100% นะฮะ
1: คนไทยอาจจะเป็นลูกจ้าง
0: อาจจะเป็นลูกจ้างเขาทุนเขาหนาไงฮะเงินทุนเขาเยอะ
1: ครับ
0: ต่างชาติเงินทุนเขาเยอะเขาก็จ้างคนไทยเนี่ยแหละนะฮะมาเป็นผู้จัดการมาเป็นอะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็เก็บเงินเนี่ยเข้าสู่กระเป๋าเขาส่งไปยังประเทศเขา
1: ครับ
0: นะครับเท่ากับว่าเราไม่ได้อะไรเลยนะฮะอันนี้ก็รัฐบาลก็ปราบปรามกันอย่างจริงจังนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยการสนับสนุนจากข้าราชการในพื้นที่ด้วย
1: ครับ
0: นะครับคือไม่ต้องให้นายกลงพื้นที
1: ่
0: ไปปลุกจิตสำนึกไปพูดอะไรเยอะนะ
1: ครับ
0: เพราะจริงๆมันเป็นอำนาจหน้าที่ของทุกคนอยู่แล้ว
1: หน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนี้
0: ใช่นะครับคือมันไม่ต้องไปปลุกจิตสำนึกเยอะ
1: คือ
0: ต้องรอให้คนมาด่าเหมือนตำรวจสมัยก่อนที่บิ๊กโจ๊กออกมาต่อว่า บอกว่าตำรวจเป็นอะไรนะองค์กรอาชญากรร
1: ม
0: หลังจากนั้นเนี่ยตำรวจก็เป็นเดือดเป็นร้อนบอกไม่ใช่ไม่ใช่บิ๊กโจ๊กก็ถอนความพูดคำพูดถูกไหมฮะแล้วตำรวจก็นั่นแหละออกมายืนหน้าเสาธงแล้วก็ปฏิญาณตน
1: ครับ
0: คือแล้วก็สร้างภาพลักษณ
1: ์
0: ซึ่งคือถามว่ามันยังไงมันก็จะได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆแบบนี้แหละคือมันต้องกระตุ้นจิตสำนึกผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลาไม่ให้เกียร์ว่างโดยนายกคือแต่ที่นายกทำก็ถูกอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ไปบอกไม่ไปเร่งรัดแล้วก็ไม่ไปคาดโทษคนที่เกียร์ว่างเลยเนี่ย
1: ครับ
0: บางคนเขาก็ไม่ได้ตระหนักถึงอำนาจหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อประชาชน
1: อัน
0: นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะที่ทางรัฐบาลเนี่ยคือมีความใส่ใจในการที่จะดูแลนะครับให้ระบบราชกฎเข้าใจกลไกระบบราชการและให้ระบบราชการเนี่ยมันสามารถเดินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนฮะ
1: ครับ
0: สุดท้ายก่อนเบรกนะฮะไปดูท่านนายกเมื่อวานเปิดงาน OTOP Mid Year 2026ฮะ
1: ค
0: ุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน OTOP Mid Year 2026ที่เวทีกลางอาคาร Challenger 2ศูนย์แสดงสินค้าและประชุม Impact เมืองทองธานีนะฮะนี่อยู่แถวบ้านผมเลยนะฮะแจ้งวัฒนะจัดเป็นประจำทุกปีท่านนายกก็กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีที่ได้มาร่วมงาน OTOP ฮะเห็นถึงความสร้างสรรค์และฝีมือคนไทยนะฮะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เยอะเลยนะฮะขอให้คนไทยส่งต่อความภาคภูมิใจผ่านผลิตภัณฑ์ OTOP มุ่งหวังให้โครงการ OTOP ไม่ใช่แค่เพียงการสร้างอาชีพแต่เป็นการสร้างผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ต้องขีดเส้นใต้คำนี
1: ้ครับ
0: ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่ให้มากขึ้นมากขึ้นทั่วประเทศครับสามารถเปลี่ยนสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนให้เป็นต้นทุนทางวัฒนธรรมนะครับเอาสินค้าที่มีอยู่ในชุมชนมาวางไว้บนหิ้งในเมืองหลวงอันนี้ผมพูดเองนะ
1: ครับ
0: ทำให้มีอัตลักษณ์ลอกเลียนแบบได้ยากนะครับย้ำว่ารัฐบาลต้องสนับสนุนนำเทคโนโลยีเครื่องมือทันสมัยมาช่วยการผลิตสินค้าขยายช่องทางในการตลาดนะฮะแล้วก็ช่วยเพิ่มการเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดนะฮะเมื่อวานนายกก็ไปเปิดงานอย่างเป็นทางการนะฮะแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานกันอย่างคึกคักเลยนะครับเชิญชวนนะครับงาน OTOP Mid Year 2026ครับจัดขึ้นแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์นี้นะครับไปเที่ยวไปชมกันได้ที่อาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีครับ
1: ครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า

0: ปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: จับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ทุกการให้ทุกการรับอาจกลายเป็นสินบน
2: ของชิ้นเล็กๆอาจเป็นปัญหาใหญ่เมื่อเจ้าหน้าที่รับสินบนทุกอย่างไม่ยุติธรรมประโยชน์ของชาติถูกทำลายทุกการเรียกรับส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของคนทั้งประเทศ
1: พบเห็นการทุจริตอย่าเพิกเฉยแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
2: ร่วมสร้างสังคมสะอาดโปร่งใสไม่ให้ไม่รับสินบน
3: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
4: ์ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับนับถอยหลังการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับเรามาวิเคราะห์นโยบายหาเสียงของผู้ว่ากรุงเทพรอบนี้นะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่หลายคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปคือความปลอดภัยทางถนนนะฮะ
5: ครับ
4: ความปลอดภัยทางถนนล่าสุดเนี่ยที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยที่ทางรถไฟ
5: ครับ
4: จำได้ไหมฮะอยู่แถวแยกอโศก
5: ครับมักกะสัน
4: มักกะสัน
5: ครับ
4: นะครับที่มีผู้เสียชีวิตนะครับและเกิดเหตุกลางเมืองเลย
5: ถูกต้อง
4: นะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดเร็วๆนี
5: ้ครับ
4: คำถามคือว่าคนไทยอาจจะลืมง่ายไปสักหน่อยนะฮะเรื่องนี้เงียบหายไป
5: ครับ
4: นโยบายของผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยคนใหม่เนี่ยเรื่องของความปลอดภัยทางถนนเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจบ้าง
5: ครับ
4: หรือมีจุดไหนเนี่ยที่มีการมองข้ามไปบ้างนะฮะถ้าจะดูกรุงเทพมหานครเนี่ยมองไปนะฮะแถวกรุงเทพเนี่ย
5: ครับ
4: คุณจะเจอกล้องวงจรปิดเยอะมาก
5: CCTV
4: กล้องวงจรปิดเยอะมากนะฮะสงสัยไหมฮะใช้ได้ไม่ได้ยังไง
5: มันมีบางจุดที่อาจจะเสียบ้าง
4: นะฮะคือความปลอดภัยทางท้องถนนกับความปลอดภัยในการใช้ชีวิตเนี่ยคือกทม.เขาก็ดูความปลอดภัยในการใช้ชีวิตทางเท้าคนเดินอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งนะฮะส่วนตำรวจในการออกใบสั่งเนี่ย
5: ครับ
4: ก็อีกกล้องหนึ่งนะครับก็อีกส่วนหนึ่ง
5: ครับ
4: หาได้เชื่อมโยงกันไหม
5: มีหลากหลาย
4: ใช่
5: กล้อง
4: คนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยล้นเมือง
5: ครับ
4: เอ๊ะแต่ทำไมใบสั่งเนี่ยมันน้อยและคนฝ่าฝืนกฎจราจรเนี่ยมันก็เยอะ
5: ครับ
4: แล้วมันส่วนทางกันไหมแล้วก็กลุ่มเสี่ยงสูงสุดเนี่ยคือคนขี่มอเตอร์ไซค
5: ์
4: ข้อเสนอแนะแนวทางอะไรต่างๆเนี่ยจะควรมีแนวทางอย่างไรที่ผู้ว่าคนใหม่เนี่ยควรที่จะดำเนินการพัฒนาตรงนี้นะครับมาพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับนายแพทย์ธนพงษ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
5: สวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับคุณทรงพลคุณณัฐพงษ์แล้วก็ท่านผู้ฟังครับ
5: ครับท่านครับในส่วนของนโยบายหาเสียงของการสมัครผู้ว่ากรุงเทพในรอบนี้ครับคุณหมอมองว่าอะไรคือข้อดีของนโยบายแล้วก็อะไรคือที่เป็นจุดบอดสำคัญที่ผู้สมัครทุกคนเนี่ยยังมองข้ามในเรื่องของความปลอดภัยทางท้องถนนครับ
6: ก็ผมคิดว่าการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นโอกาสสำคัญเลยที่ทำให้เราได้เห็นการเสนอนโยบายที่ดีนะแล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนซึ่งประชาชนเขาก็คาดหวังว่าเนี่ยโจทย์ในใจเขาเนี่ยนอกจากเรื่องปากท้องแล้วก็จะเป็นอีกเรื่องนึงคือเรื่องการทำมาหากินการเดินทางนะ
5: ครับ
6: ก็คือเรื่องการจราจรแต่ประเด็นที่คิดคือทุกท่านเนี่ยผู้สมัครทุกท่านเนี่ยก็พูดถึงเรื่องการใช้ AI พูดถึงการใช้เทคโนโลยีการใช้กล้องเอามาให้เกิดประโยชน์สูงสุด
5: แต
6: ่คงคิดว่าโจทย์เนี่ยมันยังไม่ง่ายแบบนั้นนะครับเพราะว่ากทม.เนี่ยเดิมเนี่ยมันก็มีกล้องเยอะมาก
5: ครับ
6: ประมาณ 60,000 ตัวนะฮะมันแต่ประสิทธิภาพของมันในการป้องปรามพฤติกรรมเรื่องของการฝ่าฝืนนี่ก็ยังทำได้จำกัดส่วนใหญ่ก็จะเป็น การมอนิเตอร์การเฝ้าระวังพฤติกรรมเรื่องความปลอดภัยเรื่องอาชญากรรมเรื่องอะไรเงี้ยนะครับ
5: ครับ
6: ซึ่งตรงนี้ผมก็เรียนว่าช่องว่างจริงเนี่ยกทม.ก็พยายามนะที่ผ่านมากทม.เขาก็พยายามใช้ให้เกิดประสิทธิภาพการป้องปรามก็คือไปใช้กฎหมายที่กทม.มีก็คือพระราชบัญญัติเรื่องของสิ่งด้านสาธารณสุขของกทม.สิ่งกีดขวางอะไรจับโมเสกขึ้นทางเท้าอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วเครื่องมือสำคัญของบ้านเราเนี่ยต้องใช้พรบจราจรทางบกนะ
5: คร
6: ับ แต่เนื่องจากพรบจราจรทางบกเนี่ยตอนนี้มันติดล็อกในเรื่องของคนจะไม่ต่อให้เขาได้ใบสั่งหรือกล้องตรวจจับได้ว่าเขาฝ่าฝืนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเสียไม่ไปชำระใบสั่งเพื่อจะทำให้ประสิทธิภาพป้องปรามตัวนี้มันหายไปเพราะนั้นผมคิดว่าโจทย์สำคัญของผู้ว่ากทม.ที่จะได้รับการเลือกตั้งเนี่ยจะทำยังไงจะปลดล็อกเรื่องนี้ได้ครับคุณสมพลคุณณัฐพงษ์ครับ
4: ครับคุณหมอครับพูดถึงมอเตอร์ไซค์นะฮะอันนี้ถือว่าเป็นมีตัวเลขผู้เสียชีวิตมากนะฮะคือถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดนะฮะคือกรุงเทพมหานครเนี่ยนะฮะมีทั้งทางลอดมีทั้งสะพานข้ามแยกนะฮะแล้วก็แม้แต่ช่องทางด่วนวิภาวดีรังสิตฮะ
5: ครับ
4: คุณหมอมองแล้วว่าจุดแบบนี้เนี่ยมันเป็นจุดเสี่ยงแล้วก็คือปกติแล้วเนี่ยมอเตอร์ไซค์ลอดได้ไหมฮะทางลอดหรือว่าทางอุโมงค์หรือว่าในการที่จะข้ามสะพานข้ามแยกอะฮะโดยปกติแล้ว
6: คือถ้าเราออกแบบให้มันมีเส้นทางสำหรับเขาเนี่ย
4: ครับ
6: จะเป็นอุโมงค์หรือสะพานข้ามแยกนี้ก็สามารถจะใช้ได้นะครับ
4: ครับ
6: เพราะว่าต่างประเทศเนี่ยเพื่อนบ้านเราอย่างเวียดนามมาเลย์อะไรเงี้ยก็ลงอุโมงค์เป็นปกตินะฮะขึ้นสะพานเพราะนั้นเพียงเดี๋ยวว่ามันต้องถูกออกแบบนะฮะถูกออกแบบให้มีเลนของเขาเองเนี่ยนะฮะซึ่งผมคิดว่าโจทย์ใหญ่ของกรุงเทพแล้วก็บ้านเราเลยแล้วกันเมืองอื่นๆก็เหมือนกันคือว่าเวลาเราออกแบบอุโมงค์ก็ดีสะพานข้ามแยกก็ดีเนี่ยมันไม่ได้ถูกกำหนดแบบสำหรับเลนมอเตอร์ไซค์เอาไว้ตั้งแต่แรก
4: ครับ
6: คือไปคาดหวังว่าให้เขาวิ่งไหลทางแต่คราวนี้ไอ้สะพานข้ามแยกเนี่ยปรากฏว่าไหลทางมันแคบมากเลยหรือบางสะพานข้ามแยกก็ไม่มีไหลทางเพราะนั้นมันก็อันตรายสำหรับเขาสุดท้ายเราก็เลือกที่จะห้ามลงอุโมงค์ห้ามขึ้นสะพานข้ามแยกซึ่งอันเนี้ยถ้ามองในมุมผมคิดว่าเราต้องกลับไปทบทวนเรื่องการกำหนดแบบที่สามารถรองรับได้เพราะว่าจะว่าไปมอเตอร์ไซค์เขาเป็นคนกลุ่มใหญ่ด้วยซ้ำนะบนท้องถนนนะครับ
4: คือมอเตอร์ไซค์ก็บ่นเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าเขาเสียภาษีเหมือนกันแล้วทำไมเขาใช้ถนนไม่ได้เหมือนรถสี่ล้อนะฮะปัญหาตรงนี้มันก็ถูกสะท้อนมาเหมือนกัน
6: ซึ่งถ้าพูดถึงการเลือกตั้งเนี่ยผมก็อยากเคลียร์ท่านผู้ว่าที่จะรับเลือกตั้งเข้ามานะเรามาทดลองทำแซนด์บ็อกซ์ก็ได้ฮะนำร่องเช่นในบางสะพานข้ามแยกหรืออะไรเงี้ยลองทำเลนมอเตอร์ไซค์ให้เป็นตัวอย่างสำหรับเขาเลยและให้เขาได้ใช้แล้วก็ลองประเมินดูว่ามันเวิร์กไหมมันเซฟตี้สำหรับเขาได้จริงไหมอะไรเงี้ยนะครับผมว่าตรงเนี้ยมันก็คือบ้านเราเนี่ยบางทีต้องการตัวอย่างนะต้องการตัวอย่างเพราะว่าถ้าพูดกันเฉยๆเนี่ยคนก็จะเห็นต่างกันเช่นบางคนก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์จะมาขึ้นได้ไงอันตรายไม่มีหลายทางนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าลองทำแซนด์บ็อกซ์แล้วก็มีเส้นทางสำหรับจักรยานยนต์แล้วเรามาประเมินดูดีกว่านะครับ
4: ครับน่าสนใจมากครับคือแนวคิดนี้ถ้าทำเป็นแซนด์บ็อกซ์แล้วก็ทดลองในบางพื้นที่ก่อนนะฮะคือทำแล้วรถมันติดไหมหรือทำแล้วเนี่ยมันมีความปลอดภัยบนท้องถนนมากขึ้นไหมแล้วก็ค่อยขยายไปอันนี้ดีมากเลย
5: ครับ
6: อ๋อใช่ก็ฝากเชียร์ท่านผู้ว่าใหม่ได้เลยนะครับ
5: ครับ
6: นะครับ
5: ครับแล้วในเรื่องของปมปัญหาเรื่องกล้องวงจรปิดย้อนกลับมาบ้างนะครับคุณหมอมองยังไงครับในเรื่องของการที่มีปัญหาในเรื่องของการออกใบสั่งหรือว่าการทับซ้อนของอำนาจในส่วนนี้ครับ
6: เรื่องนี้มันต้องเป็นโจทย์ของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคือตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาพยายามจะเชื่อมโยงเรื่องนี้กับทางกรมการขนส่งทางบกเนาะเพราะว่าเดิมที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครไม่มาชำระเนี่ยก็จะเชื่อมโยงไปสู่การต่อภาษีรถยนต์ไม่ได้เนาะแต่มันสะดุดไปเพราะว่ามีการฟ้องศาลปกครองไงแล้วพอมันสะดุดไปตอนเนี้ย ความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยมันก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นในช่วงสุญญากาศเนี่ยมันเลยกลายเป็นช่องโหว่ให้คนที่ต่อให้ได้ใบสั่งเนี่ยเขาก็ไม่ไปชำระครับเพราะงั้นผมคิดว่าเรื่องนี้มันต้องปลดล็อกในส่วนกลางนะส่วนกลางเพราะว่ามันไม่ใช่อำนาจของท่านผู้ว่าเนาะเรื่องนี้ต้องทางสำนักตรวจชาติทางกรมการขนส่งทางบกทางศูนย์ถนนเนี่ยต้องเข้ามาช่วยกันปลดล็อกแต่เฉพาะหน้าเนี่ยผมคิดว่าเครื่องมือที่สำคัญที่กทม.มีจากกล้อง CCTV ก็ดีหรือเครื่องอีกตัวหนึ่งฮะคือการใช้ประชาชนช่วยเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งความเสี่ยงเข้ามาในแท็บซี่ฟองดูเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นเครื่องมือที่ดีนะครับเช่นคุณทรงพลคุณรัชพงศ์เช่นชาวบ้านเห็นฝาท่อมันเปิดอยู่ชาวบ้านเห็นว่าตรงจุดนี้มีอันตรายตรงจุดนี้ก็ถ่ายภาพแล้วก็ส่งภาพเข้ามาแล้วก็ใช้เครื่องมือตัวนี้เสริมไปก่อนนะครับระหว่างนี้
5: ครับมีจุดไหนที่คุณหมออยากจะเสริมในเรื่องของนโยบายไหมครับที่เป็นข้อดีหรือว่าที่อยากจะเห็นในกรุงเทพมหานครอีก4ปีข้างหน้าครับ
6: ผมถ้าอยากจะฝากได้ผมก็อยากฝากเรื่องรถสาธารณะครับเพราะว่าผู้สมัครผู้ว่าทุกท่านเนี่ยพูดเหมือนกันหมดเลยว่าจะส่งเสริมนโยบายรถสาธารณะแต่ผมคิดว่าในรูปธรรมเนี่ยเอาเฉพาะหน้าที่มันจะสัมพันธ์กับเรื่องจราจรเนี่ยก็คือเรื่องของรถนักเรียนหรือหน้าโรงเรียนครับคือตอนเช้าเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ปกครองไปส่งเองไง
5: ครับ
6: ที่ผู้ปกครองที่เขามีรถส่วนตัวเพราะงั้นผมคิดว่าทำยังไงเราจะมีตัวอย่างหรือขออนุญาตเรียกแซนด์บ็อกซ์อีกทีต
5: ั
6: วอย่างของการให้โรงเรียนมีจุดรับส่งที่ผู้ปกครองเนี่ยสามารถไปดรอปหรือว่าไปส่งลูกหลานนะฮะอาจจะเป็นพื้นที่กว้างๆจุดใดจุดหนึ่งเสร็จแล้วก็มีรถที่จะพิกอัพน้องมาที่โรงเรียนเนี่ยโดยที่รถผู้ปกครองไม่ต้องไปออกกันหน้าโรงเรียนนะเพราะว่าจุดไหนที่เป็นจุดหน้าโรงเรียนนะรถติดนะ
5: ครับ
6: เพราะฉะนั้นผมคิดว่าตรงเนี้ยการออกแบบทดลองทำเรื่องแบบนี้ก็น่าจะเป็นอีกโซลูชันหนึ่งครับ
4: ครับปัญหาของกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์นะฮะคือปัจจุบันเนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะฮะคือบอกให้มอเตอร์ไซค์วิ่งเลนซ้ายแต่พอวิ่งเลนซ้ายปุ๊บมีรถจอดอยู่เต็มเลยครับถนนก็เป็นหลุมเป็นบ่อฮะตรงนี้ความเสี่ยงทั้งนั้นเลยทำให้เขาต้องออกมาวิ่งเลนกลางถนนนะฮะคุณหมอฮะ
6: อันนี้ใช่เลยครับถ้าใครไปติดตามเสียงสะท้อนจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาก็จะสะท้อนเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยแล้วก็ผมคิดว่าก็จริงอย่างที่เขาสะท้อนเลย
5: ครับ
6: เพราะนั้นโจทย์นี้ผมก็อยากให้ท่านผู้ว่าที่เข้ามาเนาะได้หาแนวทางว่าแล้วเราจะมีทางออกร่วมกันกับทางมอเตอร์ไซค์
5: ครับ
6: โดยเฉพาะจุดที่มันมีการต้องมาจอดหรือจุดที่มันต้องข้ามแยกจุดที่มันต้องลงอุโมงค์เนี่ยทำไงมันจะมีพื้นที่สำหรับเขาที่ปลอดภัยครับ
4: เล่นของเขาโดยเฉพาะนะครับ
5: ค่ะ
4: แล้วครับสวัสดีทางรายการนะครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
5: ขอบคุณครับ
6: ครับยินดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับครับนายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนนะครับนี่คือเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะฮะกับนโยบายความปลอดภัยทางถนนครับ
5: เรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยเห็นด้วย
4: คุณเป็นคนขับมอเตอร์ไซค์
5: ถูกต้อง
4: ขับมาทุกเช้า
5: ถูกต้อง
4: คุณเจอปัญหาเป็นประจำ
5: ก็ประมาณนี
4: ้
5: นะครับแต่ว่าในเรื่องของการแก้ไขเนี่ยก็อย่างที่บอกมันก็ยากเพราะว่าโครงสร้างของถนนของเราอ่ะมันไม่เอื้อ
4: คือมอเตอร์ไซค์ไม่ได้อยากวิ่งตรงเลนกลางนะฮะ
5: ครับ
4: แต่เลนซ้ายเนี่ยมันหลุมไปหมดเลยอ่ะแล้วก็รถจอดอีกอ่ะ
5: ใช่
4: ไม่ใช่เข้าไปทางไหน
5: ครับ
4: คือจริงๆมีเลนให้มอเตอร์ไซค์เลยอ่ะผมเห็นด้วยนะครับ
5: ครับ
4: แต่จะทำให้มันได้จริงจังเนี่ยมันยากไงถนนเมืองไทยมันไม่ได้กว้างขนาดนั้น
5: ถูก
4: แต่ก็เริ่มต้นอย่างที่คุณหมอบอกแหละทำเป็นพื้นที่ทดลอง
5: ครับ
4: หรือว่าแซนด์บ็อกซ์ไปก่อนแล้วถ้าเกิดมันดีมันเวิร์กเนี่ยก็ทำต่อไป
5: ครับ
4: นะฮะ
5: ก็ต้องติดตามกันนะครับสำหรับนโยบายการเลือกตั้งนะครับว่าจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน
4: ครับ
5: ไปดูที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันบ้างนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA ครับขอประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลืองถนนลาดพร้าวถนนศรีนครินทร์และถนนเทพารักษ์ครับระยะทางรวมกว่า 15.8 กิโลเมตรเพื่อให้ระบบจำหน่ายไฟฟ้ามีความมั่นคงเพียงพอที่จะรองรับความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเมืองมีความปลอดภัยครับและมีทัศนียภาพที่สวยงามนะครับ กำหนดแล้วเสร็จนะครับปี2569นี้นะครับแล้วก็ปัจจุบันมีการดำเนินงานไปแล้วกว่า 90.76% สำหรับแผนในเดือนมิถุนายน2569นะครับมีประมาณ7แผนด้วยกันนะครับมีการเดินหน้า7เรื่องนะครับเรื่องแรกนั่นก็คืองานจมบ่อพักติดตั้งฐานอุปกรณ์และงานวางท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินบนทางเท้าพร้อมคือสภาพชั่วคราวนะครับงานลากสายไฟฟ้าและต่อสายไฟฟ้าติดตั้งตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าและงานตัดถ่ายสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำตั้งแต่ช่วงถนนลาดพร้าวไปจนถึงแยกบางกะปิครับงานที่2คืองานลากสายไฟฟ้าแรงดันกลางนะครับและก็ในส่วนของงานต่อสายไฟแรงสูงนะครับตั้งแต่แยกบางกะปิถึงแยกลำสาลีงานที่3ครับงานตัดสายไฟฟ้าแรงดันกลางตั้งแต่ถนนลาดพร้าวไปจนถึงแยกบางกะปิงานที่4งานก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินด้วยวิธีไปแจ็คกิ้งสำหรับระบบไฟฟ้าแรงดันกลางและไฟฟ้าแรงดันสูงจากแยกบางกะปิถึงถนนนวมินครับงานที่5คืองานปิดบ่อปิดฝาบ่อพักพร้อมคือสภาพถนนถาวรจากแยกบางกะปิถึงแยกนิด้าครับงานที่6ครับงานรื้อย้ายสายสื่อสาร NT บริเวณแยกบางกะปิและงานสุดท้ายครับคืองานรื้อถอนเสาบริเวณถนนเทพารักษ์ช่วงถนนสุขุมวิทถึงถนนศรีนครินทร์นะครับซึ่งการทำงานดังกล่าวนะครับมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางในช่วงเวลาตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี5ของทุกคืนนะครับโดยการไฟฟ้านครหลวงได้มีการกำชับให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังพยายามลดผลกระทบที่อาจจะเกิดกับประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนให้น้อยที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานในช่วงฤดูฝนนะครับที่มักจะมีปัญหาน้ำรอการระบายทาง MBA ก็ได้มีการเน้นย้ำให้ทุกโครงการหลีกเลี่ยงการทำงานที่จะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำให้ปฏิบัติงานตามมาตรการกำกับและก็ควบคุมการปฏิบัติงานคืนสภาพผิวจราจรชั่วคราวบริเวณบ่อพักและท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างเคร่งครัดนะครับควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในด้านของมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดโดยประชาชนนะครับที่มีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามเพิ่มเติมแจ้งเหตุหรือว่าข้อเสนอแนะต่างๆนะครับสามารถติดต่อได้ที่คุณพิสิทธิ์ปิงสุทธิวงศ์ครับเป็นผู้ประสานงานโครงการคุณพิสิทธิ์ปิงสุทธิวงศ์หมายเลขโทรศัพท์0956542535คุณพิสิทธิ์ปิงสุทธิวงศ์หมายเลขโทรศัพท์0956542535หรือว่าโทรได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงครับ
4: ครับแจ้งทีมงานหน่อยฮะผู้ประสานกับ Facebook Live ฮะสัมภาษณ์จบนานแล้วนะครับ
5: ครับ
4: ช่วยนำภาพวิทยากรลงด้วยนะครับ
5: ครับผมครับ
4: ค้างอยู่อย่างนั้นนะฮะ
5: ครับ
4: แจ้ง
5: ไปต่อกันที่ข่าวการเมือง
4: ต่อเรื่องข่าวการเมืองนะฮะไปดูพรรคประชาชนนะครับ
5: ครับ
4: ตั้งข้อสังเกตในการโยกย้ายข้าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกว่าอาจจะเป็นการวางโครงสร้างอำนาจใหม่ของรัฐบาลนะครับ
5: ครับ
4: คุณเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนนะแถลงหลังการประชุมครม.เงานะฮะปกติได้ยินแต่ประชุมครม.ใช่ไหม
5: คณะรัฐมนตรี
4: ฝ่ายค้านเขาก็มีครม.เงาคือตามติดเนี่ยรัฐมนตรีท่านนั้นว่าขยับตัวทำอะไรกันบ้างนะฮะก็ได้พูดถึงกรณีการโยกย้ายผู้ว่าภูเก็ตรองผู้ว่าภูเก็ตและผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ด้วยนะครับ
5: ครับ
4: อันนี้มาอันนี้เพิ่งจะทราบเหมือนกันว่าย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ด้วยนะครับบอกว่าสะท้อนถึงโครงสร้างอำนาจและเครือข่ายผู้มีอิทธิพลที่ยังฝังรากลึกในพื้นที่โดยอ้างว่ามีระบบผลประโยชน์และการเรียกรับส่วยที่เชื่อมโยงกับบุคคลในภาครัฐนะฮะส่งผลต่อผู้ประกอบการนักลงทุนและความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดนะฮะขีดเส้นใต
5: ้ครับ
4: บอกว่ามีการอ้างว่ามีผลประโยชน์และการรับส่วยที่เชื่อมโยงกับบุคคลภาครัฐนะฮะตอบโต้ฮะรัฐมนตรีช่วยมหาไทยครับก็บอกว่ากรณีที่คุณเฉลิมพงษ์แสงดีส.ส.ภูเก็ตออกมากล่าวหานะครับคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็บอกว่าการลงพื้นที่ภูเก็ตของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเพียงการที่บอกว่ากล่าวหาว่าเป็นการสร้างภาพ
5: ครับ
4: นะฮะไปเหยียบตรงไหนแก้ไขปัญหาได้ตรงนั้นเลยหร
5: อ
4: เขาก็บอกว่าผมพร้อมด้วยคุณวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ภูเก็ตนะฮะเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงตามข้อเรียกร้องของผู้ประกอบการถึงส่วยและการเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยไม่ได้สร้างภาพตามที่ถูกกล่าวหานะครับก็คือไปเร่งรัดนั่นแหละว่าในพื้นที่มีอะไรกันบ้างไปดูปัญหาและแก้ปัญหานะครับความคืบหน้าขณะนี้กรมการปกครองได้ตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและคลินิกรับคำขอนะครับแก้ปัญหากฎหมายโรงแรมและสถานประกอบการเดินหน้าปลดล็อกธุรกิจเร่งอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการธุรกิจแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและขออนุญาตตั้งสถานบริการขณะนี้นะครับฟังดีๆนะครับ
5: ครับ
4: มีผู้ประกอบการโรงแรมกว่า700รายยื่นคำขอเปิดบริการที่ค้างอยู
5: ่ครับ
4: คุณฟังดีๆนะครับผู้ประกอบการโรงแรม700รายเขายื่นคำขอและเรื่องมันยังค้างอยู
5: ่ครับ
4: มันเป็นยังไงฮะหมายถึงยังไง
5: มันเหมือนการไม่ได้ทำหน้าที่หรือเปล่า
4: คือมันแปลกนะฮะ
5: คือ
4: จำนวนการยื่นคำขอเนี่ย700รายแต่เรื่องยังค้างท่ออยู
5: ่ครับ
4: มันเกิดอะไรกันขึ้นตรงนี้มันต้องดำเนินการแก้ไขต่อไปนะฮะซึ่งได้มอบให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะฮะดำเนินการอยู่นะครับ
5: ครับ
4: เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบธุรกิจอย่างถูกกฎหมายไม่ต้องหลบต้องซ่อนเปิดโอกาสให้คนตกเป็นเหยื่อแล้วก็เรียกรับผลประโยชน์ออกมาแสดงตนแสดงตัว
5: ครับ
4: นะครับอันนี้น่าสนใจ
5: ครับ
4: คือถ้าบอกว่ามีเรื่องค้างไว้700รายนะฮะคือถ้าเอกชนเนี่ยอยากทำให้เร็ว
5: ครับ
4: เขาก็จะมีวิธีการซิกแซก
5: ครับ
4: มันนำไปสู่เรื่องของการใช้ดุลพินิจที่เร็วขึ้นด้วยการจ่ายใต้โต๊ะอันนี้เป็นข้อสังเกต
5: ครับ
4: นี่มันเป็นข้อสังเกตนะครับอันนี้คือพอดูตัวเลขเนี่ยผมตกใจมากผ
5: ู้
4: ประกอบการโรงแรมกว่า700รายยื่นคำขอเปิดบริการค้างอยู่งานอะไรจะค้างกันขนาดนี้เนาะอันนี้ก็มีการตรวจสอบอย่างจริงจังนะครับ ขอความร่วมมือประชาชนที่เคยอยู่ในวงการสวยเข้าสู่บริการแก้ไขปัญหาไม่จำเป็นต้องไปจ่ายสวยให้กับผู้ใดนะครับ
5: ครับ
4: อันนี้ย้ำว่าเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานของนอมินีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้เรียกร้องให้ส.ส.พรรคประชาชนเมื่อกี้ที่บอก
5: ครับ
4: เปิดหลักฐานหน่อยที่บอกว่ามีการเก็บสวยนะฮะอย่ากล่าวหาอย่างเลื่อนลอยฮะ
5: ครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่ภูเก็ตนะนะครับก็อย่างที่บอกตอนนี้ก็ออกมาโต้แล้วว่าไม่มีระบอบน้ำเงินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่นะครับเรื่องนอมินีต่างๆนะครับส่วนกับทางส.ส.ภูเก็ตที่มาจากฝั่งพรรคประชาชน
4: มันก็คือจริงๆอะโลกแห่งข่าวสารเนี่ยมันไกลมากแล้วคุณณัฐพงศ
5: ์ครับ
4: จะไม่ดูในหนังสือพิมพ์จะไม่ดูกับคำกล่าวอ้างอะไรต่างๆเนี่ยดูในโลกโซเชียลก็ได
5: ้ครับ
4: นะครับว่าพื้นที่จริงๆเนี่ยมันเกิดอะไรกันบ้าง
5: ครับ
4: มันมีปัญหาจริงไหม
5: จริง
4: หรือปัญหาที่มันเกิดสร้างขึ้นมาโดยการเมือง
5: ครับ
4: การเมืองทำให้มันดูมีปัญหาแต่จริงๆแล้วในพื้นที่ไม่ได้รุนแรงอย่างนั้นไม
5: ่ครับ
4: หรือจริงๆมันมีปัญหาจริงๆเรียกเก็บเงินเก็บทองสวยในพื้นที่จริง
5: ๆครับ
4: นะฮะ
5: ก็สมัยนี้ไม่เหมือนสมัยก่อน
4: คือสมัยก่อนปิดบังกันได้นะฮะ
5: ครับ
4: สมัยนี้โลกยุคใหม่เนี่ยมันก้าวไกล
5: เหมือนหนังสือพิมพ์เราเอามาอ่านเนี่ยเราก็จะอ่านแค่นั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือคอมเมนต์ต่าง
4: ๆมันปิดหูปิดตาประชาชนไม่ได้เหมือนสมัยก่อนแล้วนะฮะอันนี้สื่อภาคประชาชนก็มีเยอะนะฮะดังนั้นก็ฟังทั้งสองฝ่ายทางภาคประชาชนตรวจสอบถ่วงดุลทั้งพรรคทั้งรัฐมนตรีนะครับที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีช่วยที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสุดท้ายประชาชนแหละที่จะเป็นผู้ที่ตัดสินและบอกว่าปัญหานี้มันมีอยู่จริงไหมและมันจะแก้ไขปัญหาได้ในเร็ววันแล้วก็ถูกใจประชาชนหรือเปล่าติดตามดู
5: ครับครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็หลายคนก็กำลังติดตามอยู่นะครับกับ Thai AI Passport หรือว่า THAI Passport นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับท่านนายกก็มีการออกมาพูดนะว่าพอหลังจากมีการตรวจสอบโครงการของ THAI Passport เข้มงวดขึ้นตรงนี้นะครับก็อย่างที่บอกนายกเนี่ยบอกว่าไม่เคยดิสเครดิตใครนะครับจากส.ส.พรรคประชาชนอดีตส.ส.พรรคประชาชนที่มีการมากล่าวอ้างในเรื่องนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องอดีตส.ส.พรรคประชาชนในคดีฟอกเงินและยาเสพติดซึ่งในส่วนของพรรคประชาชนนะครับมองว่าเป็นการกลั่นแกล้งก็ว่าไปคงคิดไปเรื่อยนะครับแต่ถ้าตนเองกลั่นแกล้งจริงๆเนี่ยคนโดนไปหลายคนแล้วนะครับพร้อมย้ำว่าตนเองเนี่ยไม่เคยคิดเรื่องชั่วๆพวกนี
4: ้
5: นายกแรงเหมือนกันนะนะพูดเรียกว่าชี้แจงออกค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับส่วนในเรื่องของการเชื่อมโยงถึงกรณีส.ส.พรรคประชาชนออกมาเปิดเผยถึงในเรื่องของโครงการ THAI Passport หรือ Thai AI Passport นะครับท่านนายกก็กล่าวว่าวันนี้เนี่ยจะไม่พูดย้ำย่ำยีหรือว่าซ้ำเติมใครจะบอกว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิดก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ากระบวนการในการทำงานของกฎหมายเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับคนที่ถูกกล่าวหาก็ชี้แจงไปตามข้อกล่าวหาเท่านั้นเองนะครับส่วนในเรื่องของประเด็นของการดิสเครดิตทางการเมืองหรือไม่นั้น ท่านนายกบอกว่านายกไม่ทำหรอกเรื่องพวกนี
4: ้
5: นะครับเพราะว่าเป็นรัฐบาลคนทำผิดกฎหมายก็มีเจ้าพนักงานที่จะต้องดูแลในเรื่องนี้ต่อไปเพราะว่าก็มีหน่วยงานทหารหรือว่าตำรวจหรือว่า DSI ปปส.ปปง.หน่วยงานต่างๆเนี่ยมาควบคุมดูแลในเรื่องนี้นะครับท่านนายกจะทำเรื่องพวกนี้ไม่ได้นะครับเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นอันนี้คือทางคุณอนุทินก็มีการออกมายืนยันนะครับ
4: นะโครงการไทย AI Passport โดยกระทรวง DE เนี่ยเป็นตำบลกระสุนตกนะฮะ
5: ครับ
4: ตกมาประมาณสัปดาห์2สัปดาห์แล้ว
5: ครับ
4: นะฮะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยเจ้ากระทรวงเนี่ยก็คือคุณชัยชนกชิดชอบ
5: ครับ
4: ลูกคุณเนวิน
5: ครับ
4: ใช่มั้ยฮะคือถ้าวิเคราะห์ในทางการเมืองแล้วเนี่ยมันเป็นการวัดพลังเพราะว่าอาวุโสทางการเมืองเนี่ยของกระทรวง DE เนี่ยถือว่ารัฐมนตรีช่วยเนี่ยก็คือถามว่ารัฐมนตรีช่วยใหม่ไหมรัฐมนตรีช่วยคุณแนนบุญธิดาเนี่ยก็ไม่ถือว่าใหม
5: ่ก็เป็นโฆษกพรรคภูมิใจไทย
4: ภูมิใจไทย
5: ครับ
4: นะฮะแล้วก็คุณชัยชนกเนี่ยถามว่าอาวุโสทางการเมืองคือถ้าเทียบกับรัฐมนตรีท่านอื่นเนี่ยก็ยังถือว่าน้อย
5: ครับ
4: ก็ยังถือว่าน้อยดังนั้นแล้วเนี่ยก็คือพรรษาน้อยอ่ะก็จะถูกวัดพลังเป็นธรรมดา
5: ครับ
4: แล้วพอดีมันมีโครงการตรงนี้มาด้วยเนี่ยก็นั่นแหละนะฮะแล้วก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันคือด้วยการเป็นการปูทางในทางการเมือง
5: ครับ
4: หรือไม
5: ่
4: นะครับเพราะว่าถามว่าหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูล
5: ครับ
4: ถ้าอีก5ปี10ปีไปเนี่ยคำถามคือว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลหากจะวางมือสมมุตินะขอไปถ้าเกิดจะวางมือเนี่ย
5: ถึงจุดนั้น
4: ทายาทเนี่ยในทางการเมืองเนี่ยก็คงไม่ใช่ลูกของคุณอนุทิน
5: ครับ
4: คนต่อไปก็น่าจะเป็นคุณ
5: ชัยชนก
4: ถูกต้องดังนั้นแล้วเนี่ยการปูทางในทางการเมืองเนี่ยมันก็ควรจะเริ่มตั้งแต่วันนี
5: ้
4: แล้วก็จะต้องมีโครงการที่จะทำให้คุณชัยชนกเนี่ยมีผลงานก็คือโครงการไทย AI Passport เนี่ยแหละนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นข้อสังเกตในทางการเมืองที่จะเป็นเรื่องของการปูทางในทางการเมืองนะครับเดิมเนินหน้าต่อไปนะครับเพื่อสั่งสมประสบการณ์แล้วก็สั่งสมพรรษาในทางการเมืองนะครับคำถามต่อไปว่าเอาแล้วจะเดินหน้าหรือว่าไปต่อหรือพอแค่นี
5: ้
4: นะฮะเดินหน้าก็เดินหน้าได้แต่ว่าต้องมีข้อมูลและหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้ฝ่ายค้านและหลายๆฝ่ายเนี่ยเขาลดความแคลงใจเรื่องของความโปร่งใสของการดำเนินโครงการตรงนี
5: ้
4: ถ้าทำได้เนี่ยในการชี้แจงงบประมาณปี70ที่กำลังจะมาถึง 29-31 กรกฎาคม
5: สัปดาห์หน้า
4: สัปดาห์หน้าเนี่ยก็ถือว่าสอบผ่าน
5: อัน
4: นี้ก็ถือว่าเป็นข้อสอบที่ทางด้านของรัฐมนตรี DE แล้วก็รัฐมนตรีช่วยและหน่วยงานต่างๆเนี่ยก็คงต้องทำการบ้านอย่างหนักนะครับก็เป็นการพิสูจน์เรื่องของการทำงานของท่านรัฐมนตรีเช่นเดียวกันแต่ผมก็เชื่อว่าน่าจะผ่านไปได
5: ้
4: นะครับอีกอันนึงเนี่ยสมมติถ้าผ่านไม่ได้มันก็มีอันนี้ผมมองเองนะ
5: ครับ
4: ก็มีทางลงก็ต้องไปพึ่งยาสามัญประจำบ้าน
5: ครับ
4: คือคุณเอกนิติธันประภาสไปพึ่งทำไมฮะสมมติถ้าไปไม่ได้ก
5: ็นโยบาย
4: ตั้งคณะกรรมการศึกษาชะลอไว้ก่อน1ปี
5: ครับ
4: คุณเอกนิติเป็นประธานจบ
5: ครับ
4: จบไหม
5: ก็อาจจะจบ
4: ก็อาจจะจบอันนี้ทางลงนะ
5: ครับ
4: แต่ถ้าเกิดไปต่อเนี่ยก็ต้องตอบให้ชัดตอบให้ชัดแล้วถ้าเกิดยืดเยื้อต่อไปแล้วก็โดนกลายเป็นโดนกระทุ้งอย่างนี้เรื่อยๆนะ
5: ครับ
4: รัฐบาลก็ไม่เกิดผลดีกับรัฐบาล
5: ครับ
4: นะฮะก็ต้องติดตามดูนะโครงการนี้ก็ต้องดูแหละว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีความโปร่งใส
5: ครับ
4: ซึ่งรัฐบาลก็ต้องตอบให้ชัดนะฮะถ้าตอบชัดแล้วเนี่ยก็ไม่มีปัญหา
5: ครับ
4: นะครับ
5: ความคืบหน้าของโครงการจะเป็นยังไงต้องติดตามกันต่อนะครับ ส่วนนี้ก็คือทั้งหมดนะครับของบันทึกสถานการณ์ในวันนี้นะครับต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วครับผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
4: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2 เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: สำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี
7: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีเวลาเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.พร้อมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.กระทรวงคมนาคมเสนอมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลาสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคมออกไปจนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและขออนุมัติขยายกรอบวงเงินงบประมาณเพิ่มเติมร้อยละ10ของกรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพ.ศ. 2569ปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกแนวทางเพิ่มเติมในการปราบปรามธุรกิจนอมินีทั่วประเทศที่เข้มข้นขึ้นเริ่มใช้1สิงหาคมนี้วางลดบริษัทกลุ่มเสี่ยงใช้นอมินีลงอีก
8: นายภูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าก รมได้วางมาตรการในการขึ้นทะเบียนบริษัทที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติมาตั้งแต่ต้นปีเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2569จนถึงปัจจุบันมีการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้ว5คำสั่ง2ประกาศเพื่อกำกับบริษัทจดทะเบียนในลักษณะของชาวต่างชาติร่วมลงทุนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยช่วง3เดือนแรกที่มีการออกคำสั่งชุดแรกกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้นอมินีในการถือหุ้นลดลงถึง50%และเมื่อออกคำสั่งอีกชุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ลดลงเป็น65%แต่ยังไม่พอใจจึงพยายามจะลดช่องโหว่และจะมีการออกแนวทางเพิ่มเติมอีกซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ประมาณวันที่1สิงหาคมนี้โดยจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแต่มุ่งเน้นสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้ต่างชาติที่สุจริตได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งสำรวจแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
9: นายมนต์สง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอปท.ในพื้นที่ลงสำรวจในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดของจังหวัดคือพื้นที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมและตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและวางมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากการสำรวจพบว่าตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมและตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาแหล่งน้ำผลิตประปาเริ่มเหลือน้อยและจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปพงศ์สิริศรีหานามสวทอมนัดเจริญรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
11: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
12: งานจะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
13: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
14: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
13: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
14: ้เฮ้ย
13: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
15: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
14: ขับขี่มีสติ
13: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
16: ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตจะปล่อยให้ความดี

0: ี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับ

0: ประมาณห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจร
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมที่ติดตามทางไลฟ์สดสวทภูเก็ตเรดิโอด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมากันอีกครั้งกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับโดยทีมงานสวทภูเก็ตนะครับผมวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยเลยนะครับน้องดิววาสุรัตวีระใสครับก็ต้องบอกว่าพบกันเช่นเคยนะครับเป็นประจำในวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง10โมงโดยประมาณนะครับผมก็ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 MHz ก็มักจะเป็นจุดรวมตัวของเรานี่แหละที่จะมาถ่ายทอดแล้วก็รับข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้นะครับเกี่ยวกับการขับขี่อย่างไรให้ปลอดภัยในจังหวัดภูเก็ตนะครับผมก็แล้วครับก็วันนี้ก็มีหลายเรื่องเลยนะครับที่อยากจะนำมาฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับแต่ก่อนจะไปรับข้อมูลข่าวเหล่านั้นนะครับก็พักกันสักครู่แล้วกันนะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงแรกของรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับ
0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
2: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
2: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
3: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
2: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: อันตรายบนท้องถนนไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางเพิ่มความปลอดภัยให้กับตนเองครอบครัวและเพื่อนร่วมทางเตรียมพร้อมร่างกายตรวจเช็คเส้นทางตรวจสอบสภาพพาหนะปฏิบัติตามกฎจราจรคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกไม่ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับขับไม่โทช่วยลดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขับขี่ปลอดภัยห่วงใยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกนะคะ

เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการใช้ไฟตัดหมอกมาฝากทุกท่านกันนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของอันตรายจากการดัดแปลงโคมไฟหน้ารถของเรานี่แหละครับก็หลายๆคนนะครับก็ไม่มีโอกาสได้ใช้ไฟตัดหมอกเท่าไหร่หรอกแต่ก็มีหลายๆคนเช่นกันนะครับที่อาจจะต้องใช้ไฟตัดหมอกครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับผมถึงจะไม่ได้ใช้แต่ถ้าเรารู้ไว้นะครับอนาคตถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันหรือถึงเวลาที่เราจะต้องใช้ขึ้นมาจริงๆเราก็จะสามารถใช้ได้อย่างถูกวิธีแล้วก็เสริมสร้างความปลอดภัยให้เราได้ในขณะนั้นเองนะครับผมเอาละครับปัจจุบันนะครับเราต้องบอกว่ายังคงพบนะครับว่ามีผู้ขับขี่จำนวนมากเลยที่จะใช้ไฟตัดหมอกอย่างไม่ถูกต้องนะครับโดยอาจจะไม่ทันคิดว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางในรายอื่นๆนะครับเพราะไฟตัดหมอกเนี่ยเป็นไฟที่ให้ความสว่างแบบสูงมากๆนะครับสามารถส่องสว่างไปได้ไกลซึ่งหากเปิดใช้ทั่วไปในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมนะครับแสงจากหลอดไฟตัดหมอกเนี่ยจะไปแยงสายตาผู้ที่ขับรถสวนทางมานั่นเองนะครับทำให้ตาพร่ามัวแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้สูงมากๆนะครับไฟตัดหมอกควรใช้เฉพาะช่วงที่มีหมอกลงจัดตามชื่อเลยนะครับผมไฟตัดหมอกก็ใช้ช่วงที่มีหมอกนะครับผมช่วงที่ไม่มีหมอกก็ไม่ควรจะใช้นะครับเพราะแสงจากหลอดไฟตัดหมอกเนี่ยจะสะท้อนกลับมาในมุมกระทบสายตาผู้ขับขี่ทำให้สามารถมองเห็นได้ในระยะมากกว่า30ถึง80เมตรนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับไฟตัดหมอกมีไว้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในขณะที่มีหมอกอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับไม่ได้มีไว้เพื่อเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อผู้ขับขี่ที่สวนทางมานะครับผมดังนั้นนะครับการเปิดไฟตัดหมอกทุกครั้งควรจัดตระหนักและใช้ให้ถูกต้องนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับว่าคนส่วนใหญ่นะครับใช้ไฟตัดหมอกในเวลาที่มีเขาเรียกว่าสถานที่ที่มืดมีแสงไฟไม่พอก็อาจจะใช้ขึ้นมาได้แต่จริงๆแล้วก็ใช้ได้นั่นแหละครับแต่ให้ระมัดระวังต้องพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมเพราะว่าสิ่งที่เราส่วนใหญ่เวลาใช้ไฟตัดหมอกในพื้นที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอเนี่ยเราก็ใช้เพื่อความปลอดภัยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ใช้ได้ครับแต่ว่าให้ระมัดระวังถ้าหากเราสังเกตเห็นจากไกลๆนะครับว่ามีรถที่กำลังสวนทางมาก็ให้เราลดไฟลงก่อนนะครับผมเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ไม่ให้ผู้ที่ขับรถสวนทางมาของเรามีอาการตาพร่ามัวจากแสงของเราที่สาดไปนะครับซึ่งแสงของเราแสงไฟของเราเนี่ยที่สาดไปทำให้ผู้ขับขี่ที่สวนทางมาตาพร่ามัวก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นการขับรถเอ็นมาทางเลนเราทำให้เกิดการประสานงานนะครับผมเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ก็ได้นะครับหรือบางเส้นทางนะครับที่เป็นบริเวณแบบเป็นป่าเป็นเขามีเหวมีทางลาดชันนะครับตรงนี้เนี่ยยิ่งอันตรายเข้าไปใหญ่เลยนะครับถ้าหากขับรถพลาดเพียงนิดเดียวก็อาจจะทำให้สูญเสียชีวิตได้นะครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากมากๆเลยแหละไม่ใช่แค่อย่างมากธรรมดาต้องแบบมากๆมากๆเลยนะครับผมนะครับก็ไฟตัดหมอกก็เป็นเรื่องที่อยากจะนำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับส่วนเรื่องถัดไปนะครับผมเป็นเรื่องของการเขาเรียกว่าความอันตรายจากการดัดแปลงโคมไฟหน้ารถของเรานี่แหละครับรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงโคมไฟหน้ารถนะครับซึ่งมีการดัดแปลงจากไฟที่มากับรถโดยตรงเนี่ยเป็นไฟนีออนที่มีแสงสว่างจ้าบ้าเกินไปเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูงนะครับเพราะว่าหลอดไฟนีออนเนี่ยมีประสิทธิภาพการส่องสว่างก็คือมากนั่นแหละแต่ไม่เหมาะสมกับการนำมาเป็นไฟหน้ารถทั้งนี้นะครับหลอดไฟหน้ารถเนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะเรื่องของแนวจำกัดของแสงครับแล้วก็รูปแบบการกระจายของแสงโดยไฟหน้ารถของรถยนต์และรถจักรยานยนต์จะต้องมีแสงสีขาวหรือเหลืองอ่อนนะครับความสว่างของไฟสามารถส่องทางด้านหน้าได้อย่างชัดเจนไม่มีการเอียงไปทางขวาหรือทางซ้ายนะครับผมจนรบกวนสายตาของผู้อื่นนั่นเองนะครับทีนี้นะครับการดัดแปลงไฟหน้าให้เป็นแสงสีอื่นหรือทำให้มีความสว่างจ้ามากจนเกินไปเมื่อนำไปใช้งานบนท้องถนนจะส่องเข้าตาเ
ผู้ขับขี่ที่สวนทางมานั่นเองครับก็คล้ายๆในเรื่องของไฟตัดหมอกนั่นแหละครับทำให้สายตาพร่ามัวจนอาจเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังอาจจะเข้าข่ายดัดแปลงอุปกรณ์ส่วนควบหรือเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายรวมถึงรบกวนจิตใจนะครับทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ขับขี่ร่วมทางนั่นเองนะครับมีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์มีโทษตามกฎหมายปรับไม่เกิน 2,000 บาทนั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับก็แนะนำว่าอย่าดัดแปลงดีกว่านะครับผมถ้ารถของเรายังสามารถใช้ได้เป็นปกตินะครับผมก็ใช้ไฟเดิมที่ทางรถยนต์มีอยู่แล้วดีกว่านะครับผมดีกว่าการไปดัดแปลงนะครับซึ่งถ้าดัดแปลงก็จริงๆก็สามารถดัดแปลงได้แต่ต้องเช็คกฎหมายกฎระเบียบให้ดีนะครับผมเช็คกับร้านว่าไฟที่เรากำลังจะดัดแปลงถูกกฎหมายกฎระเบียบหรือไม่นะครับแล้วก็สามารถใช้ได้จริงไหมรบกวนการขับขี่ของผู้ที่สวนทางมาหรือไม่นะครับผมถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งไม่ถูกต้องนะครับก็ไม่ควรที่จะดัดแปลงนะครับผมนอกจากจะทำให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่ต่อผู้สวนทางมาหรือ

แล้วเราก็อาจจะไม่รู้ว่ามันเป็นไฟเดิมของรถหรือไม่นะครับหรือมีการดัดแปลงมาก็ให้เช็คกันดีๆนะครับผมก่อนที่จะไปก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวท่านเองแล้วก็ผู้อื่นผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันนะครับฝากไว้ประมาณนี้เนาะในช่วงแรกนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันในช่วงที่2นะครับผมยังเป็นช่วงเดิมก็คือสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนั่นเองนะครับผมช่วงหน้าจะมีข้อมูลข่าวสารแล้วก็เขาเรียกว่าเก็บความรู้อะไรก็เตรียมมาดูนะครับผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับรับฟังเพียงพอแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันครับ

0: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่ทันแต่เมื่อวานเลยอะ
4: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
3: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เน
4: า
3: ะ
4: อย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
5: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติ

0: การขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกช่วงที่2นะครับผมก็ช่วงนี้นะครับจะมาพูดในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆในช่วงที่เกิดช่วงเทศกาลนะครับแล้วก็เทคนิคการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับในเรื่องของอุบัติเหตุช่วงเทศกาลนะครับผมอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลเนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุเลยนะครับผมแต่มากกว่า80%นะครับจะเกิดจากความประมาทของการขับขี่ครับโดยรถที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์นะครับผมรองลงมาคือรถกระบะรถเก๋งแล้วก็รถตู้และสุดท้ายก็เป็นรถบรรทุกครับผู้เสียชีวิตเนี่ยแล้วก็ผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในช่วงอายุ15ถึง19ปีครับหรือก็คือวัยรุ่นนั่นเองนะครับรองลงมาคืออายุ30ถึง39ปีนะครับผมอุบัติเหตุร้ายแรงมักจะเกิดในเวลาช่วงกลางคืนนะครับผู้ชายเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจากการอุบัติเหตุการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะมากกว่าผู้หญิงนะครับผมสาเหตุนะครับของการเกิดอุบัติเหตุที่สำคัญเลยนะครับที่แบบโดดเด่นขึ้นมาแบบตัวเลขพุ่งกว่าเพื่อนเลยก็คือการเมาสุราครับแล้วก็ขับรถเร็วเกินกำหนดนะครับแล้วก็อันดับ3คือการตัดหน้ากระชั้นชิดนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับการขับรถท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลนะครับควรจะใส่ใจ

วินัยการขับขี่ให้มากกว่าปกตินะครับผมปกติเราใส่ใจ 100% ช่วงเทศกาลใส่ใจไปเลย 200% ครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผมระมัดระวังเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราโดยไม่คาดคิดนั่นเองนะครับผมให้เราระมัดระวังการขับขี่ทั้งถนนสายหลักแล้วก็สายรองเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะที่ไหนนะครับก็สามารถเกิดอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะครับผมเพื่อการท่องเที่ยวแบบปลอดภัยนะครับผมแล้วก็มีความสุขกับครอบครัวในช่วงเทศกาลนั่นเองนะครับใครที่ขับรถจักรยานยนต์นะครับก็สวมหมวกกันน็อกให้เรียบร้อยนะครับผมก่อนจะขับขี่ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับเองหรือผู้ซ้อนท้ายก็ให้ใส่นะครับส่วนรถกระบะนะครับในช่วงเทศกาลเนี่ยถ้ายกตัวอย่างก็อย่างช่วงสงกรานต์นะครับผมที่เห็นหลักๆบ่อยๆเลยก็คือการนั่งกระบะหลังท้ายกระบะนี่แหละที่จะก่อให้เกิดอันตรายนะครับที่มีภาพออกมาให้เห็นก็อย่างเช่นในเรื่องของการยืนบนหลังท้ายกระบะเนี่ยแล้วรถออกตัวกระทันหันทำให้ผู้ที่ยืนอยู่นะครับร่วงลงมาตกจากรถนะครับผมบางคนก็อาจจะขาแข้งกระแทกก็โอเคดีไปอาจจะแค่มีรอยถลอกอาจจะเจ็บปวดแต่ถ้าบางคนเอาหัวลงเอาหลังลงนี่แหละครับอันตรายอาจจะเกิดการศีรษะกระโหลกร้าวสมองกระทบกระเทือนคอหักหรือว่าหลังหักได้นะครับผมสิ่งนี้แหละที่อาจจะทำให้เราจะต้องติดเตียงอยู่ติดเตียงไปเลยนะครับหรืออาจจะเสียชีวิตได้เลยนะครับผมก็ให้ระมัดระวังกันมากๆนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นในเรื่องของรถเก๋งรถตู้นะครับผมอันนี้ก็คือปกตินะครับคาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยจะขับรถก็เช็ครถก่อนที่จะออกเดินทางนะครับผมน้ำมันรถความร้อนของรถนะครับล้อรถเช็คให้รอบคอบจะเลี้ยวรถก็เปิดไฟเลี้ยวให้สัญญาณกันให้เรียบร้อยนะครับผมจากที่ปกติทำอยู่แล้วนะครับผมก็ให้ทำแบบนี้ต่อไปนะครับผมส่วนใครที่ไม่ค่อยทำก็ทำซะนะครับผมทำให้เป็นนิสัยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองนะครับส่วนผู้ที่ขับรถบรรทุกนะครับตรงนี้ก็จะต้องเข้มงวดกว่ารถอื่นๆถึงอัตราการเกิดอุบัติเหตุจะน้อยกว่าอื่นแต่ก็มาจากการที่รถบรรทุกนะครับมีน้อยกว่ารถทั่วไปนั่นเองนะครับจึงทำให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยน้อยกว่ารถอื่นๆนะครับแต่อย่าลืมว่าความร้ายแรงจากการเกิดอุบัติเหตุจากรถบรรทุกเนี่ยจะมากกว่ารถอื่นๆถูกไหมครับผมเพราะรถบรรทุกเนี่ยหนึ่งเลยน้ำหนักความรุนแรงเวลาชนเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะมากกว่าอย่างแน่นอนถ้าอยากให้เรานึกถึงรถบรรทุกที่คนดิ้นคนทรายคนของหนักๆเนี่ยถ้าเกิดพลิกคว่ำแล้วไปทับรถจักรยานยนต์สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คงไม่น่าดูถูกไหมครับฉันก็ให้ระมัดระวังเช่นกันนะครับสุดท้ายแล้วนะไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่พยายามปฏิบัติตามกฎจราจรมีวินัยนะครับแล้วก็ระมัดระวังให้มากขึ้นก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุที่น่าสลดขึ้นนั่นเองนะครับเอาล่ะครับแล้วถ้าวันหนึ่งเราเกิดอยู่ในเหตุการณ์ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นต่อหน้าเราและเราก็เห็นผู้ประสบอุบัติเหตุเราจะมีการช่วยเหลืออย่างไรเดี๋ยวนี้จะมาบอกกันนะครับถึงเทคนิคการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุครับในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนนะครับบอกเลยว่าถ้าเราช่วยอย่างไม่ถูกวิธีนะครับนอกจากจะส่งผลให้ผู้ประสบอุบัติเหตุเนี่ยบาดเจ็บรุนแรงขึ้นจนถึงขั้นเสียชีวิตแล้วยังอาจทำให้ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับกลายเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเสียเองนะครับวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างปลอดภัยจะต้องให้เรามีการเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินของรถคันที่ประสบอุบัติเหตุนะครับหรือถ้ารถคันนั้นไม่สามารถเปิดไฟฉุกเฉินได้ก็ให้นำกิ่งไม้มาวางนะครับหรือมีผู้ที่ยืนโบกธงอยู่ริมทางระยะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณหนึ่งสัก 2-300 เมตรหรือว่าถ้าไกลกว่านั้นได้ก็โอเคครับเป็นการเตือนรถที่กำลังขับมาบนท้องถนนนะครับหรืออีกทางนึงก็คือทำสัญลักษณ์อื่นๆเพื่อเตือนให้รถคันอื่นๆเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ชะลอความเร็วก่อนจะถึงจุดเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถเปลี่ยนช่องทางได้ทันนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็ให้สังเกตสภาพแวดล้อมนะครับรวมถึงสภาพจราจรบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบเสียก่อนนะครับผมเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงค่อยเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุนะครับแต่ถ้าไม่มีความรู้กับการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเราไม่ควรที่จะเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุด้วยตนเองนะครับเพราะจากอาการที่ไม่รุนแรงมากถ้า
าเราช่วยเหลือผิดวิธีนะครับผมอาจจะรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตหรือเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้นะครับถ้ายกตัวอย่างเนี่ยก็คือในเรื่องของอุบัติเหตุแล้วเกิดความร้ายแรงทางเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นหักที่กระดูกต้นคอหรือว่ามีการรอยร้าวนะครับผมมีการเคล็ดนะครับถ้าเราเคลื่อนย้ายโดยผิดวิธีเนี่ยบาดแผลหรือว่าความอันตรายที่เกิดจากบาดแผลเนี่ยอาจจะทวีคูณขึ้นนั่นเองนะครับก็ให้ระมัดระวังมากขึ้นนะครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะสามารถทำได้นะครับอย่าคิดว่าถ้าเราเห็นผู้ประสบอุบัติเหตุหรือว่าประสบเหตุแล้วเราจะต้องเข้าไปช่วยทันทีทันใดอันนี้เป็นสิ่งที่คิดผิดนะครับเราควรจะประเมินสถานการณ์ว่าเราควรจะช่วยเหลือแบบไหนเราทำได้แค่ไหนนะครับผมถ้าเราทำได้แค่เราไม่มีความรู้เรื่องการแพทย์เราก็อาจจะช่วยเหลือทางอื่นอย่างเช่นการโบกรถนะครับผมการพยายามกั้นไม่ให้รถที่กำลังขับมาเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนนี่ก็เป็นทางหนึ่งในการช่วยเหลือได้เช่นกันครับหรือถ้าใครที่มีความรู้เรื่องการแพทย์หรือว่าการเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุก็สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้แต่จะต้องระมัดระวังในเรื่องของสภาพแวดล้อมการจราจรถ้าเวลานั้นมีรถที่ขับมาเร็วแล้วก็เราคาดว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนให้เราถอยห่างจากบริเวณที่เกิดเหตุก่อนนะครับผมเพราะถ้าเราเข้าไปในบริเวณนั้นในเวลานั้นจากที่จะมีผู้ประสบเหตุเพียงแค่คนหรือ2คนอาจจะมีเราเข้าไปด้วยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับก็ให้ระมัดระวังกันให้มากก่อนที่จะช่วยเหลือผู้อื่นก็ต้องดูตัวเองด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นประมาณนี้ในช่วงเวลานี้นะครับพูดซะยาวเหยียดเลยเป็นไงล่ะครับผมความรู้แน่นๆบอกเลยว่าได้นำไปใช้กันอย่างแน่นอนนะครับผมก็ผมภาวนานะครับแล้วก็เอาใจช่วยนะครับว่าทุกคนจะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปปฏิบัติได้จริงนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับขับขี่อย่างมีสติจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเองนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงหน้าช่วงขับขี่ปลอดภัย by DLT ครับ

0: ันยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
1: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
2: ผมก้าวตกเรือครับ
1: แล้วไอ้คนที่สองล่ะ
3: ผมโดนมีดแทงครับ
1: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
3: จะไม่รู้อ่ะ
4: ฮะ
1: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
3: ินเหล้า
1: แล้วยังไงต
3: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
1: แล้วยังไงต
3: ่อไม่รู
0: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก
5: การขับขี่อย่างมีวินัยคือการเคารพทั้งตัวเองและผู้อื่นก่อนออกเดินทางอย่าลืมสวมหมวกกันน็อกคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ขับรถเร็วเกินกำหนดและหยุดรถเมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง เพราะว่าทุกชีวิตบนท้องถนนมีค่าเกินกว่าจะเสี่ยงขับขี่ปลอดภัยไม่ประมาทรักษากฎจราจรเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยร่วมกันด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: ถ้ารีบแบบไม่มันแต่เมื่อวานเลยอ่ะ
7: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
6: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เนาะ
7: ฮารุยอย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
5: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่รถเร็วรถเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติถึงช้า

0: ถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
1: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
0: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
1: ้เฮ้ย
0: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
2: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
1: ขับขี่มีสติ
0: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังและผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตหรือว่าทางไลฟ์สดผ่าน Facebook เนี่ยก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมใครที่มีคำถามหรือว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาบอกได้ในไลฟ์สดนะครับถ้ามีจังหวะตอบก็จะพยายามตอบทุกคนนะครับผมเอาละครับวันนี้นะครับในช่วงขับขี่ปลอดภัย by DLT เนี่ยผมจะนำเสนอในเรื่องของการฝ่าฝืนสัญญาณไฟนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเมื่อเราฝ่าฝืนสัญญาณไฟความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นรวมถึงการดำเนินคดีที่อาจจะเกิดขึ้นกับทุกท่านนะครับเมื่อเราฝ่าฝืนสัญญาณไฟนะครับสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแหละทุกคนจะต้องรู้แต่วันนี้นะครับก็อยากจะนำเสนอให้เราจากที่รู้อยู่แล้วรู้มากขึ้นไปอีกรู้จริงรู้ว่ากฎระเบียบจริงๆแล้วแบบ 100% เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไปรับฟังข้อมูลตรงนี้กันเลยครับ
4: และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นาทีกับกปท.ครับ
5: การฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรนั้นเป็นอีกสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นตามแยกต่างๆทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในแต่ละปีเป็นจำนวนมากนะคะโดยเฉพาะตามทางแยกหรือว่าบนถนนรอบตัวเมืองที่รถมักวิ่งด้วยความเร็วสูงและยิ่งถ้าผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดนิรภัยก็จะยิ่งอันตรายร้ายแรงมากขึ้นถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตเพราะว่าหน้าอกของผู้ขับขี่น่าจะกระแทกกับพวงมาลัยส่วนผู้โดยสารอาจจะกระเด็นจากที่นั่งกระแทกกับตัวรถได้รับอันตรายร้ายแรงโดยมักพบอุบัติเหตุร้ายแรงจากการขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจรและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้ประสบเหตุที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยดังนั้นการขับขี่ที่ปลอดภัยนอกจากต้องใส่ใจวินัยจราจรไม่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟยังต้องไม่ละเลยการคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางนั่งหรือขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยขี่หรือซ้อนมอเตอร์ไซค์สวมหมวกกันน็อกนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ
3: เอาละครับนี่แหละครับเป็นอันตรายที่เกิดจากการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรนั่นเองนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้เกิดอันตรายต่อตัวเราเองแล้วก็ผู้ที่นั่งมาด้วยกับเราเนี่ยหรือผู้ที่อาศัยมาอยู่บนรถเรานะครับก็พยายามไม่ใช่พยายามสิห้ามฝ่าฝืนสัญญาณไฟอย่างเด็ดขาดเลยนะครับผมเพราะอย่างที่เราได้ฟังไปนะครับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรเนี่ยเป็นเหตุผลหลักๆเลยที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตนะครับผมถ้าเราปฏิบัติตามกฎจราจรยังไงนะครับผมความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเราไม่สวยจริงๆนะครับผมยังไงก็ความปลอดภัยเนี่ยแทบจะ 100% อยู่แล้วล่ะครับผมฉันก็นี่เป็นสิ่งที่อยากทุกคนจำเอาไว้นะครับถึงจะเป็นพื้นฐานที่ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรเป็นพื้นฐานของการขับขี่ให้ปลอดภัยบนท้องถนนนะครับผมถึงแม้ว่าในช่วงเวลานั้นนะครับจะไม่มีผู้ที่ขับขี่บนถนนไม่ว่าจะเป็นทางแยกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ยังไงเราก็ควรจะจอดรอให้เรียบร้อยไฟเขียวจึงค่อยออกนะครับผมถ้ายังไงก็แล้วแต่นะครับปฏิบัติตามกฎให้เรียบร้อยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับวันนี้นะครับใกล้จะหมดเวลาลงแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับก็ติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกได้เป็นประจำในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีเวลา9:10 น.ถึง10:00 น.นะครับผมก็วันนี้ทีมงานโซทอภูเก็ตแล้วก็ผมน้องดิววสุรัตน์วีระสายก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับวันนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ

0: านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
1: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
2: ผมก้าวตกเรือครับ
1: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
3: ผมโดนมีดแทงครับ
1: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
3: จะไม่รู้อ่ะ
1: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
3: ินเหล้า
1: แล้วยังไงต
3: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
1: แล้วยังไงต
3: ่อไม่รู
0: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะปปช.และตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางร่วมแถลงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นพบความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาท
7: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB โดยกองบังคับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเตรียมแถลงข่าวในเวลา 10 นาฬิกาวันนี้หลังเปิดปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นปี 2568 ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นสูงถึง 4,500 ล้านบาทคดีดังกล่าวยังพบว่ามีการเรียกรับเงินช่วยเหลือผู้สมัครสอบรายละ 350,000 บาทถึง 800,000 บาทก่อนเข้าตรวจคนบ้านพักในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเชื่อว่าใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบพร้อมตรวจยึดคอมพิวเตอร์18ชุดอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลรายชื่อผู้สอบและสำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 รายโดยเบื้องต้นพบว่ามีการแก้ไขคะแนนแล้วประมาณ 2,000 รายทางนี้เจ้าหน้าที่จะเปิดเผยรายละเอียดของกระบวนการและผู้เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการในการแถลงข่าวช่วงเช้าวันนี้ดุลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดคลังยาเสพติดตรวจรับของกลางกว่า77ตันเพื่อยืนยันเป็นจริงไม่มีสับเปลี่ยนก่อนส่งต่อคณะทำงานด้านการขนย้ายเตรียมนำไปเผาทำลายในวันที่25มิถุนายนนี้เพื่อความโปร่งใสป้องกันยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม
8: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันนี้คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านตรวจรับตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่336/2569ได้ทำการเปิดคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.เพื่อทำการตรวจพิสูจน์เตรียมการก่อนวันตรวจรับยาเสพติดของกลางเพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงไม่มีการสับเปลี่ยนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสถานทูตและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานโดยมีของกลางที่จะเผาทำลายมาจาก 54,097 คดีรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 77 ตัน ซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าน้ำหนักรวมกว่า40ตันรองลงมาคือเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆนาฤมลอุดมพรรายงาน
1: กองทัพภาคที่3จัดเตรียมกำลังพลและยุทธโธปกรณ์เฝ้าระวังชายแดนแม่สอดจังหวัดตากอย่างใกล้ชิดจากแนวโน้มที่จะเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้าน
9: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกองทัพบกเปิดเผยว่าจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดพบว่าปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังทหารกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บริเวณบ้านนินละปาดและบ้านผาลูจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนนี้ซึ่งจากสถานการณ์การสู้รบในห้วงที่ผ่านมามีโอกาสที่กระสุนจากการปะทะจะตกข้ามมายังฝั่งประเทศไทยวันนี้หน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนบ้านแม่โกนเกณฑ์ให้มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนทั้งนี้ได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบหรือพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร
12: ่เสียหายทั้งรถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
11: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
13: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
14: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
15: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
14: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
15: ้เฮ้ย
14: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
16: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
15: ขับขี่มีสติ
14: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: พ่อเราเป็นทหารบังบังบังบังพ่อเราเก่งกว่าพ่อเราเป็นหมอ
17: พ่อฉันน่ะเหรอติดเหล้าเมากลับมาตีกับแม่ทุกวันเลยตอนนี้เราลำบากพ่อป่วยหนักเพราะพิษสุราไม่รู้จะทำยังไงดีช่วยฉันด้วยเถอะ
18: สุราเป็นสาเหตุการตายก่อนวัยอันควรเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของอุบัติเหตุการจราจรสุราก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเชื่อมไปสู่ยาเสพติดเพศสัมพันธ์และอาชญากรรมหยุดสุราเพื่อความสุขของครอบครัวกันเถอะครับด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
19: ถ้า ทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEG เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะคะจากการจันทร์ถึงศุกร์สายๆแบบนี้หา10นาฬิกา10นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายทั้ง4จังหวัด5สถานีสวัสดีทักทายกันนะคะสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาสวทกระบี่สวทระนองรวมถึงสวทภูเก็ตเองด้วยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Facebook Live เพจสวทภูเก็ตเรดิโอฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะคะวันนี้เราเจอกันในวันอังคารที่23มิถุนายน2569อยู่กับโนรีวัชรีรัตนการรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะข่าวสาร2ช่วงนะคะกับช่วงแรกช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันงานเพลงนะคะแล้วก็มีสปอตประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีสารคดีด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามสารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภากันนะคะกับตอนที่มีชื่อว่าเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกเดี๋ยวสักครู่กลับมากับช่วงแรกกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนั่นค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรสองล่าเจ้าฟ้าปัชรกิติยาภาตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์

0: ิมอรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวท.ภูเก็ตช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เข้ามาสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนค่ะรัฐบาลเดินหน้าปลดล็อกศักยภาพสนามบินภูมิภาค28แห่งนะคะจับมือกับกรมธนารักษ์ขยายสิทธิ์บริหารพื้นที่เช่าสูงสุด30ปีค่ะมุ่งดึงเม็ดเงินลงทุนเพิ่มรายได้รัฐแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีนโยบายยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมโดยสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานภูมิภาคทั้ง28แห่งในสังกัดกรมท่าอากาศยานให้เป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมโยงการเดินทางการท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนค่ะตามแนวทาง Airport for Regional Development นะคะเพื่อกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคซึ่งที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมได้ผลักดันมาตรการเพิ่มรายได้ให้กับท่าอากาศยานภูมิภาคอย่างต่อเนื่องทั้งรายได้จากกิจการการบินและการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ซึ่งล่าสุดได้เร่งรัดให้กรมท่าอากาศยานร่วมกับกรมธนารักษ์ลงนามบันทึกความตกลงหรือ MOU เพื่อลดขั้นตอนทางราชการค่ะโดยมอบอำนาจให้กรมท่าอากาศยานสามารถบริหารจัดการและลงนามสัญญาเช่าพื้นที่ราชพัสดุกับภาคเอกชนได้โดยตรงสำหรับโครงการที่มีมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน500ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้ขยายระยะเวลาการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุนของภาคเอกชนโดยพื้นที่ภายในท่าอากาศยานสามารถให้เช่าได้สูงสุดไม่เกิน10ปีส่วนพื้นที่ภายนอกท่าอากาศยานสามารถให้เช่าได้สูงสุด 20-30 ปีตามขนาดและประเภทของกิจกรรมรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวว่าการปรับปรุงในส่วนของกลไกในครั้งนี้ก็จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดึงร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกเข้ามาให้บริการในสนามบินได้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างรายได้กลับคืนสู่ภาครัฐแล้วก็ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นอย่างแท้จริงอีกด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีมีการประชุมกรอ.ขับเคลื่อน4ยุทธศาสตร์ตั้งเป้าแข่งขันติด20อันดับแรกของโลกนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ครั้งที่1/2569โดยนำข้อเสนอจากการหารือร่วมกับภาคเอกชนเข้าสู่กลไกกรอ.เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติการเป้าหมายและติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้4ประเด็นสำคัญได้แก่ประเด็นที่1ค่ะการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศประเด็นที่2การพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนประเด็นที่3การยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีและประเด็นที่4การพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจโดยมีการตั้งเป้าหมายผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจให้สูงกว่า 3% ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้อยู่ใน20อันดับแรกของโลกภายใน4ปีนะคะแล้วก็ก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีควบคู่กับการรักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพเศรษฐกิจพร้อมกำหนดเป้าหมายแล้วก็กรอบประเด็นการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์มี4ด้านด้วยกันได้แก่ด้านที่1ด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศ2ด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนด้านที่3นะคะด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาเทคโนโลยีและด้านที่4ด้านการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการมอบหมายภารกิจให้คณะอนุกรรมการ4คณะรับผิดชอบการผลักดันประเด็นสำคัญสู่การปฏิบัติกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดและแผนการดำเนินงานให้ชัดเจนพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อกรอทุกๆ2เดือนด้านของนายเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ระบุว่ากรอ.จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยโดยเปิดให้ภาคเอกชนมีบทบาทเข้มข้นมากขึ้นในการลงทุนสร้างนวัตกรรมสร้างงานและก็เชื่อมโยงไทยกับตลาดโลก ขณะที่ภาครัฐนะคะก็จะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดวางโครงสร้างพื้นฐานทำให้การทำงานของระบบราชการนั้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็สนับสนุนการแข่งขันได้มากยิ่งขึ้นค่ะมากันต่อที่ทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะกับการลงพื้นที่จังหวัดชุมพรมอบนโยบายอบต.เคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์รัฐบาลนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็มีการเดินทางปฏิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อพบปะและก็มอบนโยบายการพัฒนาและบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ในจังหวัดชุมพรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนในพื้นที่นำโดยว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนายนพพรอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนาย

ไม่ได้รับทราบโดยปัจจุบันจังหวัดชุมพรแบ่งเขตการปกครองออกเป็น8อำเภอมีประชากรรวมประมาณ 5,8100 คนค่ะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมอยู่ที่79แห่งประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร1แห่งเทศบาลเมือง3แห่งเทศบาลตำบล25แห่งและองค์การบริหารส่วนตำบลอีก50แห่งซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาพื้นที่และก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติในด้านเศรษฐกิจนะคะจังหวัดชุมพรมีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดหรือ GPP ต่อหัวเฉลี่ยประมาณ 240,000 บาทต่อคนต่อปีมีอัตราการเติบโตร้อยละ 2.7 จัดเป็นอันดับที่2ของภาคใต้และอันดับที่16ของประเทศโดยมีภาคเกษตรกรรมเป็นกลไกหลักสินค้าสำคัญที่สร้างมูลค่าสูงสุดก็ได้แก่ทุเรียนปาล์มน้ำมันและก็ยางพาราสำหรับปัญหาที่ส่งผลกระทบในภาพรวมของจังหวัดชุมพรนะคะก็คือการที่จังหวัดชุมพรนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดซึ่งปัจจุบันภาคของการท่องเที่ยวก็มีสัดส่วนรายได้เพียงร้อยละ10ของโครงสร้างเศรษฐกิจเนื่องจากยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มเมืองรองและเผชิญกับข้อจำกัดด้านงบประมาณสนับสนุนจากส่วนกลางที่ไม่เพียงพอการสร้างกระแสท่องเที่ยวในปัจจุบันนะคะจึงต้องอาศัยงบประมาณจากอบจ.ชุมพรงบจังหวัดแล้วก็อปท.ในพื้นที่ร่วมกันผลักดันเป็นหลักซึ่งยังไม่สามารถขับเคลื่อนได้อย่างเต็มศักยภาพและอีกประเด็นในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยจังหวัดชุมพรได้รับการจัดสรรงบประมาณพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำน้อยกว่าหลายจังหวัดทำให้ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ที่เพียงพอสำหรับรองรับความต้องการในการใช้น้ำในฤดูแล้งทั้งเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อเกษตรกรรมโดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจหลักอย่างทุเรียนและปาล์มน้ำมันสำหรับในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจราชการเชิงรุกในจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพื่อรับฟังข้อมูลแล้วก็กำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันกับท้องถิ่น3จุดหลักได้แก่พื้นที่หมู่ที่2ตำบลบางลึกอำเภอเมืองชุมพรเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็เร่งวางแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังตลอดทั้งปีต่อมาก็ได้ลงพื้นที่หมู่ที่5ตำบลหาดพันไกลอำเภอเมืองชุมพรเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็เตรียมแก้ไขปัญหาน้ำกัดซ้อตลิ่งคลองซึ่งส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนจากนั้นได้เดินทางไปยังพื้นที่สวนปาล์มน้ำมันหมดสัมปทานอำเภอท่าแซะนะคะเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็รับฟังข้อมูลเชิงลึกในการกำหนดแนวทางบริหารจัดการน้ำและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำในระยะยาวค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เน้นย้ำนะคะว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมสนับสนุนและก็ประสานการทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดปัญหาข้อจำกัดด้านงบประมาณการท่องเที่ยวและการขาดแคลนแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดชุมพรรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยก็จะได้นำไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอันจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะมาดูเรื่องของวันไม้ดีพร้อมปลุกพลังซอฟต์พาวเวอร์กันนะคะผ้าไทยชุมชนไทยสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงค่ะในวันที่โลกนั้นมีการแข่งขันกันด้วยความคิดสร้างสรรค์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์ก็กลายเป็นพลังเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่สร้างมูลค่าได้อย่างมหาศาลแล้วก็หนึ่งในแต้มต่อสำคัญของไทยก็คือทุนทางวัฒนธรรมนะคะที่สามารถที่จะต่อยอดสู่สินค้าบริการแล้วก็อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้อย่างไม่รู้จบซึ่งทางกระทรวงวัฒนขอไปค่ะทางกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะซึ่งวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมก็กำลังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายวันไม้อุตสาหกรรมหนึ่งเดียวผ่านกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมนั่นเองเพื่อที่จะยกระดับผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนไทยให้ก้าวสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการเชื่อมโยงเทคโนโลยีนวัตกรรมเงินทุนองค์ความรู้และเครือข่ายตลาดเข้าด้วยกันนะคะซึ่งหนึ่งในอุตสาหกรรมดาวรุ่งเลยที่กำลังเป็นที่จับตามองนั่นก็คือผ้าไทยในโลกแฟชั่นยุคใหม่ผืนผ้าไม่ได้เป็นเพียงวัสดุสำหรับตัดเย็บเสื้อผ้าเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องราววัฒนธรรมและก็ตัวตนที่สามารถส่งต่อสู่ผู้คนทั่วโลกได้และที่สำคัญกว่านั้นผู้บริโภคทั่วโลกพร้อมซื้อความเป็นไทยจากลายทอพื้นถิ่นสู่คอลเลกชันร่วมสมัยจากภูมิปัญญาช่างทอสู่แบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับโลก
นะคะระดับสากลผ้าไทยกำลังได้รับการยกระดับ

่านเทคโนโลยีเส้นไหมนวัตกรรมการทอแล้วก็การออกแบบสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าชุมชนและสร้างโอกาสใหม่ในตลาดแฟชั่นโลกนี่ก็คือการเปลี่ยนมรดกวัฒนธรรมให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนซอฟต์แวร์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนค่ะทางศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคนะคะหรือว่าดีพร้อมเซ็นเตอร์ทั่วประเทศนั้นกำลังเร่งเครื่องทำงานเชิงรุกลงพื้นที่จริงเพื่อค้นหาศักยภาพแล้วก็โจทย์ของผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ก่อนออกแบบแนวทางพัฒนาให้ตรงกับความต้องการพร้อมเชื่อมองค์ความรู้เทคโนโลยีเครื่องมือและเครือข่ายธุรกิจให้เข้าถึงได้ง่ายและก็รวดเร็วยิ่งขึ้นขณะเดียวกันก็ยังช่วยเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการไทยให้ก้าวทันกติกาโลกใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง CBAM Carbon Footprint นะคะแล้วก็ Net Zero ผ่านการสนับสนุนเทคโนโลยีสีเขียวพลังงานสะอาดและโมเดลเศรษฐกิจ BCG นอกจากนี้ดีพร้อมก็ยังยกระดับทีมงานให้เป็นที่ปรึกษามืออาชีพพร้อมส่งต่อองค์ความรู้เชิงลึกเชื่อมผู้ประกอบการสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆทั้งในและก็ต่างประเทศรวมไปถึงสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากภาครัฐเอกชนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้ SME แล้วก็วิสาหกิจชุมชนของไทยนั้นเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในระยะยาวนะคะเพราะความสำเร็จในยุคนี้ไม่ได้วัดกันแค่ยอดขายแต่ว่ายังวัดกันที่ความยั่งยืนเทคโนโลยีบวกภูมิปัญญาชุมชนบวกโอกาสจากทางภาครัฐความคิดสร้างสรรค์บวกการเชื่อมต่อตลาดโลกเศรษฐกิจฐานรากก็เท่ากับเศรษฐกิจมูลค่าสูงเพราะซอฟต์พาวเวอร์ที่แข็งแรงไม่ได้เริ่มจากเวทีระดับโลกเท่านั้นแต่ว่าเริ่มจากการทำให้ทุนทางวัฒนธรรมของไทยกลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่เติบโตได้จริงในทุกๆชุมชนนะคะขอบคุณแหล่งที่มาจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมด้วยค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะนำมาฝากกันนะคะมาดูทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีการเผยแพร่พระรูปเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงงานท่ามกลางพายุฝนในผืนป่าอันทุรกันดารที่น้อยคนจะได้เห็นหยาดฝนรินมิอาจกั้นน้ำพระทัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะก็มีการเผยแพร่พระรูปค่ะซึ่งภาพทรงงานกลางป่าที่น้อยคนจะได้เห็นหลายคนนั้นอาจจะคุ้นชินกับภาพพระราชกรณียกิจในพื้นที่อันราบรื่นแต่จะมีสักกี่คนที่มีโอกาสได้เห็นภาพแห่งความมุ่งมั่นและพระวิริยะอุตสาหะอันยิ่งใหญ่นี้นะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเผยแพร่พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จไปทรงงานท่ามกลางพายุฝนในผืนป่าอันทุรกันดารพื้นที่อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมข้อความระบุว่าหยาดฝนรินมิอาจกั้นน้ำพระทัยภาพทรงงานกลางป่าที่น้อยคนจะได้เห็นหลายคนอาจจะคุ้นชินกับภาพในส่วนของพระราชกรณียกิจในพื้นที่อันราบรื่นนะคะแต่จะมีสักกี่คนที่มีโอกาสได้เห็นภาพแห่งความมุ่งมั่นและพระวิริยะอุตสาหะอันยิ่งใหญ่นี้ภาพพระจริยวัตรอันงดงามที่ทรงพระดำเนินฝ่าสายฝนโดยไม่ทรงย่อท้อต่อความเหนื่อยยากเลอะเทอะหรือหนาวเหน็บเป็นภาพที่สะท้อนถึงหัวใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใยที่มีต่อประสงค์นิกรและธรรมชาติอย่างแท้จริงทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรในถิ่นทุรกันดารแม้จะเป็นเพียงภาพนิ่งแต่น้ำพระทัยที่ปรากฏนั้นกลับสร้างความชุ่มฉ่ำและซาบซึ้งลงลึกไปถึงกลางใจของปวงชนชาวไทยทุกคนภาพนี้จะเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์แห่งความจงรักภักดีที่จะถูกจดจำและตราตรึงอยู่ในหัวใจของเราตลอดไปค่ะเดี๋ยวสักครู่เรากลับมานะคะกับช่วงที่2กับช่วงของข่าวใต้รายวันกันต่อค่ะ

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: จะเดินต้องไม่เสียเวลาช่างรู้ดีของขาดงานก็สะดุดกำไรก็หายมาที่ดูโฮมของพร้อมวัสดุครบจบในที่เดียวไม่ต้องวิ่งหลายที่ไม่ต้องรอของหยิบแล้วลุยงานเดินไวปิดจ็อบทันคุมต้นทุนอยู่เห็นกำไรจริงมาดูโฮมแค่มาก็กำไรชัว
0: ช่วงข่าวใต้รายวัน 10:43 น.นะคะเข้ามาสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนำเรื่องราวข่าวสารในพื้นที่ภาคใต้มาฝากกันโดยเฉพาะฝั่งอันดามันค่ะเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตกับการลุยปรับนอมินีต่างด้าวเฟส3จับต่างชาติ9รายดำเนินคดี39บริษัทขยายผลถือครองที่ดินผิดกฎหมายนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ22 มิถุนายน 2569ที่ห้องประชุมชั้น2กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตประชุมร่วมกับพลตำรวจตรีศิลเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรพื้นที่เกี่ยวข้องอาทิสภ.กะร่นและสภ.เชียงทะเลเข้าร่วมติดตามแนวทางการดำเนินงานหลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างนะคะเมื่อวันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและแก้ไขปัญหากลุ่มบุคคลต่างด้าวที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายที่ประชุมรายงานผลการปฏิบัติการเบื้องต้นจากการลงพื้นที่ตรวจสอบ29จุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติได้9คนและแจ้งข้อกล่าวหาคนไทย11คนในความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542พร้อมแจ้งความร้องทุกข์แล้ว39บริษัทโดยอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมรวมไปถึงขยายผลในประเด็นการถือครองที่ดินและการใช้คนไทยเป็นตัวแทนถือหุ้นหรือนอมินีร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์นะคะกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตนั้นได้รับมอบหมายให้บูรณาการร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลที่มีแนวโน้มเข้าข่ายเป็นนอมินีโดยจะดำเนินการคัดกรองตั้งแต่กลุ่มที่มีพฤติการชัดเจนไปจนถึงกลุ่มที่มีความซับซ้อนก่อนส่งข้อมูลให้กับตำรวจดำเนินการตามกฎหมายครอบคลุมทั้งร้านอาหารรถเช่าบริษัทนำเที่ยวโรงแรมแล้วก็กิจการอื่นๆที่อาจจะมีการใช้คนไทยเป็นนอมินีรวมไปถึงปัญหาการบุกรุกที่ดินหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ระบุว่าภูเก็ตนั้นเป็นต้นแบบความร่วมมือระหว่างฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยและตำรวจในการแก้ไขปัญหานอมินีต่างด้าวการบุกรุกที่ดินยาเสพติดผู้มีอิทธิพลและกลุ่มอันธพาลเพื่อสร้างความเป็นระเบียบและความปลอดภัยให้กับประชาชนส่วนทางด้านของพลตำรวจตรีศิลเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็ยืนยันค่ะว่าตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเดินหน้าขยายผลตรวจสอบเครือข่ายนอมินีต่างด้าวและผู้เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตต่อกันที่พังงาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาขานรับนโยบายรัฐบาลจับวัยรุ่นป่วนเมืองพร้อมยาบ้า119เม็ดและอาวุธปืนผิดกฎหมายมา ด้านของนายภัยรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงามีการกำชับทุกอำเภอเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยภายใต้แนวทางบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สิทธิ์บำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันตรพาลเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งล่าสุดนะคะภายใต้การอำนวยการของนายพีรพัฒน์เงินเจริญในอำเภอเมืองพังงานางอิงออนประกับศิลป์นะคะปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลก็ได้มีการมอบหมายให้นายเอกวิทย์สังหลังปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงเจ้าพนักงานปปส.ชุดปฏิบัติการฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพังงาร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าตรวจสอบกรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีวัยรุ่นในพื้นที่ตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองพังงามีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครอบครองอาวุธปืนและสร้างความหวาดกลัวให้กับชุมชนจึงได้มีการวางแผนเข้าตรวจสอบแล้วก็สามารถจับกุมนายกรวิทย์นะคะอายุ18ปีได้บริเวณปากซอยถนนเลียบคลองงาซอย27ตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองพังงาจากการตรวจค้นพบของกลางประกอบไปด้วยอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์แบบหักลำจำนวน1กระบอกพร้อมซองพกหนังกระสุนปืนขนาด9มม.จำนวน4นัดกระสุนปืนขนาด .38 จำนวน2นัดแล้วก็มียาบ้าจำนวน119เม็ดโดยผลของการตรวจสอบก็พบว่ามีผู้ต้องหาเสพยาเสพติดนะคะแล้วก็มีพฤติการครอบครองยาเสพติดไว้เพื่อจำหน่ายเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาได้แก่มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่ได้รับอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาบ้าเพื่อจำหน่ายและยาเสพติดให้โทษประเภท1ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพังงาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะจังหวัดพังงานะคะยังคงบูรณาการในการทำงานร่วมกับระหว่างในส่วนของฝ่ายปกครองตำรวจกับตำรวจแล้วก็กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาวุธผิดกฎหมายและอาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างจริงจังสร้างความสงบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนตามนโยบายรัฐบาลในการปกป้องความปลอดภัยของประชาชนและรักษาความมั่นคงของสังคมประชาชนสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่โทร082-425-9441หรือ0641807323ค่ะมาต่อกันที่จังหวัดกระบี่นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ร่วมเปิดงาน O-TOP Mid Year 2026นายกรัฐมนตรีชวนคนไทยอุดหนุนสินค้าไทยสร้างรายได้ชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากค่ะเมื่อวานนี้นะคะเวลา 15:00 นที่เวทีกลางอาคาร Challenger ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนายอังกูลศิลาเทวากูลผู้ราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่เข้าร่วมพิธีเปิดงาน O-TOP Mid Year 2026นะคะสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาสู่สากล นี่คือแนวคิดนะคะโดยทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีมีผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยมีผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศผู้ประกอบการโอท็อปและก็ประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากค่ะโอกาสนี้นายรัฐมนตรีและคณะก็ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและชมการจัดแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อปจากผู้ผลิตและผู้ประกอบการทั่วประเทศซึ่งสะท้อนถึงภูมิปัญญาวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศนายรัฐมนตรีกล่าวว่างานโอท็อปเป็นมากกว่าการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชนแต่เป็นการสร้างผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่จากทุกตำบลทุกอำเภอและทุกจังหวัดโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการนำเอาองค์ความรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับสินค้าไทยให้สามารถก้าวสู่ตลาดที่กว้างขึ้นพร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมสนับสนุนสินค้าโอท็อปซึ่งเป็นตัวแทนของเรื่องราววัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยค่ะ สำหรับจังหวัดกระบี่ก็ได้ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปในพื้นที่เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานด้วยนะคะอาทิผลิตภัณฑ์ผ้าและงานอัฐกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัสดุดิบจากวัตถุดิบผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัตถุดิบท้องถิ่นนะคะตลอดจนสินค้าชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดกระบี่ซึ่งก็เป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างโอกาสทางการค้าและกระจายรายได้สู่ชุมชนนะคะทั้งนี้งาน OTOP Mid Year 2026จัดขึ้นระหว่าง 22-28 มิถุนายน 2569 เวลา10 นาฬิกาจนถึง 21 นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าพร้อมกิจกรรมส่งเสริมการขายนิทรรศการสร้างแรงบันดาลใจโซนผ้าไทยใส่ให้สนุกโซนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นะคะนวัตวิถีโซน OTOP ชวนชิมแล้วก็กิจกรรมบันเทิงตลอดการจัดงานจังหวัดกระบี่ก็เชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ไทยเพื่อร่วมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการและชุมชนก็จะนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้และก็เสริมความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนค่ะเราปิดท้ายกันด้วยข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดระนองกันนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระนองหรือกอบต.จังหวัดระนองครั้งที่6/2569วันนี้นะคะเวลา9นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะณห้องประชุมพระพึงทานชั้น3ศาลากลางจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ราชการจังหวัดระนองมอบหมายให้นายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดระนองหรือกอบต.จังหวัดระนองครั้งที่6/2569พร้อมด้วยคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมก็ได้รับทราบและพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดระนองเรื่องรายงานกรอบอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลรายงานการออกคำสั่งจ้างหรือว่าแต่งตั้งและพิจารณาออกคำสั่งจ้างหรือแต่งตั้งและทำสัญญาจ้างบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจพร้อมทั้งปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างระยะเวลา3ปีนะคะปีงบประมาณ2567ถึง2569และคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างระยะ3ปีปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง 2572และออกคำสั่งบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากการสอบแข่งขันของกสถ.นั่นเองนะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันวันนี้ค่ะส่งต่อให้กับสวท.พังงาฟังข่าวสารกันต่ออีก1ชั่วโมงข้างหน้าหลังข่าวต้นชั่วโมงนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังทุกช่องทางวันนี้หนูรีวัชรีธนาการลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรวมถึงเตรียมพร้อมรับมือเอลนิโยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งป้องกันน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศพร้อมเตรียมใช้โมเดลพร่องน้ำเพิ่มแก้มลิงรับมือเอลนิโย
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าได้กำชับไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอให้ยกระดับมาตรการเชิงรุกขั้นสูงสุดในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำหลากโดยเฉพาะในพื้นที่อุตสาหกรรมและจุดเสี่ยงลุ่มต่ำทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตและการลงทุนเช่นพื้นที่เศรษฐกิจหลักอย่างชลบุรีระยองฉะเชิงเทราซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจอยู่หนาแน่นกว่า 13,000 รายมีทุนจดทะเบียนรวมกว่า 2.19 ล้านล้านบาทโดยทางกนอได้สำรวจและประเมินความพร้อมล่าสุดในเดือนมิถุนายนพบว่าสถานการณ์น้ำภายในนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรืออุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศยังคงอยู่ในสภาวะปกติไม่มีข้อติดขัดหรือปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กนอวางแผนเตรียมรับมือความเสี่ยงภัยแล้งจากปรากฏการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะส่งผลกระทบยาวตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้ไปจนถึงเดือนสิงหาคม2570นันทิกาติปาโลรายงาน
1: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดโอกาสคนพิการกู้เงินสร้างอาชีพดอกเบี้ย 0% รายบุคคลสูงสุด 120,000 บาทรวมกลุ่มไม่เกิน1ล้านบาทนางสาวสนธยาบุญยภูสินอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพกเปิดเผยว่าคนพิการและผู้ดูแลคนพิการสามารถขอกู้ยืมเงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตโดยให้กู้ยืมโดยไม่มีดอกเบี้ยสำหรับการกู้ยืมรายบุคคลสามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 60,000 บาทต่อรายและในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีแผนประกอบอาชีพที่ต้องใช้เงินลงทุนสูงสามารถขอกู้ได้ไม่เกิน 120,000 บาทต่อรายส่วนการกู้ยืมแบบกลุ่มสามารถกู้ได้ไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อกลุ่มผู้กู้ต้องมีคุณสมบัติสำคัญอาทิผู้ขอกู้ต้องเป็นคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและต้องมีศักยภาพในการประกอบอาชีพรวมถึงความสามารถในการชำระคืนเงินกู้โดยมีบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ค้ำประกันผู้สนใจสามารถยื่นคำขอกู้พร้อมเอกสารประกอบได้ที่ศูนย์บริการคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศประธานาธิบดีเลบานอนหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐและกาตาร์เกี่ยวกับการคลี่คลายความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลลาห์ในเลบานอนทำเนียบประธานาธิบดีเลบานอนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนแห่งเลบานอนสนทนาทางโทรศัพท์กับนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐและนายจาเรสคูสเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพร้อมด้วยชีคโมฮัมเหม็ดบินอับดุลรามานอัลธานีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกาตาร์เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งกลไกสำหรับการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งในเลบานอนรองประธานาธิบดีแวนส์ระบุว่าการจัดตั้งกลไกดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้สงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลลาห์ทวีความรุนแรงขึ้นและขยายวงกว้างการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
8: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบ.สำคัญเท่าไหร่
9: ทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
8: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
10: ดูโฮมแค่มาก็กำไรของครบหลากสไตล์คนทำบ้านสายซ่อมแซมช่างมือใหม่ช่างมือโปรหรือเจ้าของกิจการร้านค้าก็ช็อปคุ้มได้แล้ววันนี้ที่ดูโฮมแค่มาก็กำไร
11: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดี

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะรายการที่จะนำคุณผู้ฟังมารับทราบเรื่องราวของส่วนกลางและก็รอบอันดามันกันค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาเสียรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะพบกันทางวิทยุ FM 100เมกะเฮิรตซ์และก็รับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวทพงามเรดิโอค่ะและเรื่องราวที่น้องน้ำฝนจะนำมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประชุมกรอค่ะเพื่อที่จะขับเคลื่อน4ยุทธศาสตร์ตั้งเป้าหมายเพื่อที่จะติด20อันดับแรกของโลกค่ะการแถลงการกวาดล้างนะคะในเครือของเครือข่ายสแกมเมอร์และก็นอมินีข้ามชาติค่ะรวมไปถึงข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากกฟผ.แล้วก็ในส่วนของแวดวงของจังหวัดพังงา นะคะก็จะมีในเรื่องของการจับกุมวัยรุ่นป่วนเมืองค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็มาชื่นชมความงามใต้ท้องทะเลที่ทาง อุทยานแห่งชาตินะคะหมู่เกาะซิมิลันได้เก็บมาแล้วก็มาเขียนเป็นบทความแล้วก็วันนี้น้องน้ำฝนก็จะนำมาบอกกล่าวเล่าขานให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะก่อนที่จะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะก็ขอเชิญคุณผู้ฟังพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
5: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
4: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
6: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะค่ะประเด็นในวันนี้นะคะก็จะมีในส่วนของการประชุมกอรนะคะเพื่อขับเคลื่อน4ยุทธศาสตร์ตั้งเป้าแข่งขันติด20อันดับแรกของโลกค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนะคะเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือว่ากรออค่ะครั้งที่1ประจำปี2569ค่ะโดยนำข้อเสนอจากการหาเรือร่วมกับภาคเอกชนนะคะเข้าสู่กลไกกรออนะคะเพื่อที่จะกำหนดแผนปฏิบัติการเป้าหมายแล้วก็ติดตามผลอย่างเป็นรูปธรรมค่ะภายใต้4ประเด็นสำคัญค่ะได้แก่การพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศค่ะการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนการยกระดับทรัพยากรการยกระดับทรัพยากรมนุษย์แล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีค่ะและก็การพัฒนาอำนวยความสะดวกทางธุรกิจโดยตั้งเป้าหมายผลักดันการเติบโตทางธุรกิจนะคะให้สูงกว่า 3% ค่ะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้อยู่ในระดับ20อันดับแรกของโลกภายในระยะเวลา4ปีค่ะและก้าวสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีควบคู่ไปกับการรักษาวินัยการเงินการคลังและก็เสถียรภาพทางเศรษฐกิจด้วยนะคะพร้อมกำหนดเป้าหมายและก็กรอบประเด็นการขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์4ด้านได้แก่ด้านการพัฒนาการลงทุนใหม่ของประเทศด้านการพัฒนาการค้าค่ะการท่องเที่ยวและก็การเศรษฐกิจชุมชนค่ะรวมไปถึงด้านการยกระดับทรัพยากรมนุษย์และก็การพัฒนาเทคโนโลยีด้วยด้านการอำนวยการความสะดวกทางธุรกิจแล้วก็ทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มอบหมายภารกิจให้คณะอนุกรรมการทั้ง4คณะนะคะได้รับผิดชอบแล้วก็ผลักดันประเด็นสำคัญสู่การปฏิบัติค่ะกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดแล้วก็แผนการดำเนินงานที่ชัดเจนพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อกรอทุก2เดือนค่ะด้านรองนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะระบุว่ากรอเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยค่ะโดยเปิดให้ภาคเอกชนมีบทบาทเข้มข้นมากขึ้นในการลงทุนสร้างนวัตกรรมสร้างงานแล้วก็เชื่อมโยงไทยกับตลาดโลกค่ะขณะที่รัฐบาลค่ะจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดวางโครงสร้างพื้นฐานทำให้การทำงานของระบบราชการเร็วขึ้นแล้วก็สนับสนุนการแข่งขันได้มากขึ้นค่ะและนี่ก็เป็นแนวเรื่องของการจัดตั้งแล้วก็การประชุมคณะกรอค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของประเด็นของท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการกวาดล้างสแกมเมอร์และก็นอมินีข้ามชาติค่ะอายัดเงินกว่า 3,600 ล้านบาทค่ะนายกรัฐมน

0: รวมถึงการเร่งช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงการคุ้มครองได้อย่างรวดเร็วซึ่งผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์นะคะแล้วก็ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช่วงระยะเวลา9เดือนที่ผ่านมาค่ะสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายได้แล้วกว่า862รายค่ะยับยั้งความเสียหายกว่า82ล้านบาทแล้วก็ปิดบัญชีม้าไปกว่า 351,000 บัญชีค่ะอายัดเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนะคะมากกว่า3,600 ล้านบาทค่ะและจับกุมผู้ต้องหาได้มากถึง 29,000 รายค่ะออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายนะคะกว่า70รายส่งผลให้จำนวนอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็มูลค่าความเสียหายในช่วงนี้ลดลงค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลยังเร่งปราบปรามเครือข่ายโนมินีต่างชาติที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนและก็รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศอีกทั้งค่ะยังต่อยอดความสำเร็จจากศูนย์ ACSC ค่ะพัฒนาระบบ SEALS นะคะเป็นแพลตฟอร์มกลางแลกเปลี่ยนข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาติเชื่อมโยงข้อมูลหลักฐานแล้วก็เส้นทางการเงินระหว่างประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการติดตามผู้กระทำผิดขยายผลเครือข่ายแล้วก็ดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพค่ะและนี่ก็เป็นในส่วนของการกวาดล้างของทางรัฐบาลและก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะคุณผู้ฟังต่อมาค่ะมาดูในเรื่องของการเปิดการรับสมัครค่ะของกฟผ.กันบ้างค่ะโอกาสมาถึงแล้วค่ะกฟผ.เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ค่ะหลายตำแหน่งทั่วประเทศประจำปี2569ค่ะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะคะก็ได้เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ประจำปี2569โดยเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้ผู้สมัครสามารถเข้าถึงโอกาสในการทำงานได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะเปิดรับตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569นะคะจนถึงวันที่10กรกฎาคมค่ะ2569เวลา16นาฬิกาค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานแล้วก็วุฒิการแล้วก็คุณวุฒิที่กำหนดและรวมไปถึงสาขาวิชาที่เปิดรับผ่านเว็บไซต์ของกฟผ.นะคะ www.egat.co.th/home/recruitment นะคะหรือว่า Facebook Fanpage นะคะ egat career นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกสรรหาบุคลากรและก็ทุนการศึกษาภายนอกคำเตือนจากกฟผ.นะคะก็จะกฟผ.ไม่มีการจัดติวสอบนะคะไม่มีการจัดทำแนวข้อสอบหรือรวบรวมตัวอย่างข้อสอบเก่าที่ใช้สำหรับการสรรหาคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานเพื่อจำหน่ายแต่อย่างใดนะคะหากมีผู้แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ท่านเข้าทำงานได้ที่กฟผ.และก็เรียกรับผลประโยชน์โปรดอย่าหลงเชื่อค่ะการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานของกฟผ.มีการดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเป็นระบบแล้วก็มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ค่ะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวของทางกฟผ.นะคะเปิดโอกาสดีๆให้กับผู้ที่สนใจตำแหน่งงานของกับทางกฟผ.ค่ะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟัง
1: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
2: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
1: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
2: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยนะ
5: ก้าขาฟุ้นพีเอ็มซองจุดห้าสูงนี่ปอพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
4: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
5: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
4: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
5: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
7: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะสำหรับในเรื่องถัดไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการจับกลุ่มวัยรุ่นป่วนเมืองนะคะผู้ว่าพังงานะคะขานรับนโยบายภาครัฐจับวัยรุ่นป่วนเมืองพร้อมยาบ้า119เมตรแล้วก็อาวุธปืนผิดกฎหมายด้วยค่ะนายแพรัฐเพชรยวนนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะกำชับทุกอำเภอเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกตามนโยบายภาครัฐนะคะแล้วก็กระทรวงมหาดไทยภายใต้แนวทางบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดแล้วก็พิชิตอันตรพาลค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนค่ะจากการเข้าตรวจสอบกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนค่ะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นนะคะในพื้นที่ตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองจังหวัดพังงาค่ะมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดครอบครองอาวุธปืนและก็สร้างความหวาดกลัวให้กับชุมชนค่ะจึงได้วางแผนเข้าตรวจสอบและก็สามารถจับกลุ่มผู้เยาว์อายุ18ปีค่ะได้บริเวณปากซอยถนนเลียบคลองงาซอย28ตำบลท้ายช้างอำเภอเมืองพังงาค่ะจากการตรวจสอบและก็การค้นนะคะก็พบของกลางประกอบไปด้วยอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์แบบหักลำค่ะจำนวน1กระบอกพร้อมซองพกหนังกระสุนปืนขนาด9มมจำนวน4นัดแล้วก็กระสุนปืนขนาด .38 จำนวน2นัดค่ะแล้วก็ยาบ้าจำนวน119เมตรโดยผลการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหานะคะเสพยาเสพติดแล้วก็มีพฤติกรรมครอบครองยาเสพติดไว้เพื่อจำหน่ายด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหา4ข้อกล่าวหาค่ะได้แก่มีอาวุธปืนแล้วก็เครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันสมควรหรือไม่ได้รับอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าเพื่อจำหน่ายแล้วก็เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองพังงาค่ะเพื่อดำเนินคดี ตามกฎหมายต่อไปค่ะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะจังหวัดพังงายังคงบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อป้องกันการปราบปรามยาเสพติดอาวุธผิดกฎหมายแล้วก็อาชญากรรมทุกรูปแบบอย่างจริงจังค่ะสร้างความสงบเรียบร้อยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันความปลอดภัยของประชาชนและก็รักษาความมั่นคงทางสังคมค่ะมาดูเรื่องราวดีๆกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังในส่วนของความงดงามใต้ท้องทะเลอันดามันสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่ต้องร่วมกันรักษาค่ะหมู่เกาะซิมิลันค่ะเปรียบเสมือนขุมทรัพย์ทางทะเลอันดามันนะคะอันล้ำค่าของประเทศไทยที่ซ่อนเร้นความมหัศจรรย์ไว้มากมายค่ะด้วยทรัพยากรทางธรรมชาติทางทะเลนี้นะคะก็ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมหาศาลค่ะและมีทัศนียภาพที่สวยงามเกินบรรยายค่ะจึงกลายเป็นแม่เหล็กสำคัญนะคะที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกนะคะต่างหลั่งไหลเดินทางมาเพื่อที่จะสัมผัสพื้นผิวน้ำสีครามแล้วก็หาดทรายขาวด้วยตาตนเองค่ะซึ่งความงดงามในระดับโลกนี้นะคะไม่ใช่เพียงแต่สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนนะคะแต่ยังเป็นการภาคภูมิใจในฐานะดินแดนแห่งสวรรค์ใต้ท้องทะเลไทยด้วยค่ะล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดำน้ำอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันค่ะจังหวัดพังงาก็ได้เปิดเผยภาพความงดงามใต้ท้องทะเลอันดามันอันมหัศจรรย์ซึ่งได้จากการดำน้ำสำรวจแล้วก็ติดตามสถานการณ์ปะการังรวมถึงสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอย่างใกล้ชิดค่ะโดยภาพดังกล่าวค่ะเผยให้เห็นแนวปะการังที่แตกกิ่งก้านสาขาอย่างอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีฝูงปลานานาชนิดแหวกว่ายไปมาท่ามกลางระบบนิเวศอันเกื้อกูลค่ะซึ่งภาพความงดงามเหล่านี้เปรียบเสมือนภาพสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ที่ยังคงได้รับการดูแลแล้วก็ปกป้องเป็นอย่างดีภายใต้พื้นน้ำอันกว้างใหญ่ค่ะซึ่งความอุดมสมบูรณ์และความงดงามใต้ท้องทะเลที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันนั้นล้วนเป็นผลจากการทุ่มเทการดูแลรักษาและก็ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มแข็งอย่างเข้มข้นของเจ้าหน้าที่ทุกภาคทุกฝ่ายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะความยั่งยืนของกลุ่มทรัพย์นี้อาจจะเกิดขึ้นไม่ได้หากเราละเลยแล้วก็เราขาดความร่วมมือจากทุกคนค่ะดังนั้นจึงขอเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังทุกคนนะคะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการรักษามาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และก็ร่วมกันปกป้องทะเลไทยเพื่อให้ความมหัศจรรย์ความงดงามแห่งซิมิลันยังคงอยู่คู่ท้องทะเลต่อไปค่ะสวยงามจริงๆค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามได้ทางเพจของหมู่เกาะซิมิลันค่ะทิ้งท้ายในช่วงนี้นะคะกับเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะขอทิ้งท้ายไปกับการแสดงความยินดีกับนักกีฬาอาวุโสจังหวัดพังงาค่ะที่ได้คว้าเหรียญรางวัลจากการแข่งขันมโนราเกมค่ะคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินจากศึกโนราเกมที่สร้างชื่อเสียงและก็ความภาคภูมิใจให้แก่จังหวัดพังงาค่ะในการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่18โนราเกมจังหวัดพัทลุงค่ะระหว่างวันที่27ถึง30พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาอาวุโสจังหวัดพังงาด้วยนะคะเหรียญทองประเภทเดี่ยวรุ่นอายุ60ถึง64ปีค่ะชนิดกีฬาแบดมินตันค่ะคุณอาเดชนะคะอุดมทรัพย์ค่ะเหรียญทองประเภทเดี่ยวรุ่นอายุ75ถึง79ปีค่ะกีฬาประเภทแบดมินตันเช่นเดียวกันค่ะคุณไพโรจน์ธรรมกิรติวงศ์ค่ะแล้วก็เหรียญเงินค่ะจากการแข่งขันกีฬาประเภทวุตบอลค่ะเป็นประเภททีม6คนค่ะโดยนักกีฬาที่ได้รับรางวัล นะคะก็จะพร้อมตัวแทนก็ได้เข้ารับโร่รางวัลแล้วก็เกียรติบัตรให้กับความสำเร็จนี้นับถือว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพังงาค่ะและก็สะท้อนให้เห็นถึงแรงบันดาลใจให้กับคนในทุกเพศทุกวัยนะคะได้สร้างพลังแห่งการออกกำลังกายด้วยสร้างสุขภาพที่ดีแล้วก็มุ่งมั่นที่จะมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าค่ะ คุณผู้ฟังคะก็รายการดำเนินการมาจนถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะน้องน้ำฝนแล้วก็ทีมงานสวทพังงาค่ะขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ได้ติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็ Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและสุขภาพดีค่ะสวัสดีค่ะ
9: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
10: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
9: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
10: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียน

0: วัสดีครับ
1: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุหวัดดีหวัดดีบายดีไ
2: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจ

านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเอเชียนเกม2026กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายตั๋วร่วมทุกเส้นทางในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวจะดำเนินการให้ทันใช้วันที่1มกราคม2570
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่ได้รับการติดต่อจากกัมพูชาทวงคืนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วผู้นำสหรัฐพร้อมดำเนินมาตรการตอบโต้หากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับสหรัฐต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องอาทิสำนักงบประมาณเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ซึ่งเป็นไปตามปฏิทินงบประมาณรวมทั้งร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.พร้อมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570และร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.กระทรวงพาณิชย์ขอขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัดและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนออกไปจนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีและขออนุมัติกรอบเงินงบประมาณเพิ่มเติมร้อยละ10ของกรอบงบประมาณที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้วของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเสนอร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกิจกรรมด้านอวกาศระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่นก่อนที่ทั้งสองหน่วยงานจะลงนามบันทึกความร่วมมือในวันพรุ่งนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณานโยบายตั๋วร่วมทุกเส้นทางในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวจะดำเนินการให้ทันใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมพิจารณาเสนอมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนหรือนโยบายตั๋วร่วมว่ารัฐบาลได้ดำเนินการในเส้นทางสายสีม่วงและสายสีแดงราคา40บาทมาแล้วอยู่ระหว่างขยายผลไปยังระบบรถไฟฟ้าทุกเส้นทางการนำรถไฟฟ้าทุกสายมาอยู่ภายใต้การบริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟมยังมีข้อจำกัดเนื่องจากบางเส้นทางเป็นการดำเนินการของภาคเอกชนใช้งบประมาณสูงและมีสัญญาสัมปทานที่ยังไม่สิ้นสุดโดยบางโครงการจะครบกำหนดในปี2572และมีมูลค่า100ล้านบาททำให้รัฐบาลเลือกใช้แนวทางตั๋วร่วมในลักษณะราคา17บาทถึง45บาทโดยเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวไม่ว่าผู้โดยสารจะเดินทางเชื่อมต่อกี่สายและกำหนดเพดานค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทหลังจากนี้เตรียมหารือกับกระทรวงการคลังถึงแนวทางระดมทุนตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้รถไฟฟ้าทุกสายกลับมาเป็นของรฟม.โดยมีแนวคิดนำระบบรถไฟฟ้าทั้งหมดเข้าสู่กองทุนกรมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือฟิวเจอร์ฟันคาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1-2 ปี
3: หลังจากนี้เนี่ยก็คาดว่าเราก็จะเป็นต้องหารือทางกระทรวงการคลังว่าการที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะเอาลูกไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยมาเป็นของรฟม.เนี่ยเราจะระดมทุนจากที่ไหนซึ่งก็มีแนวความคิดว่าเราอาจจะนำเรื่องของรถไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเข้าไประดมทุนในไทยแลนด์ฟิวเจอร์ฟันด์ซึ่งก็คงจะใช้เวลาไม่น้อย ก็เชื่อว่าไม่น้อยกว่าปีครึ่งถึงอาจจะถึง2ปีนะครับ
2: นายพิพัฒน์ยังกล่าวว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วจะดำเนินการให้ทันวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยจะให้ใช้ได้ทุกเส้นทางและเป็นตัวเดียวกันหมดส่วนสายสีเขียวที่มีเอกชนถือสัมปทานอยู่จะต้องมีเงินคืนอย่างไรก็ตามในวันนี้จะเป็นการเห็นชอบในหลักการเพื่อที่จะดำเนินการให้ทันเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยปีผลิต2567/2568วงเงิน477ล้านบาท
4: นายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดกลุ่ม PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567-2568 เพิ่มเติมอีกจำนวน 6.91 ล้านตันวงเงิน477ล้านบาทให้แก่ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ5จำนวน 5.96 ล้านตันกลุ่มเกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 62.34 ล้านตันและกลุ่มเกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้เร่งติดตามเรื่องมาอย่างต่อเนื่องและขอให้พี่น้องชาวไร่อ้อยรอฟังมติคณะรัฐมนตรีในช่วงบ่ายนี
5: ้วันนี้ครม.จะพิจารณาอนุมัติช่วยเหลือเพิ่มเติมครับให้กับชาวไร่อ้อยจำนวน 4,667 คู่สัญญานะครับแล้วก็เป็นจำนวนทั้งหมด 6.91 ล้านตันเกือบ7ล้านตันนะครับในวงเงิน477ล้านบาทเดี๋ยวบ่ายวันนี้ก็อยากจะให้พี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับฟังมติครม.กันซึ่ง477ล้านวันนี้น่าจะได้มีการเบิกจ่ายนะครับแล้วก็อนุมัติจากครม.ในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับ
4: ก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวงเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยสดคุณภาพดี 100% แล้วในวงเงิน 5,175 ล้านบาทเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาหม่อมที่กาติปาโลรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ยกระดับเกษตรกรไทยขยายตลาดส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นตามกรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่น
6: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าต่างประเทศมีแนวทางจะส่งเสริมการขยายตลาดส่งออกกล้วยหอมไทยให้เติบโตเพิ่มเติมในตลาดญี่ปุ่นภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นหรือ JTEPA นั้นกรมส่งเสริมการเกษตรพร้อมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพกล้วยหอมไทยให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าวโดยมีการพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่สามารถต้านทานโรคและสภาพภูมิอากาศและให้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจมั่นใจว่าหากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบเงื่อนไขสำหรับมาตรฐานกล้วยหอมสำหรับส่งออกไปยังญี่ปุ่นและตลาดอื่นๆที่ชัดเจนแล้วการจะพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออกจะสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7: ตอนนี้หน่วยงานของเราก็เข้าไปดูงานเต็มที่มากเลยนะอย่างที่ไปสตูลก็เช่นเดียวกันมันมีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ทำให้มีผลผลิตที่ออกมาโอเคทนทานต่อสภาพภูมิอากาศด้วยโอ้หวีสวยมากเครือสวยมากอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องการมุ่งเน้นในการพัฒนาในเรื่องของการส่งออกของเกษตรกรบ้านเราด้วยเราจะดูและตั้งแต่เรื่องของพันธุ์พืชเรื่องของคุณภาพแล้วก็ในเรื่องของการส่งออกคือวันนี้เราต้องการแค่ข้อมูลในเรื่องของเงื่อนไขเลยไม่ว่าจะเป็นของญี่ปุ่นหรือจะเป็นของโมเดิร์นเทรดหรือว่าจะเป็นของหน่วยงานอื่นๆที่ต้องการซื้อผลผลิตของเกษตรกรวันนี้เกษตรกรไทยเราต้องบอกนะว่าไม่แพ้ชาติใดในโลกเพียงแต่วันนี้เราอยากได้ข้อมูลในเรื่องของเงื่อนไขว่าท่านอยากได้แบบไหนรูปแบบอย่างไรแล้วคุณภาพเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแล้วเราสามารถทำตามในเรื่องของเงื่อนไขของท่านได้อย่างแน่นอนค่ะ
6: ด้านนายสุรินทร์สุนทรสนานรองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตั้งเป้าหมายที่จะขยายเป้าหมายการส่งออกกล้วยหอมไทยภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นจากปีละ 8,000 ตันเป็น 10,000 ตันในอัตราภาษีร้อยละ0และในเดือนหน้าจะนำผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมจากญี่ปุ่นพบปะกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการพร้อมลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาชัยภูมิและบุรีรัมย์เพื่อส่งเสริมการผลิตที่ตรงตามความต้องการของตลาดและมาตรฐานของญี่ปุ่นชาวนันมาลีรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนยันจะแก้ปัญหาข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อน ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานด้วยความเป็นธรรมและเน้นช่วยประชาชนที่เดือดร้อนไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุน
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงข้อพิพาทที่ดินทำกินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานว่าเรื่องนี้ยืดเยื้อมานานกว่า10ปีและผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลายคณะรวมทั้งข้อมูลทั้งหมดได้เผยแพร่ต่อสาธารณะมาโดยตลอดซึ่งส่วนตัวมองว่าใครจะนำประเด็นความเดือดร้อนของประชาชนมาเป็นประเด็นทางการเมืองและต้องให้ความยุติธรรมกับประชาชนที่อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่มาก่อนที่จะประกาศเป็นอุทยานและเป็นการคืนสิทธิ์ให้เกษตรกรที่ยากไร้ตัวจริงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเข้าใจปัญหาและให้แก้ปัญหาด้วยความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิสูจน์สิทธิ์ภายใน 2-3 วันนี้โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิผู้ตรวจการแผ่นดินนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่อุทยานป่าไม้และผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมาร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงส่วนรีสอร์ทต่างๆหักกับพื้นที่อุทยานทับลานจะต้องรื้อถอนทันทีซึ่งย้ำว่าไม่เอื้อประโยชน์กลุ่มนายทุนอย่างแน่นอนขณะเดียวกันวันที่28มิถุนายนนี้จะนำผู้ที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนลงพื้นที่ไปตรวจสอบพิสูจน์พื้นที่ที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อแสดงให้เห็นว่าแท้จริงแล้วพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างไรจะได้พิสูจน์ตามหลักความเป็นจริง
8: ก็เข้าใจปัญหาแล้วก็ให้ผมแก้ปัญหาโดยให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายว่า1ฝ่ายที่อนุรักษ์ต่างๆเนี่ยผมก็ต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเราต้องยอมรับว่าที่ตรงที่ท่านเห็นภาพที่โพสต์กันทั้งหมดเนี่ยที่เป็นช้างโขงป่านะมันไม่ใช่ที่อุทยานทับลานมันเป็นอุทยานที่อื่นแล้วก็ถนนหนทางเนี่ยมันมีถนนคอนกรีตมันเป็นบ้านหมดแล้วสิ่งนึงที่สำคัญที่สุดคือกลุ่มที่5นี่ง่ายมากเลยเพราะกลุ่มที่ทหารใช้พื้นที่ซ้อมรบอันนั้นต้องตัดอยู่แล้วถูกไหมครับส่วนกลุ่มที่ทุกคนวิตกกังวลนักอนุรักษ์ต่างๆที่วิตกกังวลคือกลุ่มที่2คือกลุ่มหมู่บ้านไทยสามัคคีผมก็ได้หารือท่านปลัดกระทรวงท่านทิพย์ดีแล้วก็ผู้ที่วิตกกังวลหมดแล้วว่าต้องการอะไรสุดท้ายคือกลัวว่าจะยกไปให้กับศปก.แล้วไปเป็นกลุ่มในทุนเนี่ยผมบอกเลยศปก.เขามีระเบียบของเขามีระเบียบทางกฎหมายเหมือนกันว่าเขาก็ต้องให้กับผู้ที่เป็นยากไร้และเกษตรกรจริงๆ
2: สำหรับการแก้ปัญหากลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกำลังร่วมกับกระทรวงมหาดไทยถอนโฉนดที่ออกไม่ถูกต้องตามคำสั่งศาลฎีกาเพื่อถอดถอนและรื้อถอนรีสอร์ทที่ผิดกฎหมายพร้อมยืนยันไทยไม่มีผู้ที่มีอิทธิพลกรมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมออกแนวทางเพิ่มเติมที่เข้มข้นขึ้นในการปราบปรามธุรกิจนอมินีทั่วประเทศเริ่มใช้1สิงหาคมนี้นายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้วางมาตรการในการขึ้นทะเบียนบริษัทที่มีการร่วมทุนกับต่างชาติมาตั้งแต่ต้นปีนี้เริ่มวันที่1มกราคม2569จนถึงปัจจุบันมีการออกคำสั่งที่เกี่ยวข้องแล้ว5คำสั่ง2ประกาศเพื่อกำกับบริษัทจดทะเบียนในลักษณะของชาวต่างชาติร่วมลงทุนให้เข้มงวดมากขึ้นโดยช่วง3เดือนแรกที่ออกคำสั่งชุดแรกกลุ่มเสี่ยงที่จะใช้นอมินีในการถือหุ้นลดลงถึงร้อยละ50และออกคำสั่งอีกชุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้ลดลงเป็นร้อยละ65แต่ยังไม่พอใจจึงพยายามจะดูช่องโหว่และจะมีแนวทางออกเพิ่มเติมอีกซึ่งจะเริ่มบังคับใช้ประมาณวันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งจะเข้มข้นยิ่งขึ้นแต่มุ่งเน้นสร้างสมดุลเพื่อไม่ให้ต่างชาติที่สุจริตได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้นอกจากนี้ยังเดินหน้าเรื่องการทำกฎหมายโนมินีกลางโดยได้พูดคุยกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อให้บางมาตราของพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้กระทำผิด
9: ก็ตอนนี้เราคุยกับทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อจะให้บางมาตราของพรบการประกอบธุรกิจคนต่างด้าวเนี่ยเข้าไปอยู่ในความผิดมูลฐานของกฎหมายฟอกเงินอันนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้ผู้ที่คิดว่าจะกระทำความผิดเนี่ยก็มีความเกรงกลัวมากขึ้นเพราะกฎหมายฟอกเงินเนี่ยก็จะสามารถยึดอายัดทรัพย์สินได้ก็จะเร็วขึ้นนะครับส่วนคนที่ตั้งใจมาทำธุรกิจในประเทศไทยแบบถูกต้องอันนี้เราพร้อมอำนวยความสะดวกอยู่แล้วครับ
0: คณะกรรมการอาหารและยาเปิดคลังยาเสพติดตรวจรับของกลางกว่า77ตันเพื่อยืนยันเป็นยาเสพติดจริงไม่มีสับเปลี่ยนก่อนส่งต่อคณะทำงานด้านการขนย้ายเพื่อนำไปเผาทำลายในวันที่25มิถุนายนนี้
2: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวว่าวันนี้คณะทำงานทำลายยาเสพติดของกลางด้านตรวจรับตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่336/2569ได้ทำการเปิดคลังยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.เพื่อทำการตรวจพิสูจน์เตรียมการก่อนวันตรวจรับยาเสพติดของกลางจะมีการตรวจสอบเลขคดีชนิดและน้ำหนักของยาเสพติดรวมถึงการสุ่มตรวจวิเคราะห์โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อยืนยันว่าของกลางทั้งหมดเป็นยาเสพติดจริงไม่มีการสับเปลี่ยนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้กระบวนการทำลายยาเสพติดมีความถูกต้องโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนก่อนลำเลียงเก็บเข้าห้องนิรภัยของกลางเพื่อส่งมอบให้คณะทำงานด้านขนย้ายซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางจากคลังยาเสพติดอย.ไปยังบริษัทอาคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการเพื่อเตรียมเข้าสู่พิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่61ในวันที่25มิถุนายนนี้ท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสถานทูตและสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานโดยมีของกลางที่จะเผาทำลายมาจาก 54,097 คดีรวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 77 ตันซึ่งยาเสพติดของกลางที่มีปริมาณมากที่สุดในครั้งนี้คือเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าน้ำหนักรวมกว่า40ตันรองลงมาคือเมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์คีตามีนเฮโรอีนและยาเสพติดประเภทอื่นๆนะหรือมนอุดมพรรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องกำชับให้ทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังความเสี่ยงต่อการตอบโต้จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง
10: นายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์พร้อมกล่าวว่าในวันที่26มิถุนายนนี้จะครบรอบ1เดือนของการประชุมขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงพร้อมกำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีโดยจะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดนิทรรศการเพื่อสร้างการรับรู้และกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้กำชับให้ทุกพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะอำเภอที่มีการจับกลุ่มยาเสพติดรายใหญ่ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการตอบโต้จากกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเนื่องจากยาเสพติดถือเป็นปัจจัยสนับสนุนและเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นอกจากนี้ได้เร่งรัดการดำเนินงานหมู่บ้านสีขาวให้ครบ 100% ทุกอำเภอควบคู่กับการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินอย่างต่อเนื่องรวมถึงการตรวจสอบพื้นที่ป่าพลุที่เคยเกิดไฟไหม้หากพบการบุกรุกให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ยังได้กล่าวชื่นชมผลการดำเนินงานของหลายอำเภอที่มีความก้าวหน้าและเป็นที่น่าพอใจอาทิอำเภอตากใบเจาะไอร้องและจันแนะปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่ได้รับการติดต่อจากเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาทวงคืนบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วย้ำไทยยึดตามจอยสเตทเมนต
12: ์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่ากรณีพลเอกเตียเซฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเตรียมขอคืนพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วยืนยันว่ายังไม่รับการติดต่อใดๆย้ำว่าไทยยืนยันตามแถลงการร่วมหรือ Joint Statement ซึ่งเป็นผลมาจากการสู้รบ2ครั้งที่ผ่านมาสำหรับกรณีเครื่องบิน F-16 มีการฝึกบินและกองทัพบกเพิ่มมาตรการในการควบคุมพื้นที่ว่าการปฏิบัติการตามแนวชายแดนเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังและต้องยึดตามกฎการปะทะอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกรณีที่กัมพูชาได้รับรถถังจากจีนล็อตใหม่ซึ่งทราบว่าเป็นโครงการเดิมที่ได้พูดคุยกันเอาไว้แต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการนำรถถังมาประจำตามแนวชายแดนสำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่กองกำลังสุรนารีมีแม่ทัพภาคกำกับดูแลเป็นอย่างดีโดยความไม่ประมาทขณะที่เสียงระเบิดที่เกิดขึ้นไม่ได้อยู่ในฝั่งไทยซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเป็นกองกำลังของกัมพูชาที่เข้ามาใหม่ที่อาจไม่รู้และทำให้เกิดเสียงดังกล่าวส่วนกรณีที่ทหารกัมพูชาขุดคูเลตนั้นได้รับรายงานแล้วทหารไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจะต้องสร้างฐานที่มั่นเพื่อป้องกันตนเองไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องปกติหรือไม่ปกติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์ชายแดนแม่สอดจังหวัดตากกองทัพภาคที่3จัดเตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เฝ้าระวังชายแดนอย่างใกล้ชิดจากแนวโน้มที่จะเกิดการปะทะระหว่างทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้านในวันนี้พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างใกล้ชิดพบว่าปัจจุบันสถานการณ์มีแนวโน้มการปะทะกันระหว่างกองกำลังทหารเมียนมากับกองกำลังทหารกลุ่มต่อต้านในพื้นที่บริเวณบ้านนินละปานและบ้านผาลูจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในช่วงวันนี้ซึ่งจากสถานการณ์การสู้รบในห้วงที่ผ่านมามีโอกาสที่กระสุนจากการปะทะจะตกข้ามมายังฝั่งประเทศไทยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูจึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์ให้มีการประกาศหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลา1วันเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูได้จัดเตรียมกำลังพลและยุทธโภคกรให้อยู่ในระดับพร้อมปฏิบัติเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามแนวชายแดนพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากให้เพิ่มความระมัดระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากได้รับผลกระทบหรือพบเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดตากเพิ่มความเข้มงวดด้านความมั่นคง
13: พันเอกชนะการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรร่วมกับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ปลัดอำเภอแม่สอดกำนันตำบลมหาวันผู้นำหมู่บ้านสมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สอดและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจราชมนูบริเวณแนวชายแดนไทยเมียนมาบ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อประเมินสถานการณ์โดยได้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานณฐานปฏิบัติการบ้านเสกสรรบ้านแม่กลเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลมอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกองร้อยเครื่องยิงหนักโดยได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการเร่งช่วยเหลือครอบครัวแรงงานไทยเสียชีวิตที่เกาหลีใต้พร้อมแนะขั้นตอนการนำศพกลับไทยและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ
14: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีการเสียชีวิตของแรงงานไทยในสาธารณรัฐเกาหลีว่าได้รับรายงานเบื้องต้นจากฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีเกี่ยวกับเหตุการณ์เสียชีวิตของนายวิษณุแลเชอร์แรงงานไทยอายุ32ปีภูมิลำเนาจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในตำแหน่งคนงานอุตสาหกรรมทั่วไปณเขตปูซานภาคใต้ของเกาหลีใต้ด้วยวีซ่าอีตั้งแต่วันที่9มกราคมปี2567โดยเพื่อนร่วมงานพบว่านายวิษณุเสียชีวิตกระทันหันในลักษณะหลับไม่ตื่นเมื่อช่วงเช้าของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาและขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับฝ่ายกงสุลโดยอยู่ระหว่างรอผลชันสูตรจากทางตำรวจเกาหลีใต้เพื่อดำเนินการออกใบมรณบัตรขณะที่น้องสาวของนายวิษณุผู้เสียชีวิตได้ติดต่อสอบถามมายังฝ่ายกงสุลเรื่องขั้นตอนการนำศพกลับประเทศไทยซึ่งได้ให้คำแนะนำและชี้แจงรายละเอียดแก่ญาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้านสิทธิประโยชน์และการช่วยเหลือผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศทายาทจึงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนโดยญาติสามารถเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อยื่นเรื่องต่อกรมการจัดหางานได้โดยจะมีการพิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ก ระทรวงสาธารณสุขร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมเดินหน้าขับเคลื่อนไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพและเวลเนสฮาลาลระดับโลกนายแพทย์เอกชัยเพียรศรีวัชรารองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเดินหน้าผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางฮาลาล Health and Wellness Hub โดยส่งเสริมมาตรฐานฮาลาลในอาหารยาสมุนไพรผลิตภัณฑ์สุขภาพการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งปัจจุบันไทยมีโรงงานฮาลาลมากกว่า 8,000 แห่งและผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองกว่า 200,000 รายการทางนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมร่วมสนับสนุนงานแกรนด์ฮาลาลแบงคอก2026ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง17กรกฎาคมนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคกรุงเทพมหานครเป็นโอกาสยกระดับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพของไทยเนื่องจากได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานรับรองฮาลาลทั่วโลก154องค์กรจาก56ประเทศรวมถึงมีผู้ซื้อรายสำคัญจากทั้งตะวันออกกลางแอฟริกาเหนือเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมงานนอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขพร้อมสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาลและบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อชาวมุสลิมตลอดจนผลักดันผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสุขภาพฮาลาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของไทยในตลาดมุสลิมโลกกรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรายงานสถานการณ์และผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
15: นางพงเพ็ญโคสิตวรรณรัตน์ผู้อำนวยการส่วนสื่อสารองค์กรสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานสื่อมวลชนในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนนี้ณศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าโดยมีผู้แทนสื่อมวลชนจากหลายสำนักเข้าร่วมรับฟังข้อมูลและทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้การรายงานข่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยกำหนดการแถลงข่าวช่วงแรกเวลา 8:00 น.ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 42-46 บริเวณเต็นท์ตลาด 5 แยกพญาสุเรนทร์เขตคลอง 3 วาเพื่อรายงานการเปิดหีบเลือกตั้งและบรรยากาศการใช้สิทธิของประชาชน

0: ราส่วนของเราจะขึ้นเป็นแดชบอร์ดให้ถ้าสมมติว่ามันใช้ยังไงสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ที่เว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com ค่ะก็คือจะมีหัวข้อของผลคะแนนอยู่ในนั้นก็คือในส่วนของคะแนนของหน่วยแรกเราไม่สามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้อยู่ที่ว่าการนับคะแนนของหน่วยเลือกตั้งนั้นจะเสร็จเร็วแค่ไหนค่ะโดยปกติแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า1ชั่วโมงหีบ5โมงใช่ไหมคะหนากว่าเขาจะนับบัตรแยกบัตรอะไรตรวจเช็คความถูกต้องของจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เริ่มนับก็ประมาณ5โมงครึ่งหน่วยที่น้อยที่สุดก็อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหน่วยแรกน่าจะเข้ามาประมาณ6โมงกว่าน
1: อกจากนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งและพื้นที่รองรับสื่อมวลชนภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าและพร้อมแถลงข่าวชี้แจงถึงสถานการณ์ต่างๆได้ในทันทีนอกจากนี้ประชาชนสามารถติดตามผลคะแนนแบบเรียลไทม์ได้ผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: 1ข้อมูลอาจเปลี่ยนทั้งระบบได้ถ้ามีคนกล้าส่งเสียง
3: ผมกิตติเดชแสนนกูลผู้อำนวยการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมักจะเกิดในที่ลับกลางเสียงของประชาชนทุกคนที่ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านการแจ้งเบาะแสไม่ได้เอามาใช้กันแกล้งกันเนี่ยตรงนี้เป็นประโยชน์สำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศการแจ้งเบาะแสเป็นการเปิดให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงผู้ที่ถูกร้องเรียนหรือเกี่ยวข้องเนี่ยต้องมีหน้าที่ออกมาชี้แจงอธิบายมันทำให้กระบวนการในสังคมเกิดการเดินหน้าตรงนี้แหละครับประชาชนทุกคนมีหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสเพราะว่าถ้าท่านเงียบไว้เนี่ยการที่ท่านเงียบแปลว่าท่านยินยอมให้คนโกงคนทำผิดสามารถทำสิ่งเหล่านั้นต่อไปได
2: ้เสียงของคุณมีพลังเปลี่ยนสังคมส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
4: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐโดยระบุว่าเขาจะทำสิ่งที่ต้องทำหากอิหร่านไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ทำไว้กับรัฐบาลสหรัฐหรือประพฤติตัวไม่เหมาะสมนอกจากนี้ผู้นำสหรัฐยังเสนอให้อิหร่านใช้เงินที่ถูกปลดอายัดสำหรับการซื้ออาหารจากสหรัฐเท่านั้นถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นภายหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจหยุดยิงชั่วคราวเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางไปสู่การเจรจาข้อตกลงสันติภาพที่จะยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่ล่าสุดรัฐบาลสหรัฐระงับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นเวลา60วันโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐเนื่องจากการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเป็นไปอย่างสร้างสรรค์สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือระหว่างการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคแรงงานเกาหลีเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าสถานการณ์โลกในปัจจุบันเกินกว่าที่จะจินตนาการได้เนื่องจากความโลภและการประพฤติตัวแบบอันธพาลของกลุ่มผู้มีอำนาจซึ่งส่งผลให้เกิดการเผชิญหน้าทั่วโลกพร้อมกันนี้ยังกล่าวโทษสหรัฐที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทั้งในยุโรปและตะวันออกกลางนายคิมจองอึนกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือระหว่างสหรัฐและเกาหลีใต้ยังทำให้สถานการณ์ความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีทวีความอันตรายยิ่งขึ้นจากการยกระดับทางด้านนิวเคลียร์เพื่อใช้ในการโจมตีเกาหลีเหนือพร้อมยืนยันว่าการที่เกาหลีเหนือยกระดับกองกำลังนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องตลอดจนการคงสถานะรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมที่จะช่วยให้รับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและไม่อาจคาดเดาได้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายในฝรั่งเศสในจำนวนนี้2รายเป็นเด็กที่ถูกทิ้งไว้ในรถยนต์ท่ามกลางอากาศร้อนจัดขณะที่สำนักงานความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสรายงานว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากการจม

0: น้ำอย่างน้อย13รายพร้อมเตือนให้ประชาชนว่ายน้ำคลายร้อนเฉพาะสถานที่ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับมวลอากาศร้อนจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือทำให้อุณหภูมิในฝรั่งเศสและหลายประเทศพุ่งสูงขึ้นโดยเมืองบอกโรแหล่งผลิตไวน์ที่สำคัญทางตะวันตกของฝรั่งเศสมีอุณหภูมิสูงถึง 41.9 องศาเซลเซียสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ขณะเดียวกันทางการฝรั่งเศสประกาศปิดหรือปรับเวลาเรียนของสถานศึกษาเกือบ 2,700 แห่งทั่วประเทศพร้อมประกาศยกเลิกการเดินรถไฟบางเส้นทางเพื่อป้องกันความเสียหายกับรางรถไฟและขบวนรถไฟเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดสถานทูตอินเดียในกาตาร์ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดและไฟไหม้รุนแรงในโรงงานผลิตก๊าซปาซานซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาสลาฟานของกาตาร์ศูนย์กลางก๊าซธรรมชาติเลวที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายโดยในจำนวนนี้เป็นพลเรือนชาวอินเดีย12รายและผู้บาดเจ็บอีก66รายขณะที่สถานทูตอินเดียในกาตาร์กำลังทำงานร่วมกับทางกาตาร์อย่างใกล้ชิดเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นแก่ชาวอินเดียและครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้รวมถึงรับรองว่าร่างของผู้เสียชีวิตจะถูกส่งกลับไปยังอินเดียโดยเร็วที่สุดทางนี้เหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากการผิดพลาดทางเทคนิคระหว่างเริ่มเดินเครื่องระบบปฏิบัติการอีกครั้งหลังถูกอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจนทำให้การผลิตต้องหยุดชะงักต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้สรุปพระนามและรายชื่อนักกีฬาขี่ม้าที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ณประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีนักกีฬา13คนด้วยกันในการแข่งขัน3ประเภทได้แก่ศิลปะบังคับม้าอีเวนติ้งและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางซึ่งมีพระนามของ

0: ชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไปขณะเดียวกันโครงการ GIO Star ได้คัดเลือกนักเตะเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นจากการแข่งขันโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศเพิ่มเติมอีก9คนแบ่งเป็นรุ่น U13 ได้แก่เตวิชกรยศมงคลอัตพงศ์ศรีสวยพีระดลมาลาศีและประกรณ์เกียรติพึ่งไพศาลส่วนรุ่น U15 ได้แก่ณัฐพงศ์ศรีสวยวินทนนท์คุขะละโมธนภูมิจอดนอกนราวิทย์บุษบงและธนพัฒน์ขอพึ่งด้านพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกล่าวว่าการแข่งขัน GLO ครับเดินทางมาถึงสนามที่6แล้วและสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนในทุกภูมิภาคคือศักยภาพของเยาวชนไทยที่ดีขึ้นอย่างมากนางนนพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแถลงข่าวหลังการประชุมสภากรรมการว่าสมาคมสามารถบรรลุข้อตกลงเรื่องแนวทางการชำระหนี้ของสมาคมหลังจากสมาคมได้ชำระหนี้ให้กับบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดไปแล้ว120ล้านบาทล่าสุดสมาคมได้ขอรับโอนหนี้จำนวน240ล้านบาทโดยกำหนดแนวทางชำระหนี้ให้บริษัทซินิเพล็กออกเป็น2ส่วนประกอบด้วยการชำระเป็นเงินสดตามงวดที่ตกลงกันและการให้สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยภายใต้ระยะเวลา4ปีสโมสรแอสตันวิลล่าทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเจ้าของแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกฤดูกาลที่ผ่านมาประกาศโปรแกรมอุ่นเครื่องปีซีซั่นในทวีปเอเชียโดยทัพสิงห์พงาดจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียออสตาที่สนามกีฬาแห่งชาติเกโลราบังกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในวันที่1สิงหาคมนี้จากนั้นจะบินตรงมาประเทศไทยเพื่ออุ่นเครื่องกับ BG ปทุมยูไนเต็ดที่ทรูบีจีสเตเดียมจังหวัดปทุมธานีในวันที่4สิงหาคมเวลา 19:30 นาทีการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย ABC ครับ2026ที่เมืองอาเมดาบาดรัฐคุชราชประเทศอินเดียทัพตบลูกยางหนุ่มไทยแซงชนะโอมานได้3-1เซต17-25 15-25 25-18 และ25-20ทำสถิติชนะ2แพ้1นัดมีเพิ่มเป็น5คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม B ชั่วคราวแมตช์ต่อไปทีมไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 19:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยนายดาโตะอมาจิตซิงกิลประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนากีฬาจักรยานประเภท Extreme Cross Country ในทวีปเอเชียร่วมกับนายคริสตอฟบรูเนลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท City Mountain Bike โดยมีพลเอกเดชาเหียมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยร่วมเป็นสักขีพยานที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยจะเป็นการร่วมมือการพัฒนากีฬาจักรยานเสือภูเขาประเภท Extreme Cross Country ในภูมิภาคเอเชียพร้อมวางรากฐานสู่การสร้างเครือข่ายแข่งขันและเพิ่มโอกาสให้นักกีฬาผู้จัดการแข่งขันและเมืองเจ้าภาพในอนาคตตัวพลเอกเดชากล่าวว่าเป็นข่าวดีที่ทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ City Mountain Bike จะมาจัดการแข่งขันในทวีปเอเชียซึ่งประเทศไทยได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในชาติของเอเชียที่จะมีการจัดการแข่งขันเนื่องจากมีความพร้อมในเรื่องการท่องเที่ยวจากเดิมจักรยานเสือภูเขา Mountain Bike กับ Eliminator ต้องอยู่นอกเมืองแต่ตอนนี้จะนำเอา2ชนิดกีฬาเข้ามาจัดในเมืองอย่างในเมืองไทยก็ดูไว้ที่กรุงเทพมหานครส่วนมาเลเซียก็อาจจะไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ในอนาคตก็จะพัฒนาไปสู่เวิลด์คัพซึ่งมีการบรรจุในปฏิทินของ UCI ด้วยจากกรณีที่นักกีฬาโค้ชผู้จัดการทีมตะกร้อไทยวอล์กเอาท์ออกจากการแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์โลก2026รอบชิงชนะเลิศล่าสุดสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติหรืออิสตาฟแจ้งข้อกล่าวหานักกีฬาโค้ชและผู้จัดการทีมตะกร้อไทยรวมทั้งหมด8คนนอกจากนี้อีสตาฟยังสั่งระงับบุคคลที่มีรายชื่อดังกล่าวเข้าร่วมการแข่งขันและยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตะกร้อชั่วคราวจนกว่ากระบวนการสอบสวนจะแล้วเสร็จและมีคำตัดสินออกมาเบื้องต้นผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิ์ยื่นหนังสือชี้แจงไปยังอีสตาฟภายในระยะเวลา14วันส่วนบทลงโทษหากถูกตัดสินว่าผิดจริงจะมีตั้งแต่การว่ากล่าวตักเตือนการพักการแข่งขันการปรับเงินไปจนถึงการแบนตลอดชีวิตปริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
1: ์วันนี้เสนอคำว่าปริคำที่เขียนปลอปลารอเรือสระอิอ่านออกเสียงได้สองอย่างคือปริและปริเมื่ออ่านออกเสียงว่าปริมีหลายความหมายความหมายหนึ่งคือแตกออกแยกออกเช่นเขาอ้วนขึ้นเมื่อสวมเสื้อตัวเดิมตะเข็บเสื้อบางแห่งถึงกับปริคำว่าปริยังใช้ในความหมายว่าแย้มได้ด้วยมักใช้กับการพูดเปิดเผยเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้ว่าปริปากเช่นเรื่องนี้สำคัญมากนะห้ามปริปากบอกใครเป็นอันขาดส่วนคำที่ออกเสียงว่าปริมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตใช้ประกอบหน้าคำอื่นแปลว่ารอบเช่นปริมณฑลมีความหมายว่าบริเวณโดยรอบปริทัศน์แปลว่ามองเห็นได้โดยรอบกล้องปริทัศน์คือกล้องเรือดำน้ำสำหรับส่องดูวัตถุบนผิวน้ำได้โดยรอบ
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคบางมีฝนระ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระ20ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรและเวลา 12:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง25เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา 17:50 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง5เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004กรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fineart.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ตั้งแต่วันที่25 มิถุนายนถึง16 กรกฎาคม 2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการการประปานครหลวงรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานวุฒิปริญญาตรีตำแหน่งวิศวกรสิ่งแวดล้อมอัตราว่างจำนวน3อัตรานักคอมพิวเตอร์2อัตรานักวิทยาศาสตร์3อัตรานักบัญชี9อัตรานักอาชีวะอนามัย3อัตรานักทรัพยากรบุคคลและผู้ตรวจสอบรวม2อัตรานักบริหารงานและนักบริหารงานพัสดุขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุผู้สนใจสมัครได้ที่เว็บไซต์ mwa.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29 มิถุนายน 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025040123ต่อ1562และ1579ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น1111อาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคอดำติ่งเนื้อขึ้นสัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินท่านผู้ฟังคะ อาการคอดำรักแร้ค้ำมีติ่งเนื้อขึ้นตามตัวที่หลายคนกำลังประสบปัญหาและอาจคิดว่าเป็นเรื่องผิวหนังทั่วไปแต่จริงๆแล้วอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนของภาวะดื้ออินซูลินภาวะเงียบที่เพิ่มความเสี่ยงโรคเบาหวานชนิดที่2โดยไม่รู้ตัวค่ะภาวะดื้ออินซูลินคือภาวะที่เซลล์ในร่างกายตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้ไม่ดีทำให้น้ำตาลเข้าสู่เซลล์ได้ยากร่างกายจึงต้องผลิตอินซูลินมากขึ้นเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหากปล่อยไว้นานตับอ่อนจะทำงานหนักจนเสื่อมและเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจไขมันพอกตับและความดันโลหิตสูงตามมาอาการของภาวะดื้ออินซูลินในระยะแรกอาจไม่ชัดเจนแต่สามารถสังเกตได้จากน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นง่ายโดยเฉพาะไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องหิวบ่อยอยากรับประทานของหวานหรือแป้งมากขึ้นรู้สึกเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียรวมถึงมีผิวหนังคล้ำหนาเป็นปื้นบริเวณคอรักแร้หรือข้อพับและบางคนอาจมีติ่งเนื้อเล็กๆขึ้นตามลำคอรักแร้หรือหลังรวมด้วยสำหรับสาเหตุสำคัญของภาวะดื้ออินซูลินมักเกิดจากพฤติกรรมการรับประทานอาหารหวานแป้งและไขมันมากเกินไปร่วมกับการขาดการออกกำลังกายภาวะน้ำหนักเกินความเครียดสะสมและการนอนหลับไม่เพียงพอนอกจากนี้ยังอาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมการตั้งครรภ์หรือการใช้ยาบางชนิดเช่นสเตียรอยการรักษาและป้องกันภาวะดื้ออินซูลินสามารถเริ่มได้จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันลดอาหารหวานอาหารมันและแป้งขัดสีเพิ่มการรับประทานผักผลไม้และโปรตีนที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีพักผ่อนให้เพียงพอและลดความเครียดในชีวิตประจำวันรวมถึงควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติโดยในบางรายแพทย์อาจพิจารณาให้ยาร่วมกับการปรับพฤติกรรมเพื่อช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแม้ภาวะดื้ออินซูลินจะดูเป็นเรื่องไกลตัวแต่หากเริ่มสังเกตสัญญาณเตือนและดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงโรคเบาหวานโรคเรื้อรังต่างๆได้ในอนาคตเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมเล็กๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอและหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำโดยเฉพาะผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือมีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวานเพราะการรู้เท่าทันและป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกจะทำให้เราห่างไกลจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีระยะยาวจบบทความประจำวันเรื่องคอดำติ่งเนื้อขึ้นสัญญาณเตือนภาวะดื้ออินซูลินเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
5: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
6: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
6: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและถิติมาอินกลัมอ่าน

0: ุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
1: ์คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
3: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
4: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
5: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
4: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
5: ้เฮ้ย
4: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
6: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
5: ขับขี่มีสติ
4: ชีวิตปลอดภัย
7: บนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกพระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของ

0: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
1: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
0: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
1: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
0: เฮ้ย
1: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วย

0: คมบาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการปภ.พบประชาชน

ครับสวัสดีครับท่านฟังที่อยู่ทางบ้านครับวันนี้วันที่23มิถุนายน2569ครับรายการปภ.ประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.5 MHz จังหวัดภูเก็ตครับซึ่งออกอากาศครอบคลุมพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันได้แก่จังหวัดระนองภูเก็ตพังงากระบี่ตรังและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมทั้งถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียแฟนเพจ Facebook สปท.ภูเก็ตเรดิโอซึ่งสามารถรับฟังรับชมได้ทั่วประเทศนะครับในทุกวันอังคารระหว่างเวลา 13:00 นถึง 14:00 นภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตโดยในวันนี้นะครับก็ได้มอบหมายให้ส่วนป้องกันและปฏิบัติการจัดทำรายการวิทยุนี้ขึ้นมาเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการประชาสัมพันธ์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งรายการของเรานี้นะครับก็ได้รับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตสำหรับวันนี้ครับมีผมจตุพงษ์แก้วใสเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามานะครับในช่วงที่รายการของเรากำลังออกอากาศอยู่ก็ได้นะครับถ้าเป็นการขอเพลงนะครับเรื่องของความบันเทิงนอกจากสาระแล้วเรามีความบันเทิงด้วยนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามานะครับขอเพลงนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์081388 7617นะครับแต่ถ้ากรณีเป็นเรื่องของการขอความช่วยเหลือนะครับทางด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็สามารถโทรเข้ามาทางหมายเลขฮอตไลน์สายด่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์1784นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ1784โทรฟรี24ชั่วโมงนะครับหรืออาจจะขอคำปรึกษาอะไรต่างๆก็ได้นะครับก็โทรเข้ามาที่หมายเลขนี้ก็ได้นะครับทั้ง1784และว่า081388 7617ก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีหลายๆเรื่องนะครับที่มานำเรียนทุกฟังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็อีก7วันข้างหน้านะครับเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนนะครับก็กรมปภ.ของเราเองนะครับนอกจากจะเรื่องของสาธารณภัยแล้วนะครับเราก็ยังรับผิดชอบในเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนด้วยเช่นเดียวกันนะครับวันนี้ก็จะได้เรียนท่านผู้ฟังนะครับว่าสำหรับวันนี้เนี่ยเรามีอุบัติเหตุท้องถนนนะครับในเรื่องของจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนผู้บาดเจ็บนะครับมีมากน้อยเพียงใดนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นสาระน่ารู้นะครับเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับหลีกเลี่ยงอย่างไรนะครับเรื่องของภัยต่างๆนะครับเช่นเรื่องของการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงนะครับเรื่องของการหลีกเลี่ยงการขับรถเร็วการดื่มหรือการง่วงนะครับเรื่องของการใช้โทรศัพท์ต่างๆในขณะที่เราขับขี่รถอยู่นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับในช่วงเวลานี้นะครับก็คือเรื่องของการรู้รับมืออุทกภัยดินถล่มนะครับเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้รายงานนะครับแล้วก็มีประกาศนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยได้เข้าสู่ฤดูฝนนะครับตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันของเรานะครับวันนี้เราก็มีสาระน่ารู้นะครับในเรื่องของอุทกภัยดินโคลนถล่มนะครับว่าเราจะมีวิธีการสังเกตนะครับหรือวิธีการรับมือนะครับหรือติดตามข้อมูลอย่างไรนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นสาระน่ารู้นะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยววันนี้มีอัปเดตสถานการณ์นิดนึงนะครับก็ในช่วงที่ผ่านมาสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเรานะครับก็มีการฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้านะครับกรณีที่มีเกิดเหตุขนาดใหญ่นะครับทางที่ท่านฟังก็ทราบแล้วนะครับว่าภัยเนี่ยเราก็แบ่งออกเป็น3ระดับใช่ไหมครับก็คือระดับที่1ระดับที่2ระดับที่3ระดับที่4นะครับถ้าระดับที่1ก็คือภัยไม่รุนแรงมากนักนะครับก็อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลนะครับหรืออบจ.นะครับถ้าภัยรุนแรงขึ้นมาสักนิดนึงนะครับเป็นภัยระดับ2นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในความรับผิดชอบของทางอำเภอนะครับของท่านนายอำเภอแล้วก็ของจังหวัดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองนะครับแต่กรณีที่เป็นภัยลุกลามขึ้นมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่เกิดภัยต่อเนื่องติดต่อกันหลายๆจังหวัดตั้งแต่2จังหวัดขึ้นไปอันนี้เขาเรียกว่าภัยขนาดใหญ่นะครับ
เป็นภัยระดับ3นะครับซึ่งในครั้งนี้เราก็มีการสมมุติสถานการณ์นะครับว่ากรณีเกิดภัยระดับ3เนี่ยเราก็มีการซักซ้อมแผนกรณีเกิดภัยแบบนี้นะครับทางส่วนกลางหรือทางรัฐบาลก็จะมีการจัดตั้งนะครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติส่วนหน้าก็คือจัดตั้งที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาภัยเขต18ที่ภูเก็ตนะครับเราก็จะมีการบริหารจัดการสาธารณภัยอันนี้เราก็ได้เรียนเชิญนะครับทั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยจังหวัดนะครับทั้ง5จังหวัดก็คือจังหวัดภูเก็ตพังงากระบี่ระนองตรังนะครับแล้วก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน40หน่วยงานนะครับเข้าฝึกซ้อมแผนไปนะครับซึ่งที่ได้เรียนนำเรียนทุกฝั่งนะครับว่าเพื่อที่จะได้สร้างนะครับความมั่นใจนะครับว่ากรณีเกิดภัยขึ้นมาจริงๆนะครับส่วนราชการเองเนี่ยเราก็จะได้ประสานหน้าที่นะครับแล้วก็บูรณาการประสานงานกันนะครับเพื่อให้ภัยนั้นได้หมดสิ้นไปอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราได้มีการฝึกซ้อมกันนะครับในทุกๆปีนะครับก็เดี๋ยวนะครับในส่วนของจังหวัดอื่นๆนะครับก็มีการฝึกซ้อมเช่นเดียวกันนะครับซึ่งจังหวัดภูเก็ตเองเนี่ยครับก็จะมีการฝึกซ้อมแผนนะครับก็ประมาณสัปดาห์เดือนหน้านะครับเดือนหน้าก็คือเดือนกรกฎาคมนะครับจังหวัดระนองก็เช่นเดียวกันนะครับพังงานะครับกระบี่แล้วก็จังหวัดตรังนะครับก็จะเป็นทยอยฝึกซ้อมแผนกันนะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะได้นำเรียนท่านผู้ฟังนะครับส่วนท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านในจังหวัดต่างๆถ้าสนใจนะครับที่จะเข้าเยี่ยมชมนะครับหรือจะมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมแผนของจังหวัดต่างๆนะครับก็ด้วยความยินดีนะครับก็สามารถติดต่อรายละเอียดเข้ามาได้นะครับที่หมายเลขโทรศัพท์เมื่อสักครู่นี้นะครับหรือติดต่อโดยตรงนะครับที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนั้นๆนะครับหมายเลขโทรศัพท์ท่านสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์นะครับหรือโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์081-388-71617นะครับ081-388-7617ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงจากทางรายการสัก2เพลงเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2ของรายการครับ

กลับท่านฟังครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการปภ.เพื่อประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดภูเก็ตนะครับขอบคุณดีเจพี่วันครับวันนี้บทเพลงเพราะๆนะครับก็นะครับช่วงบ่ายๆสบายๆนะครับสำหรับวันอังคารอย่างนี้นะครับก็ท่านฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับอยากฟังเพลงอะไรนะครับรักใครชอบใครนะครับก็ขอบทเพลงเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันได้นะครับโทรมานะครับในช่วงที่รายการของเราออกอากาศอยู่ครับที่หมายเลขโทรศัพท์081-388-7617นะครับถ้าเปิดไม่ทันนะครับเราก็จะแพ็กไว้ก่อนนะครับสัปดาห์ต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะเปิดให้นะครับท่านฟังที่อยู่ทางที่ดูที่ชมทาง Facebook นะครับก็สามารถพิมพ์แชทเข้ามาใน Facebook ของสวทภูเก็ตได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมีข้อความขึ้นทางแชทอยู่นะครับส่วนท่านที่อยู่ที่ฟังรายการทางสถานีวิทยุอยู่ก็โทรเข้ามาได้นะครับไม่ขอเพลงก็ได้นะครับโทรเข้ามาบอกเล่า90เราก็ได้นะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้นะครับในพื้นที่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ภูเก็ตนะครับก็อยากที่จะฟังทางพังงาเป็นยังไงบ้างระนองเป็นยังไงบ้างกระบี่เป็นยังไงบ้างตรังเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้ท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามานะครับเรามีของรางวัลไม่เชิงของรางวัล นะครับเป็นของที่เล็กๆน้อยๆนะครับมอบให้กับท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามานะครับเป็นอะไรเรียกเป็นกระปุกเนาะเป็นกระปุกเป็นตลับนะครับสามารถใส่อาหารได้ใส่ผักได้เข้าตู้ไมโครเวฟได้นะครับวันนี้มี10รางวัล นะครับมีของเนี่ย10ชิ้นนะครับอยากจะมอบนะครับเป็นกำลังใจนะเป็นที่ระลึกนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านฟังที่อยู่ทางบ้านก็โทรเข้ามานะครับว่าสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านที่ท่านอยู่ในขณะนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์081-388-7617นะครับก็นะครับยินดีรับฟังนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับครับสำหรับในระหว่างนี้ที่รอสายที่โทรเข้ามานะครับก็จะได้นำเรียนท่านฟังในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับก็ในวันนี้นะครับเป็นที่23มิถุนายนนะครับ2569นะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งได้พยากรณ์อากาศนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับสำหรับในวันที่23มิถุนายน2569นะครับในพื้นที่ของชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังนะครับแล้วก็รวมสตูลซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดนะครับจะอยู่ที่ 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ 31-34 องศาเซลเซียสนะครับตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับแล้วก็เราก็มีข้อมูลเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันซึ่งเป็นการพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับในช่วงระหว่างวันที่24ถึงวันที่28มิถุนายน2569ซึ่งในพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันนะครับจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60

เซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-35องศาเซลเซียสนะครับเราก็จะเห็นว่าปลายสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีฝนค่อนข้างเยอะซึ่งที่หนึ่งนะครับประมาณ60-70ของพื้นที่นะครับก็อยากเรียนท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับก็ได้ติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับจากหน่วยงานของทางราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนะครับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะครับซึ่งเป็นกรมหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นกองหนึ่งที่อยู่ในกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับแล้วก็หรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้นะครับก็นะครับเพื่อท่านผู้ฟังจะได้วางแผนนะครับในการดำเนินชีวิตนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับเราก็ได้วางแผนได้ถูกต้องนะครับเราจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องของปริมาณน้ำอะไรต่างๆด้วยนะครับครับข้อมูลอย่างนี้นะครับถ้าท่านผู้ฟังได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเรานะครับได้พัฒนาแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับซึ่งใช้ชื่อว่าไทย Disaster Alert นะครับซึ่งท่านฟังที่ติดตามรายการของทาง Facebook นะครับตอนนี้เราก็แชร์ไทย Disaster Alert นะครับขึ้นไว้ที่จอนะครับส่วนท่านฟังที่รับฟังทางสถานทางวิทยุนะครับทางคลื่นวิทยุนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไทย Disaster Alert ได้นะครับเป็นอักษรภาษาอังกฤษนะครับไทยก็ THAI ไทยนะครับ Disaster ก็ DISASTER นะครับ Alert ก็ALERT นะครับไทย Disaster Alert นะครับซึ่งจะเป็นรูปลำโพงนะครับกับรูปแผนที่ประเทศไทยจะเป็นสีส้มๆนะครับซึ่งระบบนี้นะครับซึ่งแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถรองรับได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับเพราะฉะนั้นโทรศัพท์ทุกยี่ห้อนะครับรองรับแอปพลิเคชันของเราได้หมดเลยนะครับอันนี้เป็นการดาวน์โหลดฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรใดๆนะครับอยากจะเรียนท่านฟังได้ดาวน์โหลดเอาไว้นะครับเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์มากนะครับซึ่งเราจะมีข้อมูลแบบเรียลไทม์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นภัยต่างๆนะครับอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยนะครับซึ่งเมื่อดาวน์โหลดแล้วนะครับแอปพลิเคชันก็จะให้ท่านฟังได้เลือกจังหวัดข้อมูลที่เราสนใจนะครับ3จังหวัดนะครับเช่นเราอยู่ที่ภูเก็ตพังเราอยู่ที่ภูเก็ตเราอาจจะเลือกจังหวัดภูเก็ตพังงาอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะเลือกกรุงเทพมหานครหรือเลือกเชียงใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับซึ่งเราก็จะได้เข้าถึงข้อมูลของจังหวัดนั้นเช่นท่านฟังอยู่ภูเก็ตแต่มีลูกอยู่เชียงใหม่นะครับมีญาติอยู่สงขลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สามารถเป็นห่วงนะครับว่าข้อมูลเป็นยังไงบ้างก็สามารถดาวน์โหลดได้แต่เมื่อดาวน์โหลดแล้วเลือกจังหวัดแล้วนะครับภายหลังเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงอีกก็ได้นะครับเปลี่ยนแปลงได้อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองใช้ดูนะครับเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากนะครับท่านฟังก็สามารถที่จะอัปเดตเขาเรียกอะไรสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับที่จะวางแผนการใช้ชีวิตของเราได้นะครับก็อยากจะให้ดาวน์โหลดไว้นะครับชื่อว่าไทย Disaster Alert นะครับไทยก็ THAI ไทยนะครับ Disaster DISASTER Alert ก็ ALERT นะครับอันนี้เราไม่ใช่เป็นวิชาชีพอย่างแน่นอนนะครับครับก็ถ้าฟังที่ดาวน์โหลดแล้วนะครับหรือโทรมาบอกเล่ารายละเอียดก็ได้นะครับว่าดาวน์โหลดแล้วท่านสามารถใช้ประโยชน์ของแอปพลิเคชันตัวนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับวันนี้เรามีของที่ระลึกนะครับที่มอบให้กับท่านฟังด้วยนะครับที่เข้าโทรเข้ามาในรายการของเรานะครับวันนี้เป็นกล่องนะใส่อาหารนะครับสามารถใส่อาหารก็ได้ใส่ผักผลไม้ได้ทั้งนั้นเลยสามารถนำเข้าตู้ไมโครเวฟก็ได้ด้วยนะครับวันนี้มีให้10รางวัล นะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่หมายเลขดังกล่าวนะครับในช่วงที่เดี๋ยวช่วงนี้ก็เดี๋ยวไปฟังเพลงนะครับเพราะๆอีกสักทางรายการนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังเพลงนะครับอย่าลืมนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับไทย Disaster Alert นะครับหรือโทรเข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์0813887617นะครับหรือท่านฟังที่ไม่อยากที่จะเสียค่าโทรศัพท์เนาะก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาได้นะครับเป็นแอดไลน์ของผมนี่แหละนะครับที่ไลน์ ID JAY8066 นะครับ JAY8066 เป็นภาษาอังกฤษครับ JAY8066 นะครับหรือโทรเข้ามาที่081-388-7617ก็ได้นะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงจากทางรายการสัก2เพลงครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่3ของรายการครับ

0: ครับท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งครับรายการปภ.พบประชาชนเพื่อประชาชนทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับช่วงที่แล้วนะครับก็ได้นำเรียนทุกฟังในเรื่องของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับของเรานะครับก็คือไทย Disaster Alert นั่นเองนะครับตอนนี้รายการของเราก็อากาศอยู่นะครับตอนนี้นะครับมีท่านฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับโทรเข้ามานะครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับไม่ทราบโทรจากที่ไหนครับจังหวัดอะไรครับ
1: มาจากเมลเบิร์นออสเตรเลียครับ
0: โอ้รายการของเรานะครับออกอากาศไปไกลมากๆเลยนะครับทางอันนี้ต้องรับฟังจาก Facebook อยู่ใช่ไหมครับขอทราบชื่อสักนิดนึงครับผมจากเมลเบิร์นออสเตรเลียครับ
1: เรียกชื่อว่านนทกรแล้วกันครับเรียกนนก็ได้คร
0: ับ อ๋อคุณนนนะครับคุณนนนี่เป็นคนไทยใช่ไหมครับ
1: ครับผมเป็นคนยะลาครับ
0: โอ้ครับยินดีมากๆเลยนะครับคุณนนท์ครับแสดงว่ายังคิดถึงประเทศไทยอยู่นะครับยินดีมากเลยที่เป็นแฟนรายการของเรานะครับคุณนนท์ขออนุญาตคุณนนท์นะครับได้เล่ารายละเอียดทั้งสภาพอากาศของทางเมืองเมลเบิร์นออสเตรเลียท่านฟังทราบสักนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างครับสภาพอากาศทางโน้นครับ
1: โอเคตอนนี้คือเข้าอากาศหน้าหนาวครับเพราะว่าออสเตรเลียอยู่ในขั้วโลกใต้เพราะฉะนั้นคือเดี๋ยวตอนช่วงกลางปีเนี่ยก็คือเดือน6เดือน7เนี่ยก็จะเป็นช่วงฤดูหนาวแล้วก็เป็นปลายปีเนี่ยก็จะกลายเป็นฤดูร้อนซึ่งไปเป็นขั้วโลกใต
0: ้
1: ต่างกับทางสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเพราะว่าเขาเป็นคุณขั้วโลกเหนือเพราะฉะนั้นคือถ้าขั้วโลกเหนือนี่คือตอนนี้ก็จะเป็นช่วงที่อากาศจะร้อนใช่ไหมฮะ
0: ครับ
1: ผมเดานะแต่ว่าถ้าปลายปีนี่คือเขาจะเป็นช่วงหน้าหนาว
0: ใช่ครับ
1: มีหิมะตกตอนนี้อ่ะตอนกลางปีเนี่ยที่นี่เป็นหน้าหนาวก็เลยเป็นตกกลางปีถ้าเป็นปลายปีจะเป็นหน้าร้อนของที่นี่ก็จะกลายเป็นว่าคริสต์มาสที่นี่ก็จะไม่มีหิมะก็จะกลายเป็นความร้อนแทนคริสต์มาส
0: โอ้ครับ
1: โลกเลย
0: โอ้อันนี้เป็นความรู้ใหม่เลยนะครับนี่ครับคุณนนท์ครับครับ
1: ถ้ามาจะมาเที่ยวออสเตรเลียจะโลกใต้หรือนิวซีแลนด์ใช่ไหมปลายปีเนี่ยเดือนธันวาเนี่ยจะกลายเป็นร้อนมาไม่ได้แต่จะมาคริสต์มาสมาหาหิมะ
0: ครับแล้วช่วงนี้ยังมีหิมะตกไหมครับในช่วงเดือนนี้ครับเดือนมิถุนาย
1: นกรกฎ
0: า
1: คมตอนนี้เริ่มตกแล้วครับตอนนี้เริ่มตกแล
0: ้
1: ว
0: น่ารักมากเลย
1: แล้วก็ค่อนข้างหนาอยู่ช่วงนี้ก็หนาวเย็นสบายยังไม่หนาวแรงมาก
0: ครับมีแดดไหมครับมีแดดไหมครับ
1: ก็แดดมีครับมีก็มีตอนกลางวันแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยกลางวันนี่คือจะสั้นลงหมายความว่าถ้าเกิดตื่นขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยประมาณ 7-8 โมงเนี่ยอากาศยังจะดูเป็นเบิ่นๆอยู
0: ่
1: แล้วก็พอกลางวันเป็นช่วงสั้นลงมันแดดน้อยลงเนี่ยช่วงประมาณ 4 โมง 5 โมงเย็นเนี่ยก็จะเริ่มมืดละจะมืดเร็ว 5 โมงเย็นนี่ก็เริ่มมืดละแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าร้อนนี่คือหน้าร้อนจะยาวขึ้นเพราะว่าหน้าร้อนนี่คือตั้งแต่ 6 โมงเช้านี่คือแดดก็เริ่มมาแล้วจนถึงกระทั่ง 2 ทุ่มก็ยังแดดมาอยู่นะฮะ
0: อ๋อครับครับ2ทุ่มยังมีแดดนะครับคุณนันครับ
1: ใช่ยังมีแดดอยู่จ้าอยู่เลยอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกมาก็งงเหมือนกัน
0: โอ้ครับครับ
1: ตอนช่วงหน้าร้อนเนี่ยคนจะออกจากบ้านแล้วก็เป็นมีกิจวัตรยาวนาน
0: ครับครับ
1: แล้วก็ทางรัฐบาลออสเตรเลียก็จะมีหมุนนาฬิกาเพิ่มเวลาเร็วขึ้นแปลว่าเราจะตื่นเช้าขึ้นก็คือจากเวลาห่างกันตอนเนี้ยรัฐบาลที่บางไทยตอนนี้ห่างกับที่ออสเตรเลียก็เรียกว่ามันจะเร็วกว่า3ชั่วโมง
0: อ๋อครับตอนนี้ที่บางไทยเราประมาณบ่ายโมง47
1: เขาจะเล่นนาฬิกาเขาจะกดนาฬิกาให้เร็วขึ้นกว่า1ชั่วโมงกันเพราะว่าคือประมาณ 6-7 โมงเช้าเนี่ยก็แดดกระจ้าแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยอ๋อ
0: ครับครับ
1: เป็นกลางวันที่ยาวนานครับ
0: ครับโอ้นะครับนี่ได้ความรู้เยอะเลยนะครับคุณเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าไปพำนักไปประจำอยู่ที่ทางออสเตรเลียเลยครับ
1: อ๋อผมออกจากเมืองไทยมาตอนปี2001ครับ
0: โอ้หลายปีแล้วนะครับก็2001ก็หลายปีแล้ว
1: 26ก็25ปีก็ใกล้25ปีแล้ว
0: ครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคิดถึงเมืองไทยอยู่ใช่ไหมครับ
1: ก็รักเมืองไทยครับรักเมืองไทย
0: ครับก็ welcome back นะครับคุณนนท์ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับก็ขอบคุณคุณนนท์อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้รายการของเราก็ออกอากาศในพื้นที่ชายฝั่งทะเลดามันทั้งหมดนะครับก็วันนี้ได้ความรู
1: ้
0: ได้ความรู้มากๆเลยนะครับทั้งเรื่องของอากาศเรื่องของเวลาต่างๆนะครับคุณนนท์ครับครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: รักเมืองไทยแล้วก็ชอบภูเก็ตนะครับมีโอกาสก็อยากจะไป
0: ครับครับยินดีต้อนรับนะครับคุณนนท์ครับผมนะครับก็ขอบคุณที่โทรเข้ามาในรายการของเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: ครับคุณนนท์ก็เป็นแฟนรายการของเรานะครับโอ้อยู่ไกลมากนะครับถึงเมืองเมลเบิร์นออสเตรเลียนะครับก็รับชมรายการของเราทาง Facebook นะครับก็ท่านฟังนะครับที่อยู่ที่รับชมรับฟังรายการของเรานะทางเมืองไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภูเก็ตพังงากระบี่และหนองตรังนะครับหรือจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถไลน์เข้ามาหรือโทรเข้ามาในรายการของเราได้นะครับเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของกล่องบรรจุอาหารเนาะคงไปไกลถึงออสเตรเลียนะครับก็เดี๋ยววันนี้เวลาเรารวดเร็วมากเลยนะครับเดี๋ยวช่วงที่ก่อนที่จะหมดช่วงนี้ไปนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตขอบคุณคุณนนท์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะขออนุญาตได้รายงานท่านฟังในเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างนะครับก็ยังเป็นเรื่องที่อยู่ความในความสนใจของท่านผู้ฟังนะครับซึ่งเราก็มีข้อมูลนะครับจากหน่วยงานนะครับของทางราชการซึ่งจะมีเรื่องของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับซึ่งจังหวัดกระบี่ของเรานะครับตอนนี้เรามีอยู่5อ่างเก็บน้ำนะครับเราเริ่มจากอ่างเก็บน้ำห้วยลึกครับตอนนี้จะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 99.18% นะครับอ่างเก็บน้ำคลองหยาครับมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 97.19% อ่างเก็บน้ำคลองแห้งครับปริมาณน้ำอยู่ที่ 37.56% นะครับอันนี้จะน้ำจะน้อยลงสักนิดนึงนะครับที่คลองแห้งนะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำบางกำปลัดครับมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 72.67% นะครับแล้วก็อ่างสุดท้ายของจังหวัดกระบี่ครับเป็นอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียวซึ่งมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 52.59% นะครับก็คือครึ่งอ่างนะครับต่อไปก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กของจังหวัดตรังนะครับซึ่งจะมีอยู่3อ่างเก็บน้ำนะครับลำดับที่1ครับจะเป็นอ่างเก็บน้ำพรุเตยนะครับซึ่งก็มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 98.93% นะครับต่อไปจะเป็นคลองสายขาวนะครับคลองสายขาวมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 73.51% แล้วก็คลองท่างิ้วนะครับอ่างเก็บน้ำท่างิ้วนะครับมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 59.41% นะครับส่วนจังหวัดพังงานั้นไม่มีพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะครับจังหวัดระนองครับคลองหาดส้มแป้นนะครับอ่างเก็บน้ำคลองหาดส้มแป้นก็จะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 91.50% นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นจังหวัดภูเก็ตซึ่งมีอ่างเก็บน้ำอยู่3แห่งนะครับอ่างที่1ครับอ่างบางเหนียวดำครับมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 42.49% ก็ตีว่าประมาณสักครึ่งอ่างนะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำบางวาดครับก็มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 44.41% แล้วก็สุดท้ายครับจะเป็นอ่างเก็บน้ำคลองกระทะนะครับก็จะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 48.34% เพราะฉะนั้นของจังหวัดภูเก็ตนะครับก็จะมีปริมาณน้ำอยู่ที่ครึ่งอ่างนะครับก็ถือว่าในช่วงนี้นะครับปริมาณน้ำก็ยังคงเพียงพอนะครับสำหรับใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคนะครับก็เราจะนำข้อมูลนี้ครับมารายงานเพื่อฟังในทุกๆสัปดาห์ครับเพราะว่าน้ำถือว่าเป็นพลังงานหรือเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงจากทางรายการอีกสัก1เพลงนะครับเดี๋ยวกลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของรายการครับ

0: ครับท่านฟังครับก็กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการปภ.เพื่อประชาชนเพื่อประชาชนนะครับทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz จังหวัดภูเก็ตนะครับก็เรียนฝากท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับท่านฟังที่ถ้ามีเวลานะครับมีโทรศัพท์มือถืออยู่กับมือนะครับก็อยากจะให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าแอปพลิเคชันนี้นะครับไทย Disaster Alert นะครับซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีข้อมูลในเรื่องของการป้องกันบรรเทาสาภัยนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับถ้าได้รับการแจ้งเตือนที่เร็วนะครับก็จะลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินนะครับครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็มีโครงการดีๆนะครับที่จะนำเรียนท่านผู้ฟังนะครับก็คือในช่วงนี้นะครับดังที่ได้เรียนท่านผู้ฟังตั้งแต่ตอนต้นนะครับว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาภัยของเราเองเนี่ยเรื่องสาธารณภัยแล้วเนี่ยครับเราก็ยังดูแลในเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยบนท้องถนนด้วยนะครับโดยในช่วงเวลานี้นะครับสำหรับปีงบประมาณนี้นะครับทางกรมป้องกันบรรเทาสาภัยเองเนี่ยก็ได้มีโครงการนะครับเรื่องของการลดอุบัติเหตุทางถนนนะครับเป็นโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนนะครับสำหรับของจังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเราก็กำหนด2ที่นะครับซึ่งโครงการนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาของเรานะครับได้รับผู้เข้ารับการอบรมนะครับมีความรู้นะครับมีทักษะการเอาชีวิตรอดบนท้องถนนนะครับแล้วก็เกิดความตระหนักแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการใช้รถใช้ถนนมีวินัยปฏิบัติตามกฎจราจรซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันได้นะครับซึ่งในครั้งนี้นะครับสำหรับในปีงบประมาณนี้เองนะครับเราก็กำหนดไว้2โรงเรียนนะครับก็คือเพิ่งอบรมไปเมื่อวานนะครับวันจันทร์ที่22มิถุนายนนะครับที่โรงเรียนวิชิตสงครามนะครับตำบลวิชิตอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตก็มีนักเรียนเข้าร่วมมีประมาณ100คนนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันอังคารที่23นะครับก็นะครับไปฝึกอบรมนะครับที่โรงเรียนเป็นนักศึกษานะครับของวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะครับก็มีเมื่อเช้าผมก็ไปร่วมด้วยนะครับก็มีนักศึกษาเนี่ย เข้าร่วมประมาณ100คนนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องนะครับผู้ปกครองได้มีความอุ่นใจนะครับเมื่อลูกหลานของเราขับขี่รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะครับก็จะได้มีความปลอดภัยนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพังงากระบี่ตรังนะครับแล้วก็จังหวัดอื่นๆนะครับก็จะได้มีโครงการลักษณะอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะได้ดำเนินท่านผู้ฟังในภายหลังนะครับว่าผลการฝึกอบรมเป็นอย่างไรบ้างนะครับครับทั้งหมดนั้นนะครับก็เป็นความห่วงใยนะครับจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับครับท่านฟังครับรายการปภ.เพื่อประชาชนเพื่อประชาชนนะครับก็จะได้นำข่าวสารแจ้งเตือนมาแจ้งเตือนท่านผู้ฟังในทุกวันอังคารระหว่างเวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 96.75 MHz จังหวัดภูเก็ตและถ่ายทอดสดทางโซเชียลมีเดียนะครับแฟนเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอโดยรับการอนุเคราะห์เวลาจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตซึ่งรายการของเรานะครับก็อำนวยการโดยผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตนะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายการของเรานะครับคงจะก่อประโยชน์นะครับให้กับท่านฟังได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับกราบขอบพระคุณนะครับทุกสายที่โทรเข้ามาทุกความคิดเห็นที่โทรเข้ามานะครับวันนี้นะครับผมนะครับแล้วก็ดีเจพี่วันนะครับก็ต้องกราบลาท่านฟังไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าในวันอังคารหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการปภ.พบประชาชนโดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต18ภูเก็ตทุกวันอังคารเวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: เกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าราคา 17-45 บาทเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
4: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
3: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
4: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
3: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
4: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตามพระราชบัญญัติตั๋วร่วมรถไฟฟ้าราคา 17-45 บาทเริ่มใช้วันที่1มกราคม2570เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน
7: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการตามพระราชบัญญัติตั๋วร่วมเพื่อยกระดับระบบขนส่งมวลชนโดยกำหนดอัตราค่าโดยสารไฟฟ้าทุกสีในราคา 17-45 บาทต่อเที่ยวและจัดเก็บค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลนันทิกาจิตปาโลรายงาน
1: ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยืนยันมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบินประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
8: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบินค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาจัดงานวันสถาปนาครบรอบ84ปีย้ำขับเคลื่อนประเทศด้วยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อยกระดับการพยากรณ์อากาศให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
9: นางสาวสุกัญญานียะวินทานอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจัดพิธีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบ

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลได้เก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
2: พ.ร.บ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
4: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
5: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
4: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
6: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
5: ขับขี่มีสติ
4: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
7: เออเนี่ยเนอหยุดเล่นก่อนลูกไปซื้อซุปยาให้พอทักซองที่และตังที่เลือกไปซื้อนมนะลูกนะ
8: คร
7: ับ
8: พ่อ
9: ไม่ได้เด็กยังไม่ต้องจะแปดตีติดร่างนั้น
7: ใช่แค่นั้นหรอก
10: ก็เพราะการจำหน่ายบุหรี่ให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า18ปีมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับพบการกระทำความผิดร้องเรียนได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุราที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชโทรศัพท์075 360 068
11: รัฐบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยืนสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
12: ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
13: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
14: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตFM 96.75 MHz ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการอันดามันเช็คอินดำเนินรายการโดยทีมงานสวท.ภูเก็ต

0: วัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการน้ำมันชิคอินทางโสทภูเก็ต FM 96.75 MHz ค่ะวันนี้อยู่กันในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ค่ะช่วงบ่ายเวลาประมาณ 14:10 ค่ะไปจนถึง 15:00 นทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz และผ่านทาง Facebook Live ค่ะเพจสวทภูเก็ต Radio ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันพันธ์พรายพันธ์และน้องตาค่ะธีรพลเดโชชัยสกุลนะคะซึ่งทางรายการน้ำมันชิคอินค่ะก็จะเจอผู้ฟังในช่วงของวันอังคารและวันพฤหัสบดีค่ะเวลาเดียวกันค่ะ 14:10 โดยประมาณถึง 15:00 วันนี้ก็หยิบยกหลายข่าวเลยทีเดียวค่ะที่น่าสนใจมาให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันนะคะใครที่ติดตามผ่านเพจสวทภูเก็ตเรดิโอค่ะส่งข้อความส่งกำลังใจกันมาได้นะคะทีมงานสวทภูเก็ตนะคะติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งในและนอกพื้นที่นำเสนอให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันในทุกวันนะคะหลากหลายรายการเลยทีเดียวช่วงบ่ายวันอังคารและวันพฤหัสบดีก็อยู่กันในรายการอนามันชิคอินกับดิฉันว่าพันพรายพันนะคะผู้ฟังหลายท่านคงจะติดตามความเคลื่อนไหวข่าวสารในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกันแบบอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวในหลากหลายข่าวสารนะคะหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจที่วันนี้จะหยิบยกมาให้คุณฟังได้ติดตามข้อมูลกันนั่นก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีการเปิดปฏิบัติการกวาดล้างโนมินีต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงจังหวัดฝั่งอันดามันอีก2จังหวัดด้วยกันค่ะเป็นการเดินหน้าปราบปรามโนมินีในระยะที่3หรือเฟสที่3ของทางตำรวจแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาครึ่งวันเห็นจะได้นะคะทางทีมข่าวสวทภูเก็ตและดิฉันเองนี่แหละค่ะก็ได้ลงพื้นที่ไปกับทางทีมงานแบบบูรณาการเลยทีเดียวหลายภาคส่วนทั้งส่วนกลางและในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็ออกปฏิบัติการกันตั้งแต่ช่วงฟ้าสางเลยทีเดียวจะเป็นยังไงรายละเอียดจะยังไงเชื่อว่าหลายท่านคงจะติดตามข้อมูลข่าวสารไปแล้วบ้างนะคะเดี๋ยวในรายการจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันรวมไปถึงล่าสุดเมื่อช่วงใกล้เที่ยงที่ผ่านมาค่ะก็ลงไปติดตามข่าวนะคะแล้วก็มีการแถลงข่าวนะคะแถลงข่าวผลการกวาดล้างแรงงานต่างด้าวเหมือนกันในพื้นที่ของอำเภอเมืองภูเก็ตสามารถควบคุมตัวนะคะชาวจีนนะคะที่มารับจ้างนะคะก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยได้19คนด้วยกันรวมไปถึงแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหรือว่าชาวพม่านี่แหละค่ะอีก3รายในสายก่อสร้างนะคะแห่งหนึ่งในพื้นที่ของตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตรวมแล้ว22รายทีมแถลงข่าวเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะก็นำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันสินค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบูรณาการหลายฝ่ายเลยทีเดียวค่ะมีทั้งกรมน.ด้วยตำรวจภูธรด้วยตรวจคนเข้าเมืองด้วยจัดหางานด้วยแรงงานจังหวัดด้วยรวมไปถึงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตด้วยเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วก็ช่วงท้ายค่ะช่วงท้ายของรายการวันนี้ได้รับเกียรติจากทางท่านนายกเทศมนตรีตำบลราวัยค่ะท่านเจมส์ไกทัศน์นะคะมาพูดคุยถึงการปรับปรุงที่ทำการเทศบาลตำบลราวัยใหม่นะคะเพื่อที่จะรองรับงานทะเบียนราษฎรให้บริการพี่น้องประชาชนประเด็นนี้เราเคยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับนายกเทศมนตรีตำบลราวัยแล้วแหละว่าในเรื่องของการปรับปรุงพื้นที่ปรับปรุงตัวอาคารที่มีการใช้งานมาแล้วหลายสิบปีนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนหลายท่านคงที่เดินทางหรือว่าที่อยู่ในพื้นที่ตำบลราวัยเห็นแล้วแหละว่าตัวอาคารเดิมตอนนี้ก็มีการปรับปรุงเพื่อที่จะรองรับงานทะเบียนราษฎรแต่จะเป็นยังไงบ้างรายละเอียดตอนนี้ขับเคลื่อนไปถึงไหนแล้วและจะมีงานทะเบียนราษฎรด้านไหนบ้างเดี๋ยวอีกสักครู่ช่วงท้ายรายการนะคะสักประมาณ 14:30 กว่าๆเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับนายกเทศมนตรีตำบลราวัยเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันก่อนสักครู่นึงแล้วกลับมาติดตามรายละเอียดในรายการอนามันชิคอินทางโซทอภูเก็ต FM 96.5 MHz ในวันนี้กันค่ะ
1: บ้านที่ดีเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิดไม่ว่าจะแต่งมุมโปรดซ่อมจุดเล็กๆหรือเติมของใช้เข้าบ้านมาที่ดูโฮมครบทุกอย่างในที่เดียวเฟอร์นิเจอร์ของใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ซ่อมแซมเราก็มีของดีราคาคุ้มช็อปชิ้นเดียวก็คุ้มช็อปหลายชิ้นคุ้มยิ่งกว่าแวะเลยตอนนี้แค่มาก็กำไรที่ดูโฮม
2: เพรา ราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
1: ไม่อ้วน

ะผู้ฟังอยู่ในรายการน้ำมันชิคอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันณพันธ์พรายพันธ์ค่ะผู้ฟังคะในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะหลายท่านคงจะติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางหรือว่าส่วนพื้นที่นะคะมีการนำเสนอข่าวไปแล้วมีการปฏิบัติการกวาดล้างดอมินีในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงอีก2จังหวัดฝั่งอันดามันนั่นก็คือจังหวัดกระบี่และจังหวัดพังงาค่ะกับชุดปราบดอมินีนะคะซึ่งเป็นการบูรณาการหลายหน่วยงานเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าทางเจ้าที่ตำรวจรวมไปถึงที่ดินพัฒนาธุรกิจการค้าจัดหางานนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งฝ่ายปกครองในพื้นที่ของแต่ละจังหวัดด้วยในพื้นที่3จังหวัดฝั่งอันดามันเนี่ยเป็นการปฏิบัติการกวาดล้างดอมินีต่างด้าวระยะที่3นะคะฝั่งอันดามันใน3จังหวัดก็คือภูเก็ตกระบี่และพังงาค่ะโดยมีการออกหมายค้นหรือว่าหมายที่จะไปปฏิบัติการเนี่ยทั้งหมด59หมาย60จุดด้วยกันค่ะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแล้วก็รวมไปถึงอีก2จังหวัดมีการปล่อยแถวระดมกวาดล้างนอมินีในครั้งนี้เมื่อวันเสาร์เนี่ยตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเลยทีเดียวค่ะก็คือเมื่อฟ้าสางก็ออกปฏิบัติการกันเลยทีเดียวมีปล่อยแถวบูรณาการกำลังร่วมเนี่ยกว่า600คนด้วยกันที่หน้าสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตนะคะซึ่ง600เนี่ยก็คือแบ่งเป็น3จังหวัดนะคะแล้วก็การปล่อยแถวเนี่ยเราไม่ได้เอากำลังทั้ง600เนี่ยมายืนแถวเพื่อที่จะปล่อยก็มีชุดที่ลงพื้นที่ไปละเพื่อที่จะรอจังหวะเวลาในการเข้าตรวจค้นแล้วก็ควบคุมตัวหรือว่าจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายนะคะซึ่งในการปฏิบัติการกวาดล้างครั้งนี้นะคะนำโดยทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะนอกจากนั้นอย่างที่บอกแล้วค่ะว่ายังมีหลายหน่วยงานเลยทีเดียวนะคะที่เข้ามาร่วมในการปฏิบัติการกวาดล้างในครั้งนี้ในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็มีทั้งฝ่ายปกครองค่ะนำโดยทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเขตรัฐค่ะก็ร่วมในการลงพื้นที่ครั้งนี้ด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของที่ดินก็มีรองอธิบดีกรมที่ดินค่ะเดินทางมาเองเลยในครั้งนี้นะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมามีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ด้วยจัดหางานด้วยนะคะหลังจากมีการลงพื้นที่ปล่อยขบวนปล่อยแถวไปเรียบร้อยตั้งแต่ช่วง6โมงเช้านะคะปฏิบัติการก็เริ่มดำเนินการนะคะชุดปฏิบัติการเนี่ยที่พาทีมข่าวลงไปด้วยก็คือในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตในช่วงเวลาสายๆค่ะ9โมงกับเกือบ10โมงเข้าไปตรวจสอบโรงแรมที่พักเป็นรีสอร์ทนะคะซึ่งมีการเปิดให้บริการทั้งที่พักร้านอาหารแล้วก็บริษัทนำเที่ยวหรือว่าบริษัททัวร์แล้วก็เป็นร้านกัญชาด้วยและยังเปิดให้เช่ารถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะซึ่งก็เป็นการปฏิบัติการเข้าไปในพื้นที่ตามหมายค้นของศาลนะคะก็มีการออกหมายแล้วก็รวมไปถึงตรวจคนเข้าเมืองด้วยเนื่องจากว่าการเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มต่างด้าวเนี่ยก็ต้องมีตรวจคนเข้าเมืองนี่นะคะเข้าไปเพื่อที่จะตรวจสอบการเดินทางเข้ามาอย่างถูกต้องหรือไม่อย่างไรค่ะจากนั้นในช่วงเวลาประมาณ 11:30 นค่ะก็มีการแถลงข่าวนะคะที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งก็นำโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะก็มีทั้งรองอธิบดีกรมที่ดินนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านรองก็มีในส่วนของทางด้านรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตด้วยแล้วก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตทุกหน่วยงานที่เข้าไปบูรณาการหรือว่าลงไปปฏิบัติการครั้งนี้ก็มาร่วมกันแถลงข่าวที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตค่ะซึ่งเป็นการแถลงข่าวนะคะเน้นในส่วนของ3พื้นที่ที่ออกปฏิบัติการแล้วค่ะแต่ดิฉันจะนำมาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมก็คือในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะในพื้นที่บอกแล้วก่อนหน้านี้นะคะว่ามีการออกหมายทั้งหมด59หมายด้วยกันแล้วก็ลงไปตรวจค้นจับกุมถึง60จุดนะคะจากการแถลงข่าวค่ะในภาพรวมในการปฏิบัติการครั้งนั้นนะคะวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อวันที่20มิถุนายนนะคะมีการตรวจสอบที่ดินเป้าหมายถึง89แปลงค่ะมูลค่าพื้นที่กว่า49ไร่ค่ะและก็มูลค่าที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้างทั้ง49ไร่หรือว่า89แปลงเนี่ยมูลค่าสูงถึง 1,053 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะโดยศาลได้มีการอนุมัติหมายนะคะที่
ลงไปปฏิบัติงานอย่างที่บอกแล้วค่ะว่า59หมายซึ่งเป็นคนไทยถึง28คนและชาวต่างชาติ31คนค่ะชาวต่างชาติเนี่ยก็มีการแบ่งแยกออกมานะคะว่าเป็นชาติไหนบ้างนะคะก็มีทั้งในส่วนของอิสราเอลฝรั่งเศสโปแลนด์สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็แอฟริกาใต้รวมไปถึงอังกฤษเนเธอร์แลนด์และรัสเซียค่ะส่วนทางผู้เป็นประธานในการแถลงข่าวยามพลตำรวจเอกสำราญนวลมาในก็กล่าวในการแถลงข่าวนะว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้ค่ะแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะก็คือกลุ่มแรกนั้นจะเป็นแบบนอมินีที่มีการจดทะเบียนในลักษณะคนไทยถือหุ้น 50% แล้วก็ต่างชาติที่สามารถทำธุรกิจได้ในประเทศไทยก็คือ 49% ก็คือไม่ให้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งนะคะก็จะต้องเป็นคนไทยถือหุ้นในบริษัทเนี่ยอยู่ที่ 51% ต่างชาติได้แค่เพียง 49% แต่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจนกลายเป็นต่างชาติถือหุ้นมากกว่าคนไทยหรืออาจจะถือหุ้นทั้ง 100% เลยค่ะและอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่2ค่ะคุณฟังค่ะเป็นบริษัทที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติมากกว่าคนไทยซึ่งเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจในพื้นที่3จังหวัดฝั่งอันดามันถ้าอย่างที่บอกล่ะค่ะภูเก็ตกระบี่พังงาพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญในฝั่งอันดามันเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีในเฟสที่3หรือระยะที่3นี้ถือได้ว่าเป็นการสืบมาข้อมูลข่าวสารมาในเชิงลึกแล้วก่อนที่จะมีการขออนุมัติหมายจากศาลจังหวัดแต่ละพื้นที่นะคะถึง59หมายด้วยกันโดยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะระบุนะคะว่าก่อนเข้าสู่ปฏิบัติการในเฟส3โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการดำเนินคดีกับนอมินีมาแล้วถึง15คดีด้วยกันค่ะแล้วก็มีการสิ้นสุดคำพิพากษาแล้วหรือว่าศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยหลายคดีแต่ท่านได้กล่าวในส่วนของคดีที่น่าสนใจค่ะผู้ฟังคะก็คือกรณีหรือว่าคดีของร้านอาหารค่ะที่ศาลได้พิจารณาแล้วแล้วก็มีบทลงโทษให้จำคุก1ปีและปรับ 50,000 บาทโดยไม่รอลงอาญาค่ะนั่นคือคดีที่น่าสนใจที่ท่านหยิบยกขึ้นมาในการแถลงข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะในขณะที่คดีอื่นค่ะส่วนใหญ่นั้นศาลลงโทษจำคุก1ปีก่อนลดโทษเหลือประมาณ 5-6 เดือนแล้วก็รอลงอาญา2ปีด้วยกันค่ะพร้อมมีการปรับ 50,000 บาทนอกจากนี้นะคะยังพบว่าปัญหาของธุรกิจรถเช่าในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมีผู้ประกอบการบางรายนะคะให้ชาวต่างชาติที่ไม่มีญาติขับขี่เนี่ยเช่ารถพร้อมกับเก็บเงินค่าเช่ารถรวมกับค่าปรับไว้ล่วงหน้านะคะหากต่างชาติถูกจับกุมก็จะเอาเงินส่วนนี้ล่ะค่ะไปจ่ายค่าปรับก็ถือว่าเป็นการดำเนินกิจการเป็นการดำเนินธุรกิจที่ผิดกฎหมายเหมือนกันแล้วก็พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียที่มีพฤติการเป็นแบบนี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในเรื่องของรถเช่าหรือว่าในเรื่องของการกวดขันนอมินีในเรื่องของการกวดขันแรงงานต่างด้าวมีการเข้าไปตรวจค้นจับกุมมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของรถเช่ามีการพูดคุยในเรื่องของการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการตรวจสอบร้านรถเช่าแต่เนื่องด้วยจากกฎไม่มีตัวกฎหมายเนี่ยมาเขาเรียกว่ามาบังคับใช้กับร้านรถเช่าแต่เราก็ใช้วิธีการขอความร่วมมือให้รถเช่าหรือว่าบริษัทรถเช่าหรือร้านรถเช่าเนี่ยตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่ของผู้ที่จะมาขอเช่ารถก่อนว่ามีหรือไม่ถ้าไม่มีก็ขอร้อง

ดทะเบียนแล้วเสร็จนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือกรรมการทำให้ต่างชาตินั้นกุมอำนาจไว้มากกว่าคนไทยหรือว่าเป็นการปล่อยกิจการนั้นให้กับต่างชาติไปเลยนะคะซึ่งกรมที่ดินค่ะได้ร่วมกับกรมพัฒนาชุมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการตรวจสอบนะคะหลังจากมีการจดทะเบียนแล้วหรือว่าโอนกันแล้วโอนกรรมสิทธิ์กันแล้วก็มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเหมือนกันว่าหลังจากจดทะเบียนซื้อที่ดินไปแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนข้อมูลผู้ถือหุ้นหรือไม่นะคะเบื้องต้นก็พบว่าธุรกิจเนี่ยที่เข้าข่ายบริษัทโนมินีเนี่ยถึง120บริษัทด้วยกันค่ะผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบโนมินีระดับจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตเองก็ได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วไปถึง39บริษัทด้วยกันค่ะนั่นคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนะคะออกมาพูดออกมาแถลงให้เห็นถึงผลการทำงานซึ่งก่อนหน้านี้อาจจะพี่น้องประชาชนอาจจะไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารว่ามีการดำเนินปฏิบัติงานไปแล้วมีการจับกุมแล้วหรือไม่ก็เลยอาจจะมองว่าเป็นการหลักหลวมหรือไม่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดนี้แหละค่ะถ้าเมื่อมีการปฏิบัติงานและมีการแถลงข่าวก็จะทำให้เห็นว่าการทำงานของเจ้าที่นั้นมีอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นการทำงานเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องมาแจ้งข่าวหรือว่าบอกข่าวให้พี่น้องประชาชนรับทราบนอกเหนือจากในส่วนของรองอธิบดีกรมที่ดินแล้วนะคะที่ร่วมกันแถลงข่าวในวันนั้นก็ยังมีทางด้านรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยค่ะมอมหลวงผู้ทองใหญ่ค่ะก็ได้ร่วมแถลงข่าวในวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยก็ได้บอกนะคะว่าในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยพบกลุ่มธุรกิจเสี่ยงเข้าข่ายโนมินีมากถึง 8,000 ธุรกิจด้วยกันค่ะซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกเลยทีเดียวค่ะโดยจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงานนะคะทางด้านธุรกิจแล้วก็การถือครองที่ดินและแรงงานผิดกฎหมายด้วยนะคะในส่วนนี้ค่ะรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังกล่าวนะคะว่าปัจจุบันกรมมีระบบเฝ้าระวังพฤติการของธุรกิจโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังคือมีการขอเปลี่ยนผ่านอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าออนไลน์ได้นั่นเองนะคะแต่ทางกรมเองก็มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเหมือนกันเพื่อที่จะตรวจสอบพฤติการที่กระทำผิดกฎหมายเหล่านี้แหละค่ะแล้วก็การตรวจสอบไม่ได้เป็นการปฏิบัติเพียงแค่ครั้งเดียวก็จะมีการตรวจอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะว่าข้อมูลทะเบียนธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันค่ะแล้วก็กรมนั้นมีระบบติดตามตรวจสอบแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวค่ะรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะยังกล่าวฝากถึงนักลงทุนต่างชาติด้วยนะคะว่าอยากจะให้เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศโดยมีการขอผ่านช่องทางที่ถูกกฎหมายค่ะสามารถยื่นขออนุญาตประกอบธุรกิจผ่านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้พร้อมเตือนนะคะในส่วนของสำนักงานบัญชีทนายความสำนักงานกฎหมายนะคะที่จะเป็นกลุ่มแรกๆที่จะรับหน้ากับนักธุรกิจต่างชาติเพราะฉะนั้นกลุ่มเหล่านี้แหละค่ะจะต้องให้ข้อมูลในการทำธุรกิจที่ถูกต้องขั้นตอนที่ถูกต้องไม่เอาแบบลัดคิวหรือว่าเป็นทางลัดนะคะเพราะว่ามันเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งในช่วงท้ายค่ะทางด้านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ฝากเตือนแล้วค่ะว่าจากนี้ไปนะคะไม่ได้จับกลุ่มแค่ผู้ที่กระทำธุรกิจผิดกฎหมายเท่านั้นแต่จะสาวไปถึงผู้ที่ให้คำปรึกษาด้วยหากให้คำปรึกษาในทางที่ผิดนั่นก็คือร่วมกันกระทำผิดกฎหมายเพราะฉะนั้นฝากไปถึงสำนักงานบัญชีสำนักงานทนายความหรือผู้ที่ให้คำปรึกษากับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแบบผิดกฎหมายค่ะเดินหน้าต่อเนื่องเลยจริงๆนะคะในส่วนของการปราบปรามโนมินีจะเห็นได้ว่าเป็นนโยบายสำคัญที่ทางนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลมอบไว้ให้กับหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค่ะส่วนวันนี้ค่ะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะคุณฟังคะก็มีการแถลงข่าวจับกุมแรงงานต่างด้าวนะคะในไซต์งานก่อสร้างในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตค่ะนำโดยร้อยตำรวจเอกเขตรัฐนะคะชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะแถลงข่าวการลงพื้นที่ไปทางทีมบูรณาการร่วมของจังหวัดภูเก็ตแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมน.ตม.หรือว่าตรวจคนเข้าเมืองจัดหางานจังหวัดแรงงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็เข้าไปตรวจพบนะคะว่ามีแรงงานต่างด้าวนะคะที่ไม่ได้มีใบอนุญาตในการทำงานเป็นชาวจีนนั้น19รายด้วยกันแล้วก็ชาวเมียนมาอีก3รายรวมเป็น22รายจึงควบคุมตัวมาที่กองบังคับกองบังคับการกองร้อยอารักษาดินแดนของจังหวัดภูเก็ตแล้วก็มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนไปเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวแล้วมาติดตามในช่วงท้ายของรายการที่จะไปพูดคุยกับนายกเทมค่ะเกี่ยวกับการปรับปรุงพื้นที่เพื่อที่จะเปิดทะเบียนราษฎรให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

0: บนราไวค่ะ
1: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการ

0: ค่ะผู้ฟังคะอยู่ในรายการอนามันชิคอินทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะในช่วงท้ายค่ะเราไปพูดคุยกับนายกเทศมนตรีตำบลลาวายค่ะนายกเชมส์ไกรทัศน์นะคะที่จะมาพูดคุยถึงการปรับพื้นที่ปรับสำนักงานค่ะพร้อมที่จะเปิดงานทะเบียนราษฎร์อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนไม่ต้องเดินทางประเด็นนี้เราเคยคุยกันแล้วตอนนี้ทางท่านนายกเทมอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านนายกคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างตอนนี้อาคารเพราะว่าเราเคยลงพื้นที่ไปพูดคุยในเรื่องนี้กันแล้วว่าจะมีการปรับเพื่อที่จะเปิดงานทะเบียนราษฎร์ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลราวัยอาคารนายก
1: ครับผมคือตอนแรกเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตสารภาพนิดนึงว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงแผนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเราได้ผู้เชี่ยวชาญมาให้คำแนะนำทีนี้ตอนแรกเนี่ยเราจะใช้งบประมาณที่ตอนแรกกำลังจะเอาเข้าสภาเลยกำลังใช้งบประมาณในการปรับปรุงห้องแบบเต็มสตรีมใส่ไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะทำให้พร้อมแล้วก็ค่อยมาเปิดรับทะเบียนราษฎร์ทีนี้เนี่ยพอเราเจอข้อติดขัดตรงที่ว่าถ้าเราไม่ทำเพื่อรับรองส่วนของบัตรประชาชนในทีเดียวเลยเนี่ยมันจะช้ามันจะทำให้การนำงานบัตรประชาชนมาช้ามากก็เลยปรับปรุงแผนใหม่ก็คือว่าไอ้เรื่องการปรับปรุงห้องจากที่ทำให้ครบทุกอย่างเนี่ยเราก็เหลือแค่ทำพื้นอย่างเดียว แล้วก็ใช้ทุกอย่างที่เรามีอยู่ในเทศบาล เอามาตั้งโดยไม่ใช้งบประมาณให้คือโดยใช้งบประมาณให้น้อยที่สุดเนี่ย เพื่อที่จะเปิดงานทะเบียนราษฎร์ให้ได้ก่อน ในการเปิดงานทะเบียนราษฎร์ได้ปุ๊บอะไรนี้เรียบร้อยปุ๊บเนี่ยในขณะเดียวกันเราก็ใช้เวลานี้ออกแบบห้องเพื่อให้พร้อมที่จะเป็นทะเบียนราษฎร์บวกกับงานบัตรประชาชน ซึ่งตอนนั้นเราก็ค่อยเข้าสู่งบประมาณปี70นะครับที่จะเราจะได้ทำห้องขึ้นมาให้ตรงตามแบบที่ควรจะเป็นฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ในการคาดหวังก็คือเรื่องของการเปิดทะเบียนราษฎร์แจ้งเกิดแจ้งตายแจ้งย้ายนะครับขอเลขเขาเรียกอะไรเลขที
0: ่บ้าน
1: ขอทะเบียนบ้านอะไรก็ว่าไปเนี่ยคาดว่าไม่เกิน3เดือนนี้ได้เปิดนะครับได้เปิดบริการพี่น้องประชาชน3เดือนบวกลบนะผมขออนุญาตพูดอย่างนี้ไว้ก
0: ่
1: อน
0: ก็ช่วงปลายปีงบประมาณเนาะ
1: ปลายปีงบประมาณครับ
0: ปลายปีงบประมาณ
1: เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนในเรื่องของการเดินทางไปในเมืองแต่ในส่วนของงานบัตรประชาชนเนี่ยยังต้องรอเพราะว่ามันจะเป็นงานบริการที่เทศบาลต้องแสดงความพร้อมให้อย่างเต็มที่ถึงจะได้รับการบริการนั้นมาดำเนินการได้ที่เทศบาลครับ
0: โอ้ความยุ่งยากในการที่จะเปิดงานบัตรประชาชนกับกรมการปกครองเนี่ยก็ต้องตรวจสอบละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่ามัน
1: เราต้องพร้อมจริงๆด้วยใช่มันมีหลายๆอย่างที่เราต้องเตรียมตัวฉะนั้นเนี่ยถ้าถามใจผมเนี่ยยังไงเนี่ยต้องพยายามให้เต็มที่เพื่อที่เอางานนี้มาเพราะว่าก็แจ้งย้ายที่นี่เสร็จจะออกบัตรใหม่ต้องไปอำเภอผมว่ามันก็ไม่ค่อยมีเซนส์แต่ในช่วงต้นๆเนี่ยมันก็ยังต้องเป็นอย่างนี้คร
0: ับ ก็คือบรรเทาไปก่อนในช่วงแรก
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นการบรรเทางานทะเบียนราษฎร์ไปก่อน
1: ใช่แล้วก็เหมือนบางทีชาวบ้านเขาจะออกทะเบียนบ้านใหม่เนี่ยเขาก็เอาใบอนุญาตก่อสร้างจากเทศบาลไปแล้วก็ไปออกที่อำเภอแต่ถ้าเกิดงานนี้อยู่ในอำเภอก็ทุกอย่างมันอยู่ที่นี่ไม่ต้องไปไกลนะครับออกทะเบียนบ้านใหม่ก็ทำที่นี่ได้เลยแล้วก็เอกสารก็ไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาบางทีเข้าใจได้ว่าเอานี่ไปขาดนู่นขาดนี่ก็ทุกอย่างอยู่ที่เทศบาลเชื่อว่าบริการพี่น้องประชาชนได้มีประสิทธิภาพแน่นอนครับ
0: ก็คือในส่วนนี้ก็คือเราลดภาระในการเดินทางให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลลาวายไประยะหนึ่งก่อนเพราะว่าเป้าหมายของนายกเนี่ยตั้งเป้าไว้แล้วแหละว่าเราจะให้บริการพี่น้องประชาชนแบบครบวงจรแบบ one stop service เลยทั้งในเรื่องของบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านแจ้งเกิดแจ้งตายงานทะเบียนราษฎร์ทั้งหมดไว้ในจุดเดียวที่เทศบาลตำบลลาวายแต่ด้วยข้อจำกัดเนาะท่านนายกฟังแล้วในส่วนนี้ถ้าใครศึกษางานทะเบียนราษฎร์หรือว่าข้อจำกัดเนี่ยเราก็เริ่มไปหนึ่งสเต็ปก่อนเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วว่าเรามีให้บริการแน่ในอนาคตอันใกล
1: ้โดยแล้วก็โดยการปฏิบัติก็คือโดยปกติ คือเราต้องรับงานทะเบียนราษฎร์มาก่อนกว่าที่เราจะรับงานบัตรประชาชนมาได้นั่นคือเป็นสิ่งที่เขาทำกันมาเลย
0: ใช่มันเป็นการแสดงศักยภาพใช่ไหมท่านนายก
1: ถูกต้องครับใช่เลยว่าเราเมื่อเราเนี่ยรับมาแค่นี้เนี่ยเราทำไหวทำยังไงได้ดีแค่ไหนและถ้าเกิดเราดูแล้วเราโอเคก็งานต่อไปก็จะได้รับการปล่อยมาให้เราทำครับ
0: ค่ะ โอ้อันนี้แหละก็ต้องฝากไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวด้วยนะว่าเปิดงานทะเบียนราษฎรในเบื้องต้นแล้วก็ต้องไปใช้บริการก่อนเพราะว่าเป็นการดูถึงศักยภาพในการใช้บริการแล้วก็ให้บริการของเทศบาลตำบลราไวด้วย
1: ครับผมใช่แล้วครับ
0: ตรงนี้แหละค่ะเราก็เปิดงานไปไม่เกิน3เดือนเนี่ยงานทะเบียนราษฎรเบื้องต้นเนี่ยก็จะให้บริการพี่น้องประชาชนได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เบื้องต้นเนี่ยการมีการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกในเบื้องต้นยังไงบ้าง
1: มาขออีกครั้งหนึ่งคร
0: ับในส่วนของงานที่อย่างเช่นมีการกดบัตรคิวไหมมีตู้กดบัตรคิวให้เลยไหม
1: เอาขออุบไว้ก่อนนิดนึงตรงที่ว่าคืออันนั้นเนี่ยมันจะต้องพอเราเอาระบบมันจะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามรูปแบบของกรมการปกครองนะครับแล้วก็เรื่องของบัตรคิวเรื่องอะไรต้องการตอนนี้เนี่ยถ้าถามใจผมอยากที่จะเอาเทคโนโลยีมาบริการพี่น้องประชาชนโดยที่แบบเฮ้ยมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะมีอะไรอ่ะจองคิวมาออนไลน์อย่างเงี้ยนะผมกำลังตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่ศึกษาอยู่ว่าเฮ้ยมันมีอะไรแบบนี้ที่เทศบาลทำได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ได้ผมว่ามันยิ่งดีเลยมันไม่จำเป็นต้องมาหยิบอะไรครับตามบ้านเราเนาะหยิบบัตรคิวมาตั้งแต่เช้าก่อนเวลาเปิดแล้วมาหยิบคิวแรกผมว่าผมอยากให้มันมาไปถึงจุดนั้นเพราะว่าอันนี้เราต้องขออนุญาตศึกษาความเป็นไปได้นิดนึงว่าถ้ามันทำได้เนี่ยผมว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีมากพี่น้องกดมาเลยใส่สลับเวลาเหมือนกับที่เราไปคนส่งนะครับตอนนี้เห็นไหมทุกอย่าง
0: จองคิวล่วงหน้า
1: ใช่ผมก็เลยแบบตอนนี้เป็นสิ่งที่ผมตั้งมั่นไว้มากว่าอยากจะให้มันเป็นไปได้เดี๋ยวต้องไปดูข้อระเบียบอะไรต่างๆนิดนึงครับ
0: ตั้งเป้าไหมคะว่าการเปิดบริการรอบแรกเนี่ยระยะแรกเนี่ยเราตั้งเป้าในการให้บริการพี่น้องประชาชนไว้ไหมว่าวันนึงสามารถอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนได้ยอดสักประมาณเท่าไหร่คะท่านนายกคะ
1: จากที่ผมไปศึกษาดูของตำบลอื่นๆนะครับเอายกตัวอย่างเช่นตำบลที่เอามาดูแล้วดูเองแล้วเนี่ยเช่นตำบลวิชิตเนี่ยซึ่งตอนนี้เป็นงานทะเบียนราษฎรอย่างเดียวยังไม่มีงานแบบประชาชนเนี่ยเคสที่เข้าเนี่ยตามประชากรของตำบลวิชิตอยู่ที่ประมาณ 4-5 หมื่น
0: นะ
1: ครับเคสที่เข้าวันหนึ่งประมาณถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็ 20-30 เคสซึ่งผมว่าไม่ได้เยอะ
0: ไม่น่าจะยุ่งยากมาก
1: ใช่ทีนี้ของราไวเนี่ยด้วยประชากรไม่ได้มากขนาดนั้นเนี่ยเคสอาจจะเท่ากันหรือน้อยกว่าคงน้อยกว่าแต่ว่าของราไวเนี่ยมันมีเหตุผลที่มากพอตรงที่ระยะทางของตำบลสู่อำเภอเนี่ยเราเป็นตำบลท้ายอำเภอเลยไกลที่สุดแล้วราไวกับกะลนเนี่ยไกลที่สุดแล้วก็คิดว่าความเหมาะสมมันมี
0: หลังจากที่เรามีการปรับปรุงแล้วเราได้ฟังเสียงสะท้อนจากชาวบ้านในพื้นที่ไหมว่าเขาตั้งตารอไหม
1: ก็เท่าที่ผมได้ไปพูดคุยนะครับเขาตั้งตารอส่วนของบัตรประชาชนมากๆนะครับว่ามันคือความสะดวกที่หลายๆอย่างเลยวันก่อนเมื่อวันอาทิตย์ก็เพิ่งคุยกันเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยไปออกทะเบียนบ้านนะมันติดขัดอย่างงู้นอย่างนี้หรอแล้วก็ผมก็ได้คุยกับออดีเดี๋ยวถ้าเกิดต่อไปได้ทำได้ที่เทศบาลหลายคนก็ฟีดแบ็กมาว่าเอ้ยดีสิแล้วไม่ต้องไปไหนไกลอะไรเงี้ยก็ถ้าเราอย่างที่ว่าครับถ้าเราเอาครบวงจรมาได้เนี่ยผมว่าเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลราไวและใกล้เคียงนะครับจะยินดีมากเพราะว่าอย่างเช่นชาวตำบลฉลองอย่างเช่นงานบัตรประชาชนนะครับชาวตำบลฉลองก็บางทีมาราไวรถติดน้อยกว่านะกว่าของเราเข้าไปในเมืองนะครับก็เราจะได้บริการพี่น้องในตำบลใกล้เคียงด้วยครับ
0: รอบข้างด้วยเนาะรอบข้างด้วยเนาะเราในการขับเคลื่อนตรงจุดนี้แล้วเราไม่ได้บริการแค่พี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเดียวเราก็ยังให้บริการพื้นที่รอบข้างที่เดินทางมาใช้บริการกับเราได้สะดวกขึ้นด้วยเพราะว่าอย่างที่นายกบอกแหละว่ารถตอนนี้ติดมากจริงๆต้องยอมรับเพราะว่ามีการก่อสร้างในหลายจุดทั้งในตัวเมืองด้วยเอ๊ะถ้าเราย้อนไปขออนุญาตข้ามไปในเรื่องของการก่อสร้างหรือว่าการทำทางในช่วงนี้ในพื้นที่มีจุดไหนบ้างไหมคะท่านนายกคะ
1: ตอนนี้เนี่ยในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ตำบลราไวเนี่ยแขวงทางหลวงนะครับก็มีโครงการที่ในเรื่องของการทำคูระบายน้ำนะครับตลอดตั้งแต่ถ้าคูระบายน้ำเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเนี่ยตั้งแต่แถวโรงเรียนอบจเมืองภูเก็ตเนี่ยยาวไปถึงแยกสายยวนแต่เขาจะทำเป็นช่วงนะครับก็ทำเป็นเซกชันไปในขณะเดียวกันก็มีการทำท่อท่า น่าจะเรียกว่าบล็อกคอนเวิร์ตนะครับท่อลอดใต้ถนนเนี่ยเพราะว่าอย่างเช่นตรงจุดที่เขาเรียกคลองบางคุณทีเนี่ยใกล้ๆโรงเรียนอบจเนี่ยเวลามีน้ำแรงน้ำแทงเข้าไปมากเนี่ยทำให้ถนนทรุดไปแล้ว2ครั้งเท่าที่ผมจำได้ในระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมาฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมากที่แขวงทางหลวงก็เห็นความสำคัญของเรื่องนี้แล้วก็ทำบล็อกคอนเวิร์ตลอดใต้ถนนไปล่าสุดที่เราเห็นรถติดมากที่เป็นกระแสในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราทำในเส้นขาเข้าตำบลราไวรถก็ติดตั้งแต่5แยกไปจนถึงถนนขวางนะครับเท่าที่จำได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของไฟดงไฟดับอะไรด้วยแล้วก็เห็นก็ไม่ได้เห็นในกระแสโซเชียลก็กราบขออภัยแทนแขวงทางหลวงเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ต้องปิดถนนซีกหนึ่งจริงๆทีนี้ตอนนี้ทำไปแล้วซีกขาเข้าลาวัยทีนี้ก็จะต่อเนื่องคือซีกขาออกลาวัยก็ผมว่าในระยะเวลาใกล้มากๆนี้แหละก็จะมีการต้องเดือดร้อนอีกนิดนึงแต่ผมมองว่าไอ้ซีกนี้เนี่ยความเดือดร้อนน่าจะเป็นฝั่งของพี่น้องชาวตำบลลาวัยพยายามที่จะออกนอกพื้นที่น่าจะลำบากนิดหน่อยครับผม
0: อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ฝนฟ้าอากาศไม่ได้เราไม่สามารถคาดเดาได้นะว่าช่วงไหนที่จะตกลงมาด้วยไหมคะท่านนายกคะ
1: ใช่ๆแล้วก็อีกอย่างนึงผมจริงๆก็เห็นในโซเชียลนะครับผมก็อยากจะใช้โอกาสนี้ไม่ได้แก้ตัวเนาะแต่ว่าก็อยากจะพูดแทนหน่วยงานอื่นๆด้วยอย่างเช่นแขวงทางหลวงเนี่ยผมจะเห็นฟีดแบคที่แบบว่าทำไมมาทำเอาหน้าฝนเช่นหรือทำไมมาทำเอาช่วงเปิดเทอมไอ้เป็นมันเรื่องแบบนี้เนี่ยผมอยากจะใช้โอกาสนี้ชี้แจงจริงๆว่าไม่ว่าจะเป็นเทศบาลก็ดีจะเป็นแขวงทางหลวงจะเป็นหน่วยงานไหนก็ดีเนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างมันทำไม่ได้หรอกครับที่จะบอกว่าให้ไปทำช่วงนี้ช่วงนั้นบางครั้งเราพยายามทามมิ่งเวลาที่จะประกาศในเวลานี้กว่าจะได้ผู้รับเหมาเวลานี้กว่าจะได้กว่าจะเซ็นสัญญาเวลานี้เพื่อให้มันไปพอดีทำช่วงเวลาที่เหมาะที่ควรเนี่ยบางครั้งประกาศไปอย่างเช่นงานของเทศบาลหลายงานเนี่ยประกาศไปไม่มีผู้รับเหมาพอไม่มีผู้รับเหมาเช่นว่าเป็นงานที่ใช้เงินสะสมเนี่ยพอไม่มีผู้รับเหมาปุ๊บเราต้องประกาศครั้งที่2มันก็ต้องดีเลยไปแล้ว 2-3 เดือนถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ประกาศให้เสร็จสิ้นหรือให้ได้หรือให้ดำเนินการได้ภายในเวลาที่กำหนดเงินนั้นตกไปอีกถ้าเป็นการใช้เงินสะสมซึ่งมันก็ต้องกลายเป็นว่าเมื่อไม่มีผู้มายื่นหรือเมื่อติดขัดอะไรหรือบางครั้งโดนร้องให้โดนวิจารณ์หรืออะไรก็ตามไปเนี่ยมันก็โดนยืดเวลาออกไปว่าอันนี้ผมก็ต้องก็อยากจะแบบทำความเข้าใจให้แขวงทางหลวงว่าผมก็เข้าใจเขานะเพราะคือกว่าผู้รับเหมาจะมาได้กว่าจะอะไรมันบางครั้งมันก็มาประจวบเหมาะเวลาเอาตอนนี้ซึ่งก็น่าเห็นใจชาวบ้านพี่น้องประชาชนแต่ก็อยากขอความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาครัฐที่บางทีมันไม่เหมือนเอกชนนะครับผมบอกเซ็นสัญญาคุณต้องทำคุณเริ่มทำวันนี้เวลานี้นะมันไม่สามารถเสกได้มันพยายามให้ทำให้ถึงจุดนั้นได้แต่บางครั้งมันเกิดอุบัติเหตุแน่นอน
0: จะท่านนายกจะอยากอธิบายไปฝากไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างนี้ค่ะว่าเป็นข้อจำกัดใช่เป็นการสร้างความเข้าใจ
1: ใช่แล้วก็ทุกส่วนผมเห็นก็พยายามอย่างเต็มที่ว่าให้สร้างความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชนอย่างคอยที่สุดแต่ว่าเรากำลังพยายามแก้ไขปัญหาระยะยาวของพื้นที่ของตำบลด้วยอะไรเงี้ยครับ
0: เข้าใจนายกนะคะว่าพยายามอยากจะสื่อให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเพจผ่านสื่อออนไลน์ซึ่งบางครั้งบางทีอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่รอบด้านหรือว่าอาจจะได้แค่ข้อมูลฝ่ายเดียวก็คือในช่วงที่ท่านเองมีโอกาสก็อยากจะสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเพจว่าการทำงานของภาครัฐเนี่ยเรามีข้อจำกัดในหลายด้านไม่เฉพาะแค่เวลาที่จะดำเนินการหรือว่าระยะเวลาอย่างเช่น180วันต้องให้แล้วเสร็จแต่กว่าจะมาถึง180วันในการดำเนินการเนี่ยมันยังมีขั้นตอนอีกเยอะแยะมากมายอย่างที่ท่านนายกกล่าวไว้นะคะว่าไม่ได้เคาะปั๊บก็ดำเนินการได้เลยอย่างภาคเอกชนซึ่งอยากจะสร้างความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าการดำเนินทุกอย่างเนี่ยเราดำเนินการภายใต้กฎระเบียบและข้อกฎหมายที่ตีกรอบเราอยู่ด้วยเหมือนกัน
1: ถูกต้องครับใช่แล้ว
0: อันนี้แหละเป็นการสร้างความเข้าใจนี่คือหนึ่งช่องทางค่ะที่ท่านนายกมองว่าเอ๊ะถ้ามีโอกาสก็อยากจะพูดคุยไม่ได้เหมือนท่านนายกบอกแล้วว่าไม่ใช่เป็นการแก้ตัวแต่อยากอธิบายให้เข้าใจทั้งสองฝ่ายทั้งพี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ทำงานด้วยนะคะแล้วก็เจ้าของงานด้วยไม่ว่าจะเป็นแขวงไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือเป็นหน่วยงานรัฐหน่วยงานไหนมีข้อจำกัดในเรื่องของระเบียบข้อบังคับของทางราชการเป็นตัวกำหนดอยู่
1: ครับ ครับผมใช่แล้วครับ
0: อันนี้คือโดนใจมากเลยครับบางครั้งบางทีก็เข้าใจนะคะว่าการติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์เนี่ยอาจจะเรียลไทม์เนาะแต่ว่าข้อมูลบางครั้งมันไม่ได้ครบถ้วนนะคะมันอาจจะมาด้านเดียวเพราะฉะนั้นอยากจะให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารแบบหลายๆด้านอย่างเช่นข้อมูลของภาครัฐเนี่ยติดตามไว้เพื่อที่จะมาชั่งใจเนาะในการพิจารณาด้วยอันนี้ฝากด้วยอันนี้โดนใจมากเลยท่านนายกขอบคุณมากเลยค่ะ
1: คร
0: ับนอกจากนี้ท่านนายกนอกเหนือจากเส้นนี้แล้วนอกเหนือจากงานทะเบียนราษฎร์ที่เราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วนะว่าอีกประมาณ3เดือนงานทะเบียนราษฎร์ระยะแรกของพื้นที่ตำบลลาไวก็จะสามารถบริการพี่น้องประชาชนได้แจ้งเกิดแจ้งตายคัดทะเบียนบ้านเนาะจดเลขที่บ้านได้หลังจากนั้นก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพเพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งงานบัตรประจำตัวประชาชนกับพี่น้องประชาชนทั้งพื้นที่ตำบลลาไวและรอบข้างด้วย
1: ครับผมใช่ครับ
0: นอกเหนือจากนี้ท่านนายกคะเพราะว่าราไวเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเดือนไหนเนาะกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ราไวตอนนี้ต้องบอกว่ามีเสียงการรอคอยที่ว่าจะเป็นพื้นที่การจัดกิจกรรมเป็นพื้นที่ที่จะดึงนักท่องเที่ยวเป็นพื้นที่ที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากมากเลยทีเดียวอีกหนึ่งพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตมีกิจกรรมหรือมีเทศกาลไหนใกล้ๆนี้จะจัดให้กับพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวบ้างไหมคะ
1: ครับก็คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็จะเป็นอันนี้ไม่ใช่กิจกรรมของเทศบาลตำบลราไวโดยตรงเป็นเรื่องของสภาวัฒนธรรมตำบลราไวแต่ว่าเป็นงานที่อยู่ในพื้นที่ก็ในเขาเรียกแรงบุคลากรของเทศบาลอย่างเช่นท่านเลขาของผมนี่ก็ออกไปช่วยสภาวัฒนธรรมออกวงออกแบบคิดสโคปงานอะไรต่างๆมาสำหรับงานนี้นะก็จะเป็นถ้าจำไม่ผิดเนี่ยจะเป็นเรียกว่าชื่อรางานราไวสบายสบายนะครับ
0: สบายสบายต้องแบบชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยของทางวัฒนธรรมนะคะ
1: ใช่โอ้โหเราจะซึ่งงานนี้มันจะเป็นงานที่จัดอยู่ทุกปีอยู่แล้วงานลานวัฒนธรรมที่ซึ่งปีนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการพลิกโฉมนะครับแล้วก็ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมต่างๆแล้วก็ความการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จากเดิมที่มีกระแสเรื่องของการใส่สบายนะครับเราก็เลยเอาเรื่องของผ้าซึ่งเป็นของวิสาหกิจชุมชนพงเทพแฮมเมดเนี่ยร่วมกับยาหยีนะครับร้านยาหยีมาช่วยกันออกแบบผ้าสบายที่ล้ำสมัยนิดนึงแล้วก็จะมีเรื่องของการเดินแบบนะครับชุดคล้ายๆชุดไทยชุดทางศิวาลัยชุดไทยอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นแรงบันดาลใจมาจากสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับที่ว่าท่านจะเป็นผู้ที่อนุรักษ์ทรงอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วก็การแต่งกายแบบไทยๆมาซึ่งเราก็เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีการเขาเรียกอะไรอ่ะเดินแบบแล้วก็จะมีหานางแบบที่เป็นคนในสังคมที่อยู่กิตติมศักดิ์อะไรต่างๆแล้วก็แน่นอนครับก็มีการออกร้านอาหารต่างๆอาหารพื้นเมืองนะครับอย่างแล้วก็ในหน่วยงานในพื้นที่โรงเรียนอะไรต่างๆก็จะมีกิจกรรมการแสดงเพื่อความรื่นเริงครับก็ประมาณกิจกรรมน่าจะเป็น2วันนะครับแล้วก็จะจัดขึ้นบนพื้นที่ลานโพแหลมพรมเทพนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวจะทยอยออกมาตอนนี้ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ฟุ้งไอเดียกันอยู
0: ่อันนี้แค่น้ำจิ้มแค่ประมาณ
1: กันลาไวถ้างานใดๆในพื้นที่ลาไวไม่ซ้ำใครแน่นอนแล้วก็จะมีความไอเดียใหม่ๆแปลกๆมาเสมอคร
0: ับ แล้วก็จะเห็นนะคะว่าลานโพก็คืออยู่ในพื้นที่ของแหลมพรมเทพแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับของโลกนั่นเองนะคะแล้วก็เชื่อว่านักท่องเที่ยวน่าจะรอคอยในช่วงเดือนสิงหาคมลาไวสบายสบายอย่างแน่นอนโอ้ท่านนายกคะมีอะไรฝากทิ้งท้ายไหมคะในช่วงท้ายนี้ค่ะ
1: ก็จะว่ายังไงดีช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเน
0: า
1: ะทิฟฟี่ช่วยคุณได้พูดเล่นก็ไม่ใช่ก็คืออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเนี่ยคือบางครั้งนี่ก็ผมก็เริ่มจะนอนไม่หลับนะครับเพราะว่าฝนฟ้าก็บทจะมาก็มาเร็วนะครับก็บทจะแล้งจะโดดจะแดดก็แดดดีก็โครงการต่างๆที่เทศบาลกำลังเร่งผลักดันออกมาก็พยายามจะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับก็โดยทุกวันนี้ก็ยังอยากให้พี่น้องทุกๆคนนะครับเฝ้าระวังนะครับทุกพื้นที่นะครับทุกพื้นที่ไม่ใช่แค่ตำบลเราไว้เฝ้าระวังแล้วก็ดูฟ้าฝนให้ดีนะครับในเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมในเรื่องในฤดูที่กำลังจะมาถึงเนี้ยกระสอบทรงกระสอบทรายถ้าจัดหาเองได้ก ก็หาไว้บ้างถ้าจะเอาของเทศบาลก็เชื่อว่าทุกๆเทศบาลก็มีบริการพี่น้องประชาชนถ้าเอามาป้องกันไว้บ้างนะครับก็แบ่งๆกันไปแต่ละบ้านนะครับเพื่อ เกิดเหตุบางครั้งน้ำมันจะมาเร็วในชนิดที่คาดไม่ทันหรอกครับดูไม่มีอะไรสักพักไม่เกิน5นาทีแป๊บๆก็มานะครับก็ต้องให้ทุกท่านระมัดระวังในเรื่องแล้วก็ปรากฏการณ์เอลนีโญที่ในบางพื้นที่จะแล้งหนักในบางพื้นที่จะฝนหนักก็ให้เราเฝ้าระวังกันอย่างดีๆนะครับ
0: ค่ะโอ้โหต้องขอขอบคุณนายกเทียมสกายทัศน์เป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะครอบคลุมครอบคลุมหลายประเด็นมากแล้วก็อย่าลืมว่าอย่างที่ท่านนายกบอกว่าเฝ้าระวังกันด้วยนะคะก็ทางเทศบาลก็24ชั่วโมงในการเตรียมความพร้อมยังไงต้องขอขอบคุณนายกเป็นอย่างมากดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ครับผมขอบคุณพี่ๆแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะนั่นก็คือในส่วนของทางเทศบาลตำบลราไว้ค่ะในการเตรียมความพร้อมไม่หลากหลายด้านเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นงานทะเบียนราษฎร์นะคะที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนลดการเดินทางเข้ามาอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะรวมไปถึงแนวทางการก่อสร้างต่างๆด้วยนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไงก็แล้วแต่ในช่วงนี้ค่ะช่วงของฤดูฝนนะคะก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนเตรียมตัวในอยู่ค่ะอยู่พื้นที่เสี่ยงก็เฝ้าระมัดระวังกันด้วยส่วนใครเดินทางก็เดินทางอย่างระมัดระวังแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะด้วยความห่วงใยของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดภูเก็ตวันนี้ค่ะรายการน้ำมันเช็คอินต้องขออนุญาตลาผู้ฟังผู้ชมไว้เพียงเท่านี้กลับมาเจอกันได้ในช่วงของวันอังคารและวันพฤหัสบดีดิฉันณวันพลายพันธุ์ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติขอให้ประชาชนอย่ากังวลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติขอให้ประชาชนอย่ากังวลขณะที่สถานการณ์ในเมียนมาพร้อมดูแลผู้หนีภัยตามหลักมนุษยธรรม
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าขณะนี้ยังคงเป็นปกติและขอให้ประชาชนมั่นใจว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลในด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการรุกรานจากฝ่ายใดยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนการเคลื่อนที่ของเครื่องบินขับไล่ F-16 ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการฝึกบินตามวงรอบปกติย้ำว่าประเทศไทยไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุหรือทำประเทศใดก่อนสถานการณ์เช่นนี้จะเดินหน้าเรื่องการประนอมภาคบังคับภาคทางทะเลหรืออันคอสได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันซึ่งประเทศไทยไม่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ในขณะนี้และพร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมสำหรับประเด็นการเมืองภายในของกัมพูชาเป็นเรื่องที่ประเทศไทยไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้เช่นเดียวกับที่กัมพูชาไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของไทยริชาร์ดขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมธนารักษ์ร่วมกับ5หน่วยงานขับเคลื่อนโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ยั่งยืนนำร่องพื้นที่บึงบอระเพ็ดยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรในระยะยาว
7: นายอัครุสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่าจากการดำเนินโครงการธนารักษ์เอื้อราษฎร์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่าการมอบสิทธิ์ให้ประชาชนเช่าที่ราชพัสดุอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในระยะยาวกรมธนารักษ์จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐได้แก่กรมการปกครองกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการประปาส่วนภูมิภาคเข้า ขับเคลื่อนโครงการธนารักษ์เพื่อราษฎร์ยั่งยืนนำร่องในรูปแบบแซนด์บ็อกซ์ในพื้นที่บึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งมีเนื้อที่รวมกว่า 132,639 ไร่โดยแบ่งเป็นพื้นที่เขตให้เขตห่วงและเขตห้ามปัจจุบันได้จัดให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยและทำการเกษตรไปแล้วกว่า 8,350 แปลงเนื้อที่รวมกว่า 8,302 ไร่ภายใต้โครงการจะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการเงินอย่างธนาคารกรุงไทยธกส.และ SMED Bank ในการปล่อยสินเชื่อวิสาหกิจชุมชนและการเกษตรรวมถึงภาคเอกชนอย่างบริษัท SCG จำกัดที่จะเข้ามาเป็นต้นแบบส่งเสริมการทำนาเปียกสลับแห้งเพื่อลดต้นทุนลดใช้น้ำและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กสทช.เห็นชอบแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับใหม่ระยะ5ปีเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมพร้อมเตรียมคลอดแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
6: นางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับแผนแม่บทฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายตลอดจนการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนากลไกกำกับดูแลบริการภาพและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้กสทช.ยังเตรียมพัฒนาแนวทางการจัดให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศเพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
9: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
10: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
11: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: สวัสดีครับ
16: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
15: วัดดีวัดดีบายดีไม
16: ้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
17: ครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
18: ไม่

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬาสปอร์ตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

แนวเพลงกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งอินดี้มาเริ่มต้นทักทายคุณๆนะคะต้อนรับคุณเข้าสู่สปอร์ตทูเดย์ค่ะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตบ่าย 3:00 น. 16 นาทีประจำการแล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมกับการเดินทางอยู่ด้วยกันตรงนี้มีข่าวสารมีกิจกรรมดีๆนะคะสำหรับให้คุณๆได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะมวยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ต The Hero Fight ในสนามสุดท้ายค่ะเรามีการแข่งขันมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ตในครั้งนี้นะคะ3ครั้งด้วยกันครั้งแรกเนี่ยนะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครั้งที่2นะคะเพิ่งจัดกันสดๆร้อนๆนะคะในช่วงสุดสัปดาห์นะคะที่ผ่านมาและอีกครั้งหนึ่งนะคะเจอกันในรอบชิงชนะเลิศกับมวยไทยรากหญ้านะคะที่จะถือได้ว่าเป็นการเปิดเวทีให้กับเด็กและก็เยาวชนรวมไปถึงประชาชนนะคะที่สนใจในเรื่องของกีฬามวยไทยได้มีเวทีในการเห็นถึงแสดงศักยภาพของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะโดยเริ่มต้นตั้งแต่นี่แหละค่ะมวยไทยรากหญ้าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตแล้วก็สมาคมกีฬามวยไทยจังหวัดภูเก็ตนะคะร่วมกันจัดขึ้นค่ะในรอบที่2เนี่ยตูมีโอกาสได้ไปชมการแข่งขันด้วยนะคะซึ่งจัดกันที่สนามมวยบางลาป่าตองนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าโอ้โหสุดยอดมากมันมากเลยทีเดียวแหละค่ะตอนนี้นะคะจาก20คู่นะคะคัดเหลือ10คู่แล้วรอบชิงเหลือ5คู่สุดท้ายในแต่ละรอบนะคะสำหรับมวยไทยรากหญ้าอบจ.ภูเก็ต2026สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตนะคะร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสมาคมกีฬามวยไทยจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นค่ะฝากประชาสัมพันธ์นะคะเพราะว่ารอบสุดท้ายจะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569นะคะที่สนามมวยบางลาป่าตองเนาะเชิญชวนคุณๆนะคะไปร่วมชมร่วมเชียร์กันได้เพราะว่างานนี้เราไม่ได้เก็บค่าประตูแต่อย่างใดนะฮะสำหรับคนไทยที่ไปร่วมชมในรายการนี้นั่นเองค่ะเริ่มต้นก็ข่าวสารกิจกรรมกีฬาของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเลยเดี๋ยวมีกิจกรรมกีฬาหลายๆรายการนะคะที่น่าสนใจจะมาทยอยประชาสัมพันธ์ให้คุณๆได้ทราบกันนะคะ

0: รู้ไหมคะว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินฟอร์มาลดีไฮด์สารก่อมะเร็งชนิดร้ายแรงสารพิษกลุ่มโลหะหนักฝุ่นขนาดเล็กบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทำลายสมองเป็นพิษต่อปอดอันตรายไปถึงหัวใจและอีกหลายโรคที่จะตามมาเลิกเถอะบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากกว่าที่คุณคิด31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
1: สนาม2มาแล้วครับกับงาน3อำเภอ3ออบจภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่2ปักหมุดชวนวิ่งเสาร์ที่27มิถุนายนนี้ณอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตชวนพี่น้องชาวภูเก็ตมาร่วมสร้างสุขภาพดีและมีความสุขไปกับอบจภูเก็ตเตรียมร่างให้พร้อมเตรียมกายให้ฟิตแล้วไปใช้สิทธิ์การสมัครด้วยตัวของคุณเองสมัครแบบออฟไลน์วันที่16และ17มิถุนายนนี้วันละ 1,000 สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงจนถึง 5:00 น.เย็นที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางสมัครแบบออนไลน์วันที่19มิถุนายนนี้อีก 1,000 สิทธิ์จนกว่าจะครบจำนวนตั้งแต่เวลา 10:00 น.เช้าเป็นต้นไปเพียงเข้าไปสแกน QR Code ผ่านเพจอบจ.ภูเก็ตสมัครฟรีมีเสื้อสวยพร้อมอาหารอร่อยแถมลุ้นรับของรางวัลภายในงาน3อำเภอ3ออบจ.ภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่2 27มิถุนายนนี้ณอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายกเรวัตจัดให้อบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชนสายด่วน1669คือช่องทางช่วยชีวิตโทรได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์เท่านั้นโทรเล่นโทรป่วนหรือให้ข้อมูลเท็จไม่ใช่แค่ขัดขวางการช่วยชีวิตแต่ยังผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉินผู้ใดทำให้เสียหายต่อการปฏิบัติการฉุกเฉินต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทมาใช้สายด่วน1669อย่างเหมาะสมเพื่อให้ทุกชีวิตฉุกเฉินปลอดภัยและได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีอบจ.ภูเก็ตดูแลประชาชน
2: บุหรี่ธรรมดาที่ว่าเลิกยากบุหรี่ไฟฟ้าแนวโน้มจะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
3: ่ Spot Today Spot Today FM 96.75 MHz สวทภูเก็ต

หยิบสองฟองเพลาะต่อเนื่องนะคะคุณผู้ฟังยังคงมีกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งอีสานมาฝากคุณๆนะคะอยู่กับตู่ที่นี่ละค่ะช่วงเวลาของ Sport Today โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ข่าวสารที่น่าสนใจนะคะยังคงมีเรื่องราวของเกมกีฬาค่ะมาฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการเปิดรับสมัครการแข่งขันกีฬา e-sport คุณผู้ฟังโดยอบจ.ภูเก็ตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรท้องถิ่นนะคะที่มีการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬากันอย่างต่อเนื่องนะคะก็เป็นเครือข่ายเป็นพาร์ทเนอร์กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะอย่างล่าสุดเองเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังอบจ.ภูเก็ตฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์กันด้วยเรื่องของการ เปิดรับสมัครนะคะการแข่งขัน ROV นะคะซึ่งก็จะรับสมัครกันในช่วงวันที่25มิถุนายนนะคะไปจนถึง7กรกฎาคมนี้ค่ะส่วนแน่นอนนะคะรูปแบบของการแข่งขันเนี่ยนะคะก็จะเปิดโอกาสให้สำหรับน้องๆนะคะเยาวชนของจังหวัดภูเก็ตเรานะคะหรือว่าใครที่สนใจเรื่องของเกมกีฬาแบบ e-sport นะคะก็จะได้มาดวลเกมกันว่าอย่างนั้นเขาแข่งขันกันในรูปแบบของ ROVE-Football Mobile นะคะชิงเงินรวมไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทเลยทีเดียวคุณผู้ฟังเนาะอย่างที่บอกนะคะว่าช่วงนี้ก็มีการเปิดรับสมัครกันอยู่ตั้งแต่25มิถุนายนไปจนถึงวันที่7กรกฎาคมนะคะส่วนการแข่งขันก็จะแข่งขันทั้งรูปแบบออนไลน์ในช่วงวันที่11และ12กรกฎาคมและจะเหลือ6ทีมสุดท้ายค่ะที่จะแข่งขันกันในวันที่18และ19กรกฎาคมที่ห้างลำไลท์ภูเก็ตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยนะคะฟอร์มทีมตัวเองให้พร้อมแล้วก็มาลงคิวกับการสมัครกันได้เลยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยทีเดียวนะคะที่อบจ.ภูเก็ตนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง องค์กรท้องถิ่นนะคะที่มีการจัดอีเวนต์ในลักษณะแบบนี้กันอยู่นะคะสำหรับในปีนี้2026กับอบจ.ภูเก็ต e-sport นั่นเองนะคะเอาละก็ฝากมาประชาสัมพันธ์ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่อบจ.ภูเก็ตฝากมาเหมือนกันคุณผู้ฟังก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมงานวิ่งค่ะ3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าววิ่งนะคะวันเสาร์นี้แล้วนะแป๊บๆนะคะก็จะถึงแล้วนะคะใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วในช่วงนี้เนี่ยหลายท่านที่สมัครกันแล้วไม่ว่าจะเป็นรับสมัครผ่านออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามแต่เช็คสิทธิ์ก็คือวันที่25มิถุนายนนะคะทุกท่านที่มีสิทธิ์มีรายชื่อเสร็จสรรพเรียบร้อยเตรียมความพร้อมของตัวเองให้ดีแล้วก็ไปรอนะคะยืนยันสิทธิ์ของคุณอีกครั้งในวันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์ที่27มิถุนายนค่ะเพื่อที่จะให้คุณนะคะได้ไปออกกำลังกายกันไปเดินไปวิ่งนะคะไปหาของกินอร่อยๆแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมดีๆกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นเป็นสนามที่2แล้วนะคะอีกอย่างนึงที่อยากจะฝากประชาสัมพันธ์เนาะสำหรับรายการวิ่งสำหรับ3อำเภอ3อ.อบจ.ท้าววิ่งสนามที่2นี้นะคะคุณผู้ฟังก็ยังคงยืนยันสำหรับหลายๆท่านที่ลงทะเบียนแล้วและต้องไปยืนยันสิทธิ์ด้วยตัวของคุณเอง1สิทธิ์ต่อ1ท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันสิทธิ์ด้วยในวันวิ่งจริงตั้งแต่บ่าย 2:30 จนถึง 4:00 น.สำหรับผู้ที่นะคะสำหรับผู้ที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มาเขาเรียกอะไรนะสมัครไว้ก่อนหน้านั้นนะคะแล้วก็ไปยืนยันสิทธิ์ด้วยตัวของคุณเองนะคะส่วนกิจกรรมของเราจะปล่อยการวิ่งในช่วงประมาณสัก5:00 น.นั่นเองค่ะเอาละเนี่ยเป็นกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลาแบบนี้หยิบ มาฝากประชาสัมพันธ์คุณด้วยนะคะเดี๋ยวส่งเพลงเพราะต่อเนื่องให้คุณได้ฟังพร้อมๆกับการเดินทางของเรากับช่วงเวลาของ Spot Today ค่ะกาส 6.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะสวทภูเก็ตในช่วงเวลาพักบ่ายๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ

ร่างให้พร้อมเตรียมกายให้ฟิตแล้วไปใช้สิทธิ์การสมัครด้วยตัวของคุณเองสมัครแบบออฟไลน์วันที่16และ17มิถุนายนนี้วันละ 1,000 สิทธิ์ตั้งแต่ช่วงเวลาเที่ยงจนถึง 5 โมงเย็นที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางสมัครแบบออนไลน์วันที่19มิถุนายนนี้อีก 1,000 สิทธิ์จนกว่าจะครบจำนวนตั้งแต่เวลา 10 โมงเช้าเป็นต้นไปเพียงเข้าไปสแกน QR Code ผ่านเพจอบจ.ภูเก็ตสมัครฟรีมีเสื้อสวยพร้อมอาหารอร่อยแถมลุ้นรับของรางวัลภายในงาน3อำเภอ3 อ. อบจ.ภูเก็ตท้าวิ่งครั้งที่2 27มิถุนายนนี้นะ

0: ณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
1: ่มาร่วมกันกระชากหน้ากากผู้ลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าทั้งทางตรงและออนไลน์บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าผิดกฎหมายบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าบริโภคชนิดเดียวที่เสพติดและมีสารก่อมะเร็งเช่นเดียวกับบุหรี่มวนกระชากหน้ากากธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าร่วมเป็นหูเป็นตาพบร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าโทร1599สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ31พฤษภาคมวันงดสูบบุหรี่โลกนิโคตินเสพติดจนตายด้วยความห่วงใยจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสสส.
2: คุณกำลังฟังสปอตทูเดย์โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต

หยิบเพลงลูกทุ่งอีสานมาฝากคุณอย่างต่อเนื่องนะฮะอยู่ในช่วงท้ายของรายการละค่ะถือโอกาสเชิญชวนทิ้งท้ายหน่อยก็แล้วกันสำหรับเรื่องของการเข้าร่วมกิจกรรมแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะคะ อีกทั้งยังได้ให้หลายๆคนตระหนักถึงเรื่องของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะคะในการออกมาออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอด้วยคุณผู้ฟังซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะจะจัดขึ้นทั่วประเทศนะคะกำหนดจัดขึ้นในวันที่วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะยังเป็นการเปิดรับสมัครพี่น้องประชาชนกันอยู่เลยทีเดียวในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเรากำหนดจัดการวิ่งนะคะในพื้นที่ของสวนสาธารณะสะพานหินนะคะในช่วงเช้าตรู่ประมาณ6โมงเช้าระยะทางประมาณสัก5กิโลเมตรจะเดินจะวิ่งจะปั่นยังไงก็แล้วแต่นะคะเชิญชวนกันได้เลยทีเดียวค่ะค่าสมัครนะคะถ้าเป็นประชาชนทั่วไปอยู่ที่360บาทแต่ถ้าเป็นเด็กเยาวชน5ถึง18ปีนะคะ240บาทเท่านั้นเองแล้วก็สามารถยาลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่านะฮะเปิดรับสมัครกันอยู่ในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนะคะคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ในเพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราก็นำการประชาสัมพันธ์นี้มาแปะลิงก์กันด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตซึ่งถือได้ว่าเป็นเลขาในส่วนของการจัดงานและก็อีกหนึ่งช่องทางในส่วนของการสมัครนะคะก็เชิญกันได้เลยทีเดียวละค่ะถือโอกาสส่งท้ายเลยก็แล้วกันเดี๋ยวฟังค่ะทุกชั่วโมงนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณสวทภูเก็ตที่อนุเคราะห์ช่วงเวลาดีๆให้เราได้มาเจอกันแล้วก็หยิบเอาข่าวสารที่น่าสนใจมาพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันนี้ลาคุณไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะหากพบผลักภาระให้ประชาชนให้เร่งแก้ไขทันทีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนหากพบมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจริงต้องหาแนวทางแก้ไข
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางอาจถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟของประชาชนว่าได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมนายกรัฐมนตรีระบุว่ากรณีที่กระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นว่าไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการจัดสรรงบประมาณตามปกติได้การย้ำว่าได้ติดตามข้อสงสัยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและต้องการทราบที่มาของกลไกการรับภาระค่าไฟสาธารณะอย่างชัดเจนทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายมายังประชาชนจริงรัฐบาลจะหาแนวทางแก้ไขทันทีขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพและดูแลประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัดและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
7: นางสาวปริชาเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางอาทิโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนโดยขยายระยะเวลาจนถึงเดือนกันยายนนี้เนื่องจากเกษตรกรมีความต้องการใช้ปุ๋ยปริมาณสูงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมและให้ใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติ จำนวนกว่า179ล้านบาททั้งนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและรักษากำลังซื้อของประชาชนที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการในเดือนมิถุนายนถึงกันยายนนี้จึงมีความจำเป็นต้องขยายระยะเวลาดำเนินโครงการทั้ง2โครงการผมชิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมจำนวนกว่า477ล้านบาทช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ในฤดูกาลผลิตปี 2567/2568 นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติทบทวนมติเมื่อวันที่17มิถุนายน2568และอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมกว่า477ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่เก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดี 100% ตามมาตรการลดภาระการเผาอ้อยและลดปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในฤดูการผลิตปี 2567/2568 โดยการช่วยเหลือครอบคลุมเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้โรงงานน้ำตาลโรงงานผลิตเอทานอลและโรงงานผลิตน้ำตาลทรายแดงรวมกว่า 4,600 รายโดยมีเงื่อนไขต้องไม่มีอ้อยเผาในคู่สัญญาเดียวกันและมีสิ่งปนเปื้อนไม่เกินร้อยละ5นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการช่วยเหลือดังกล่าวจากเดิมสิ้นสุดในเดือนธันวาคม2568เป็นสิ้นสุดในเดือนสิงหาคม2569เพื่อสนับสนุนการตัดอ้อยสดลดการเผาในพื้นที่เกษตรและบรรเทาปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างต่อเนื่องรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะประจำวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ค่ะสวทนครศรีธรรมราช FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะพบกับดิฉันค่ะเสรณีนาวงศ์นะคะซึ่งวันนี้ดิฉันก็มีทีมงานนะคะช่างเทคนิคของเรานะคะคุณสุรชัยรอดแก้วค่ะและควบคุมการผลิตโดยนางจิราพรหนูรักผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะสามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวของเรานะคะได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา 16:10 นโดยประมาณนะคะถึง 16:30 นค่ะและหลังจากนั้นนะคะในเวลา 16:30 ถึง 17:00 นะคะก็จะเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้นะคะสวทตราดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นะคะเป็นแม่ข่ายดำเนินรายการค่ะเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรายการ5แยกข่าวของเรานะคะออกอากาศทางสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีนะคะและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะค่ะแน่นอนนะคะวันนี้นะคะดิฉันก็มีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารมากมายนะคะที่เป็นเรื่องของการเยียวยาลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะรวมถึงเรื่องราวข่าวดีในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเราเดี๋ยวเรามีประเด็นอะไรกันบ้างเรามาติดตามกันนะคะก็เรามาดูที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับทางด้านของวันนี้นะคะทางด้านของคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้เห็นชอบขยายเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการของกระทรวงพาณิชย์นะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะสำหรับโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้ขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการและโครงการนะคะเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะเดิมค่ะ เป็นเดือนพฤษภาคมนะคะก็จากเดิมเป็นเดือนพฤษภาคมก็เป็นเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน2569นะคะก็ให้ใช้กรอบวงเงินงบประมาณเดิมที่ได้รับอนุมัติจำนวน 179.84 ล้านบาทค่ะเพื่อให้การดำเนินมาตรการและโครงการดังกล่าวนะคะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนรวมถึงพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะสำหรับโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสนะคะก็เป็นโครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรค่ะให้เข้าถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรในราคาที่ประหยัดได้อย่างทั่วถึงนะคะโดยสถานการณ์ปัจจุบันนะคะก็อยู่ในช่วงฤดูการเพาะปลูกซึ่งในแต่ละพื้นที่ที่มีช่วงระยะเวลาและความต้องการใช้ปุ๋ยแตกต่างกันและมีเกษตรกรมีความต้องการใช้ปุ๋ยปริมาณสูงในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมค่ะและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนนะคะก็เป็นโครงการที่ช่วยเพิ่มการเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในราคาที่เหมาะสมตลอดจนส่งเสริมการใช้จ่ายภายในประเทศและสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจฐานรากนะคะเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่และสนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างทั่วถึงค่ะก็ดังนั้นนะคะเพื่อที่จะให้การดำเนินโครงการ ทั้งสองโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่และนโยบายรัฐบาลภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเป็นมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาภาระค่าครองชีพมุ่งรักษากำลังซื้อของประชาชนที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินโครงการค่ะในเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569จึงมีความจำเป็นนะคะที่ต้องขยายระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งสองโครงการค่ะจากเดิมเดือนที่แล้วนะคะพฤษภา2569ก็เป็นเดือนพฤษภาคมจนถึงกันยายนค่ะโดยไม่เปลี่ยนแปลงกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัตินะคะนี่ก็เป็นเรื่องแรกของเราในวันนี้นะคะสำหรับทางด้านของมติคณะรัฐมนตรีที่มีการอนุมัติขยายเวลาการดำเนินมาตรการโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสและโครงการเยียวยาลดค่าครองชีพประชาชนค่ะค่ะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้มีการปิดลงทะเบียนไปแล้วเมื่อ5ทุ่มของวันที่21ที่ผ่านมานะคะก็ปิดลงทะเบียนไปแล้วนะคะสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหายไปจากเดิม 470,000 คนนะคะก็เตรียมเปิดอุทธรณ์ได้หลัง17กรกฎาคมถึงสิ้นเดือนนะคะโดยปลัดกระทรวงการคลังค่ะนายลวรนแสงสนิทนะคะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะถึงการลงทะเบียนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังที่มีการสิ้นสุดการลงทะเบียนเมื่อเวลา5ทุ่มของวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็พบว่านะคะผู้ลงทะเบียนค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกค่ะก็คือผู้ที่ถือบัตรอยู่แล้ว 13.2 ล้านคนนะคะพบว่ามายืนยันตัวตนเกือบครบค่ะขาดไปประมาณ 470,000 คนนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะจำนวน 1.04 ล้านคนนะคะที่อยู่ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปเจอตัวทั้ง1ล้านกว่ารายนะคะครบถ้วนค่ะขณะเดียวกันนะคะกลุ่มที่3ค่ะก็เป็นกลุ่มที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วก็ไปเจอกลุ่มที่มีคุณสมบัติน่าจะได้รับสวัสดิการแห่งรัฐมีอยู่ 5.4 ล้านคนนะคะหลังจากนี้ค่ะก็จะเริ่มกระบวนการคัดกรองตามสิทธิ์จากนั้นนะคะกระทรวงการคลังค่ะก็จะสรุปผลทั้งหมดเสนอต่อคณะรัฐมนตรีว่ามีมากน้อยเพียงใดนะคะเมื่อคัดกรองแล้วตัดออกมากน้อยหรือว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรนะคะก็จะมีการพิจารณากันอีกครั้งแล้วก็จะประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมค่ะสำหรับส่วนกลุ่มที่ตกหล่นนะคะหลังประกาศผลแล้วก็จะเปิดให้อุทธรณ์ค่ะได้จนถึงเดือนสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้นะคะแล้วก็ตรวจสอบดูอีกครั้งนะคะว่า 470,000 รายที่ไม่ลงทะเบียนจากที่เคยมีสิทธิ์เดิมเนี่ยเป็นเพราะไม่ทราบข้อมูลหรือว่าประเมินตนเองแล้วไม่เข้าเกณฑ์ในรอบนี้ก็ต้องดูกันอีกครั้งนะคะยังมีเวลาในการอุทธรณ์ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะมีเป้าหมายหลักนะคะก็คือการต้องการที่จะให้เม็ดเงินค่ะช่วยเหลือไปถึงมือคนจนที่แท้จริงและจะมีการนำผลคัดกรองทั้งหมดรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะและอาจมีขออนุมัติยกเว้นเกณฑ์บางข้อนะคะอย่างเช่นเกณฑ์ของการดูแลพ่อแม่นะคะเพื่อนำมาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะทางด้านของปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ยังเปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ของการคัดกรองนะคะกระทรวงการคลังก็จะเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ได้หลังวันที่17กรกฎาคมนะคะไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมซึ่งระบบค่ะก็จะแจ้งชัดเจนค่ะว่าไม่ผ่านเกณฑ์ในข้อใดเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนนะคะสามารถยื่นอุทธรณ์ได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วก็มองว่าการเปิดอุทธรณ์ค่ะก็จะเกิดผลดีแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนนะคะก็ต้องการที่จะให้เม็ดเงินค่ะช่วยเหลือไปถึงมือคนจนอย่างแท้จริงนี่ก็เป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อไปนะคะสำหรับท่านใดที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องของการช่วยประชาชนในการเยียวยาลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะคะเรามาดูในเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะกับแบรนด์ของประเทศไทยแล้วก็การปลุกพลังไทเนสจากท่านนายกอนุทินนะคะก็เมื่อวันนี้ค่ะท่านนายกอนุทินนะคะก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน OTOP Mid Year 2026นะคะก็เมื่อท่านนายกได้เดินมาถึงงานนะคะงานค่ะจัดขึ้นที่อาคาร Challenger 2ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะก็เมื่อท่านนายกได้เดินทางมาถึงเนี่ยก็ได้ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะจากนั้นค่ะ ก็ได้นำผู้เข้าร่วมงานนะคะยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะซึ่งท่านนายกเองนะคะก็ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีทุกครั้งนะคะที่ได้มาร่วมงานโอท็อปได้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ของฝีมือคนไทยนะคะที่ไม่เคยหยุดพัฒนานะคะก็ระบุว่าถึงแม้ว่าโลกปัจจุบันนะคะจะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตแต่การที่ได้กลับมาสัมผัสผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจากวิถีชุมชนก็ช่วยย้ำเตือนให้เห็นคุณค่าของรากเหง้าและอัตลักษณ์ของไทยนะคะก็ท่านนายกได้กล่าวถึงความประทับใจในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนที่ผ่านมาด้วยก็ได้มีการจัดแสดงนิทรรศการราชภัตราสู่สากลนะคะภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะณกรุงปารีสนะคะแล้วก็ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางด้วยก็สะท้อนศักยภาพภูมิปัญญาของไทยบนเวทีโลกนะคะพร้อมกับชี้ว่าแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกกำลังฮิตติดกระแสสร้างกระแสความนิยมอย่างต่อเนื่องค่ะรัฐบาลเองนะคะก็เร่งส่งเสริมการผลิตและพัฒนาคุณภาพนะคะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนแก่พี่น้องที่อยู่ในชุมชนด้วยค่ะก็การส่งเสริมวัฒนธรรมสินค้าวัฒนธรรมนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่การประชาสัมพันธ์ค่ะแต่ว่าเป็นการสะท้อนไทยเนสหรือว่าความเป็นไทยนะคะทุกอย่างค่ะอยู่ในสินค้าวัฒนธรรมที่นำเสนอออกไปค่ะก็สร้างความเข้มแข็งแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ของประเทศไทยและที่สำคัญก็คือการส่งผลดีต่อเศรษฐกิจนะคะในยุคที่ยุคของเทคโนโลยีนะคะที่เน้นการผลิตจำนวนมากค่ะผลิตภัณฑ์ของชุมชนกลับยิ่งมีคุณค่านะคะเพราะว่ามีเสน่ห์เฉพาะตัวมีเรื่องราวและสะท้อนภูมิปัญญาของมนุษย์ด้วยนะคะก็ท่านนายกก็บอกว่ารัฐบาลค่ะพร้อมที่จะสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและเครื่องมือสมัยใหม่มาช่วยพัฒนาสินค้าและขยายช่องทางการตลาดนะคะก็จะทำให้โอกาสในการเติบโตค่ะได้อย่างไร้ขีดจำกัดนะคะแล้วก็ให้สินค้าโอท็อปค่ะก้าวสู่การเป็นตัวแทนวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของไทยในเวทีโลกนะคะและที่สำคัญก็คือผลักดันคำว่าMade in Thailand ค่ะให้เป็นเครื่องหมายแห่งคุณค่าคุณภาพและความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนอย่างแท้จริงน่าภูมิใจมากๆเลยนะคะถ้าเกิดมีแบรนด์มีคำว่า Made in Thailand แปะอยู่บนสินค้านะคะก็เป็นการบอกชาวโลกทั้งโลกนะคะว่านี่แหละค่ะนี่คือสินค้าของประเทศไทยนี่คืออัตลักษณ์ของความเป็นไทยค่ะก็ก่อนที่เราจะจบรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะยังมีอีก1ข่าวสารสำคัญนะคะที่ถือว่าเป็นข่าวดีของชาวนครศรีธรรมราชนะคะกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะก็เตรียมที่จะขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยนะคะรัฐบาลค่ะก็เดินหน้ายกระดับทุนวัฒนธรรมสู่เวทีโลกสร้างโอกาสท่องเที่ยวรวมถึงเศรษฐกิจชุมชนภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะให้ความสำคัญนะคะกับการฟื้นฟูอนุรักษ์และต่อยอดคนทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของประเทศนะคะเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทยควบคู่ไปการควบคู่กับการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์และการท่องเที่ยวคุณภาพสู่ระดับสากลค่ะซึ่งล่าสุดประเทศไทยของเราจังหวัดนครศรีธรรมราชของเรานะคะก็มีแนวโน้มได้รับข่าวดีจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ซึ่งจะจัดขึ้นนะคะระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมเดือนหน้านะคะกรกฎาคมแล้วนะคะก็ที่เมืองปูซานค่ะสาธารณรัฐเกาหลีนะคะก็จะมีการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่24ถึง26กรกฎาคมด้วยค่ะก็ทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้มีการรายงานความคืบหน้านะคะว่าองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกนะคะก็ได้เสนอแนะให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นแหล่งมรดกโลกค่ะก็ได้เห็นถึงคุณค่าโดดเด่นในฐานะที่เป็นแหล่งสะท้อนความหลากหลายทางศาสนาความเชื่อและจิตวิญญาณที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีค่ะรวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการเผยแพร่อิทธิพลทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรค่ะซึ่งความ ก้าวหน้าดังกล่าวนะคะก็เป็นผลจากการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเลยนะคะตลอดระยะเวลากว่า10ปีตั้งแต่ปี2555-2556นะคะโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้ดำเนินงานด้านวิชาการการอนุรักษ์ต่างๆนะคะก็จนได้รับการพิจารณาค่ะซึ่งหากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเราได้รับการขึ้นทะเบียนนะคะก็จะเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยนะคะและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6ของประเทศนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือการจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะถือว่าน่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะก็นอกจากจะเป็นความภาคภูมิใจของดิฉันเองของคนคอนของคนไทยทั้งประเทศนะคะก็ยังจะช่วยยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้สร้างรายได้ให้กับชุมชนนะคะเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกค่ะรัฐบาลค่ะก็มุ่งผลักดันทุนทางวัฒนธรรมของไทยนะคะให้ได้รับการยอมรับในระดับโลกควบคู่กับการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะให้มรดกอันทรงคุณค่าของชาติค่ะสามารถส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืนด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวเตรียมรอรับรอฟังข่าวดีกันได้นะคะสำหรับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะค่ะก็16:27 น.นะคะก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการ5แยกข่าวของเราแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะทางสวทนครศรีธรรมราชนะคะ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์และสวทในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนด้วยนะคะสำหรับรายการ5แยกข่าวของเราในวันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5นะคะควบคุมการผลิตค่ะโดยนางจีราพรอนุรักษ์ค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับรายการต่อไปนะคะก็จะพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งในวันนี้นะคะสวทตราดค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7ก็จะเป็นแม่ข่ายในการดำเนินรายการนะคะและในวันพรุ่งนี้นะคะเช่นเคยค่ะจะพบกับรายการให้ข่าวของเราเหมือนเดิมนะคะพบกับสวทตะกั่วป่าโดยดีเจพี่จุกและดีเจน้องมะตูมค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะรายการให้แยกข่าวโดยสวทนครศรีธรรมราชนะคะดิฉันเสรณีนาวงศ์ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงดิฉันนางสาวสุริยาพรสิงห์พันธ์นักสื่อสารมวลชนชำนาญการเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16:30 น.ถึงเวลา 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศ70สถานีพร้อมกันทั่วประเทศและในช่วงนี้ไปติดตามในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้เป็นเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงให้ความสำคัญกับผ้าไทยและชุดไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินในวันนี้จะขอนำทุกท่านย้อนวันวานไปกับพระจริยะอันงดงามของสมเด็จพระพันปีผู้ทรงพระมีปณิธานแน่ว

ความงดงามทั้งพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่ออนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยโดยเฉพาะผ้าไทยซึ่งทรงส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมจากการทอผ้าและทรงสืบสานภูมิปัญญาผืนผ้าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างงดงามพระองค์ยังทรงเป็นผู้เผยแพร่ความงามของผ้าไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยการฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมไทยอันวิจิตรงดงามในการเสด็จเยือนต่างประเทศนับเป็นการยกระดับผ้าไทยจากภูมิปัญญาชาวบ้านสู่เวทีนานาชาติอย่างสง่างามพระฉายาลักษณ์งดงามเหนือกาลเวลาของสมเด็จพระพันปีหลวงในฉลองพระองค์ชุดไทยเพื่อร่วมรำลึกถึงพระราชจริยวัตรอันทรงคุณค่ายิ่งแห่งสตรีผู้เป็นแม่ของแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้วางรากฐานชุดประจำชาติไทยจากราชสำนักโบราณสู่ความร่วมสมัยหนึ่งในพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการพัฒนาผ้าไทยสู่มาตรฐานสากลวางรากฐานให้ประเทศไทยมีชุดประจำชาติไทยที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะรวมทั้งอนุรักษ์และส่งเสริมการแต่งกายแบบไทยไม่ให้หายไปกับยุคสมัยเมื่อย้อนไปในพุทธศักราช2503สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับสหรัฐอเมริกาและประเทศต่างๆในทวีปยุโรปทรงตระหนักว่าการปรากฏพระองค์ในฐานะพระราชินีแห่งราชอาณาจักรไทยเปรียบเสมือนตัวแทนของคนทั้งชาติแต่ในขณะนั้นสตรีไทยยังไม่มีการแต่งกายที่เป็นแบบแผนและแสดงเอกลักษณ์ของชาติที่ชัดเจนพระองค์จึงมีพระราชดำริให้จัดทำเครื่องแต่งกายที่สะท้อนความเป็นไทยอย่างงดงามและมีความร่วมสมัยจนสามารถเป็นตัวแทนของชุดประจำชาติไทยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ผู้เชี่ยวชาญศึกษารูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณประยุกต์เข้ากับเทคนิคการตัดเย็บแบบสมัยใหม่และทรงออกแบบชุดไทยที่สวมใส่ได้สะดวกเหมาะสมกับยุคสมัยโดยยังคงความสง่างามและเอกลักษณ์ของไทยไว้อย่างกลมกลืนต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันในชื่อชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้รับการพัฒนาเป็นแบบชุดไทยต่างๆที่สตรีไทยนิยมสวมใส่ในวาระที่แตกต่างกันและกลายมาเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบันในส่วนของการตั้งชื่อชุดไทยนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาคนางสนองพระโอษฐ์ในขณะนั้นเป็นผู้ตั้งชื่อชุดไทยทั้งหมดหม่อมหลวงมณีรัตน์ได้นำชื่อพระที่นั่งพระตำหนักสถานที่สำคัญต่างๆในพระบรมมหาราชวังและในพระราชวังดุสิตมาใช้ขนานนามชุดไทยทั้ง8แบบหลังจากนั้นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานพระราชอนุญาตให้สตรีไทยทั่วไปสามารถนำไปเป็นแบบอย่างในการตัดเย็บสวมใส่จนมีผู้ใช้กันอย่างแพร่หลายเรียกกันว่าชุดไทยพระราชนิยมชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้แก่ชุดไทยเรือนต้นชุดไทยจิตรดาชุดไทยอมรินทร์ชุดไทยบรมพิมานชุดไทยดุสิตชุดไทยจักรีชุดไทยศิวาลัยและชุดไทยจักรพรรดิด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงให้ความสำคัญกับผ้าไทยและชุดไทยอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และพัฒนาการออกแบบผ้าไทยตั้งแต่ขั้นตอนการทอผ้าการเลือกเส้นไหมเส้นฝ้ายไปจนถึงการสร้างลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นไม่เพียงแต่รักษาไว้ซึ่งความงดงามดั้งเดิมแต่ยังทรงส่งเสริมให้ช่างฝีมือไทยได้ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ให้ร่วมสมัยลวดลายผ้าไทยที่พระองค์ทรงสนับสนุนมิใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่เป็นงานศิลป์ที่บอกเล่าเรื่องราวของชุมชนวิถีชีวิตและ

0: ความเชื่อที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลและด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้เองได้ถูกสืบสานต่อโดยพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ผู้ทรงนำผ้าไทยมาสร้างสรรค์ในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยจัดแสดงในงานนิทรรศการและเวทีระดับนานาชาติเพื่อให้โลกได้เห็นว่าผ้าไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงในอดีตแต่ยังคงมีชีวิตมีพลังและมีความงดงามที่ไร้กาลเวลานี่คือเรื่องราวแห่งการอนุรักษ์และต่อยอดที่เริ่มต้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวงและยังคงส่องประกายอยู่ในผลงานของพระเจ้าลูกเธอสิริวัณวรีนารีรัตน์เป็นสายใหญ่แห่งความภาคภูมิใจที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตของผ้าไทยไว้อย่างงดงาม
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงและในช่วงนี้เราจะมาตามรอยพระเมตตาในการสร้างอาชีพทอผ้าในพื้นที่ของจังหวัดตราดซึ่งได้ดำเนินการในการอนุรักษ์สืบสานรักษาและนำมาต่อยอด
1: ช่วงตามรอยพระเมตตา
0: ตามรอยพระเมตตาในวันนี้ด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยหลายพระราชทานให้เป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและเป็นอาชีพที่มั่นคงแก่ประสบกรณิกรไทยพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าผ้าไทยคือสมบัติของชาติที่สะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของแผ่นดินจึงส่งพระราชทานลวดลายผ้าไทยที่มีความหมายลึกซึ้งเพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นต้นแบบในการทอผ้าและสร้างรายได้เสริมในวิถีชีวิตประจำวันหนึ่งในตัวอย่างที่งดงามคือชาวจังหวัดตราดวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่างได้รับลายผ้าพระราชทานเพื่อนำมาทอสร้างอาชีพเสริมให้ชุมชนประกอบกับการร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการใช้ผ้าไทยในโอกาสต่างๆตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกโครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยแต่ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ในยามว่างงานจากการทำสวนชาวบ้านสามารถรวมกลุ่มการเรียนรู้การทอผ้าฝึกฝนฝีมือและพัฒนาลวดลายให้ร่วมสมัยตามแนวทางเป็นเอกลักษณ์และคงความเป็นไทยพระราชจริยวัตรที่ทรงเสด็จไปพบปะช่างทอผ้าและชาวบ้านด้วยพระเมตตาทำให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในงานหัตถศิลป์ของตนเองหลายครอบครัวที่เคยละทิ้งการทอผ้าได้กลับมาสืบสานภูมิปัญญาเพราะพระองค์ทรงชี้ให้เห็นว่าผ้าไทยไม่เพียงแต่เป็นเครื่องนุ่งห่มแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักความสามัคคีและความเป็นไทยที่ควรค่าแก่การรักษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกยังเป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสร้างสรรค์ผ้าไทยในรูปแบบใหม่ๆที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นกระเป๋าผ้าพันคอหรือของตกแต่งบ้านทำให้ผ้าไทยไม่ถูกจำกัดเพียงในพิธีการแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตร่วมสมัยทั้งยังช่วยให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการทอผ้าในช่วงว่างเว้นจากการทำสวนช่วยลดปัญหาการอพยพแรงงานและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนวิสาหกิจชุมชนบ้านธรรมชาติล่างจึงกลายเป็นตัวอย่างที่ดีของการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงพระมหากรุณาธิคุณนี้ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในชุมชนแต่ยังคงสืบสานต่อโดยพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาผู้ทรงนำผ้าไทยหลายพระราชทานมาสร้างสรรค์ในรูปแบบแฟชั่นร่วมสมัยจัดแสดงในงานนิทรรศการและเวทีระดับนานาชาติให้โลกได้เห็นว่าผ้าไทยไม่ได้หยุดอยู่เพียงในอดีตแต่ยังคงมีชีวิตมีพลังและมีความงดงามที่ไร้กาลเวลานี่คือเรื่องราวแห่งการตามรอยพระเมตตาที่เริ่มต้นจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวง และยังคงส่องประกายอยู่ในผลงานของพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเป็นสายใหญ่แห่งความภาคภูมิใจที่เชื่อมอดีตปัจจุบันและอนาคตของผ้าไทยไว้อย่างงดงาม
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหลายโครงการที่ทางศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดได้ดำเนินการอนุรักษ์ป่าชายเลนโดยโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนในบริเวณเขาล้านตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดพื้นที่แห่งนี้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนที่ร่มรื่นภายในศูนย์ราชการุณมีโครงการอนุรักษ์สวนป่าชายเลนรวมทั้งเป็นสถานที่จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืนมีเส้นทางเดินชมธรรมชาติป่าชายเลนพร้อมพันธุ์ไม้หายากและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำมีเส้นทางเดินป่าศึกษาธรรมชาติในระยะทางสั้นๆประมาณ1กิโลเมตรหรือไปกับ2กิโลเมตรจากจุดพักไปยังจุดชมวิวเขาล้านและในช่วงนี้ไปพูดคุยกับนายสมบูรณ์สิริเวชผู้จัดการศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ครับผมสมบูรณ์สิริเวชผู้จัดการศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดก็เรียนว่าบริเวณแห่งนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นกิจกรรมนะครับที่ศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยเขาล้านจังหวัดตราดนะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับราชการของจังหวัดนะครับแล้วก็ชมรมกล้วยไม้จันทบุรีนะครับชมรมกล้วยไม้จังหวัดตราดนะครับรวมทั้งมีการปล่อยพันธุ์ปลาด้วยนะครับในโครงการนี้ก็รวมกิจกรรมหลายๆอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับโครงการนี้นะครับก็เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยนะครับในวาระโอกาสที่ทรงเจริญพระชนษา91พรรษานะครับโครงการนี้นะครับก็เรียนว่าเป็นโครงการที่รวมหลายกิจกรรมมาอยู่ร่วมกันนะครับก็มีการติดกล้วยไม้นะครับจำนวน300ต้นนะครับในพื้นที่ของศูนย์ราชการุณนะครับก็ได้แก่พันเหลืองจันทบูรณ์นะครับพันเรื่องมัจฉาเป็นหลักนะครับ300ต้นก็มีชมรมกล้วยไม้ได้มาติดตั้งให้กับทั้งหมดนะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนและหัวหน้าศูนย์ราชการผู้บริหารของจังหวัดแล้วก็ผู้บริหารของสภากาชาดไทยนะครับก็มาร่วมกันติดตั้งนะครับและอีกกิจกรรมหนึ่งเนี่ยนะครับก็เป็นการปลูกป่าชายเลนนะครับมีต้นโกงกลางต้นโป่ง591ต้นนะครับที่ปลูกป่าชายเลนนะครับโครงการนี้ก็จะท่านมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานนะครับท่านลงไปปลูกป่าชายเลนเองนะครับรวมทั้งท่านผู้ช่วยเหตุรัญยิกสภากาชาดไทยก็ลงไปปลูกป่าด้วยกันเองรวมทั้งติดกล้วยไม้ด้วยนะครับบางต้นนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีปล่อยพันธุ์ปลาด้วยครับถือว่าเป็นการรักทรัพยากรธรรมชาติที่บึงเขาล้านนะครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการร่วมกันหลายหน่วยงานนะครับแต่คนที่เริ่มคือไปศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยนะครับก็เรียนว่าโครงการในพื้นที่เนี้ยก็จะเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเป็นหลักนะครับในว่าโอกาสต่างๆกันนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยนะครับเป็นพระมหาวิคุณนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงนะครับซึ่งท่านได้ตัดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมไว้นะครับว่าเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำนะครับพระองค์ท่านเป็นป่าครับป่าที่จงรักป่าที่พักดีต่อน้ำเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับเราศูนย์ราชการุณก็สืบสานปณิธานของพระองค์ท่านนะครับที่มาทำในการปลูกป่าในทุกกิจกรรมนะครับนอกจากปลูกป่าบนบกแล้วปลูกป่าชายเลนแล้วเรายังมีติดกล้วยไม้บนต้นไม้อีกทั้งนี้เพื่อลดโลกร้อนนะครับส่วนหนึ่งตามนโยบายของสภากาชาดไทยนะครับแล้วก็ทำให้พื้นที่มีความสวยงามร่มรื่น นะครับเราก็จะปลูกพืชทดแทนอยู่เสมอๆนะครับในพื้นที่เนี่ยเราจะเห็นว่ามีต้นไม้เล็กๆโตขึ้นมาเผื่อต้นไม้ใหญ่และเสริมต้นไม้ใหญ่ด้วยจะทำให้บริเวณของเราเนี่ยในทุกพื้นที่รวมทั้งบริเวณหาดราชการุณเนี่ยมีความสวยงามกว่าที่อื่นนะครับเราจะเห็นว่าในพื้นที่เราเนี่ยมีป่านะครับมีภูเขามีแม่น้ำครบถ้วนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียนว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยที่จะมาดูในพื้นที่นะครับศึกษาในทุกกิจกรรมก็สามารถศึกษาได้ใครชอบกล้วยไม้ก็มาดูกล้วยไม้ตรงเนี้ยกล้วยไม้กำลังออกดอกสวยงามมากเหลืองจันทบูรณ์ออกสวยงามมากนะครับส่วนป่าชายเลนที่เราปลูกป่าไว้ประจำเนี่ยตอนเนี้ยเรากำลังทางเดินป่าชายเลนเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยนะพี่น้องประชาชนที่มาพักผ่อนหย่อนใจริมหาดราชการุณหรือมาพักที่นี่เพราะที่นี่มีที่พักด้วยนะครับเงินทุกบาทก็เข้าบำรุงสภากาชาดไทยหมดรายได้ก็จะเข้าสภากาชาดไทยหมดนะครับส่วนหนึ่งนะครับและกิจกรรมตรงนี้นะครับเมื่อเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วมันจะเป็นวงรอบเลยนะครับซึ่งตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่แต่ยังไม่เสร็จนะครับเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถมาดูป่าชายเลนที่นี่ครับดูสัตว์น้ำที่อยู่กับป่าชายเลนก็เป็นการรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเหมือนกันครับเพราะต้นไม้ก็ต้องค่อยๆเติบโตไปนะครับเรามีคนดูแลพื้นที่นะครับพี่น้องที่มาอยู่แลพื้นที่เนี่ยจริงๆพื้นที่นี้เยอะนะครับประมาณ400กว่าไร่นะครับทั้งในพื้นที่นี้และพื้นที่อื่นๆพื้นที่กว้างมากแต่ถ้าท่านมาที่ไรก็จะเห็นว่ามันเรียบร้อยตลอดนะครับจะเห็นว่ามันเรียบร้อยตลอดเพราะเรามีคนดูแลโดยเฉพาะนะครับทั้งรดน้ำต้นไม้ในยามหน้าแล้งนะครับมีการปลูกต้นไม้เสริมตลอดเวลานะครับในพื้นที่เพราะที่เนี่ยนอกจากที่มาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ผู้ที่มาที่นี่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทั้งตัวราชการเป็นส่วนใหญ่นะครับมีท้องถิ่นมีโรงเรียนนะครับแล้วก็มีหน่วยงานต่างๆนะครับได้มาดูก็จะศึกษาดูงานไปด้วยนะครับทั้งโครงการพระราชดำริอื่นๆนอกจากพิพิธภัณฑ์แล้วก็ยังมีโครงการพระราชดำริอื่นๆนะครับอย่างที่เรียนไปแล้วครับต้นไม้77จังหวัดมีพันไม้กับทุกจังหวัดเลยนะครับแล้วก็อันนี้มีสวนสมุนไพรอีกใครอยากมาดูสวนสมุนไพรมาดูได้แล้วก็จะปลูกเสริมไว้เพราะต้นไม้เวลาหน้าแล้งอะไรมันก็จะมีอะไรไปบ้างก็จะปลูกเสริมไว้นะครับมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะต้นใหญ่เกินหมดเพราะว่าต้นใหญ่ๆก็จะถ้ามีอายุมากมันก็จะไปตามสภาพแต่เราก็ปลูกทดแทนตลอดครับอ๋อก็เรียนว่าเราร่วมกับชุมชนก็มาดูงานบ่อยนะครับบางทีก็ที่มาดูงานนะครับก็จะมีชุมชนเกษตรก็จะมาดูสวนผลไม้ภาคตะวันออกนะครับมาดูกิจกรรมอื่นสะสมบนเปกออกไปแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้กับนี่นะครับแล้วก็เรียนว่าที่นี่เป็นศูนย์อบรมเด็กเยาวชนด้วยนะครับก็จะมีกลุ่มโรงเรียนนะครับมีสถานศึกษานะครับที่มาอบรมเยาวชนอยู่เป็นประจำนะครับในเดือนนี้ก็ประมาณ3คณะละนะครับคณะละก็หลายร้อยคนมีทั้งลูกเสือเนตรีมีทั้งยุวกชาตินะครับมีทั้งพี่เนาะมาทั้งมีทั้งกลุ่มเกษตรกรนะครับกลุ่มต่างๆก็มาดูงานในพื้นที่เขาจะได้ความรู้ไปเพราะว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญแต่ด้านที่จะเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ตลอดครับเราก็เรียนว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพระบรมราชชนนีสวงเนี่ยนะครับสภานายิกาสภากาชาดไทยเนี่ยท่านมีพระมหากรุณาธิคุณนะครับต่อศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยของล้านจังหวัดตัดอย่างยิ่งนะครับอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับถือกำเนิดตั้งแต่ท่านได้เสด็จครั้งแรกเมื่อวันที่26พฤษภาคมปี2522นะครับเราก็ถือวันเนี้ยเป็นวันสถาปนาศูนย์ราชการุณสภากาชาดไทยมีการทำบุญทุกปีนะครับแล้วเราก็จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองตลอดนะครับตอนที่ท่านได้เสด็จนะครับมาดูผู้อพยพชาวกัมพูชาเนี่ยท่านไม่เสด็จคนเดียวนะครับท่านเสด็จมาหลายครั้งมากนะครับในพื้นที่เนี่ยหลังจากที่ครั้งแรกแล้วก็เสด็จมาอีกแล้วก็ให้นางสนองพ่อโอดนะครับมาอยู่ดูแลตลอดนะครับในพื้นที่รับท่านเป็นห่วงเป็นใยมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งต่อศูนย์แห่งนี้เพราะนั้นเนี่ยนะครับแต่ปณิธานของศูนย์ก็คือจะต้องสนองคุณท่านในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเราจะทำกิจกรรมทุกกิจกรรมแล้วก็มีหน่วยอื่นมาทำกิจกรรมด้วยนะครับนอกจากดูแลความสะอาดดูแลต้นมงต้นไม้แล้วยังมาทำความสะอาดชายหาดให้เราด้วยก็จะมีกิจกรรมมาทำความชายหาดให้มาทำกิจกรรมเสร็จก็จะไปดูชายหาดเก็บขยะเพราะว่าหาทุกที่เนี่ยก็จะมีขยะมันฝอยมาเยอะแต่ของเราจะสะอาดตลอดนะครับก็อย่างน้อยเนี่ยศูนย์ก็ต้องดูแลทิศหนึ่งแต่ก็จะมีคนอื่นมาร่วมทำกิจกรรมในการเก็บขยะเอารักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ด้วยครับนะครับสำหรับพระองค์ท่านแล้วเนี่ยนะครับท่านได้ทรง ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่นะครับในไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านรักทรัพยากรธรรมชาติด้านความมั่นคงนะครับออกไปเยี่ยมเยียนทหารตำรวจในพื้นที่นะครับอันนี้แล้วก็ทรงช่วยเหลือเรื่องอาชีพนะครับศูนย์ศิลปอาชีพขนาดคนที่โอบรมพี่นี่ท่านยังมาสอนอาชีพให้เราเวลาออกไปแล้วก็จะได้มีงานทำนะครับมีอาชีพติดตัวไปสามารถไปทำได้นะครับมีศูนย์ศิลปอาชีพนะครับช่วยเหลือผลิตภัณฑ์ชุมชนว่าจะเป็นทอผ้าหรืออะไรอื่นๆตรงนี้ท่านมีมหากรุณาอย่างยิ่งโดยเฉพาะพื้นที่แห่งนี้ศูนย์ราชการอุตสาหกรรมแห่งชาติไทยเนี่ยนะครับท่านทรงพระเมตตาแล้วก็มีพระกรุณามหากริคุณเป็นอย่างยิ่งครับก็เรียนว่าในปี2535นะครับพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านทรงมีพระราชดำรัสนะครับให้พัฒนาศูนย์แห่งนี้นะครับอันแรกก็คือให้มีการสร้างวิมานเฉลิมพระเกียรตินะครับแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี2535นะครับแล้วก็แล้วเสร็จในปี2537นะครับแล้ววันที่26เหมือนกันพฤษภาคมปี2537นะครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีหลวงพร้อมด้วยสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านเสด็จมาเปิดเองนะครับมาเปิดในพื้นที่นะครับแล้วก็เรียนว่าอันที่สองก็คือให้เป็นศูนย์อบรมเด็กเยาวชนนะครับเรามีศูนย์อบรมเด็กเยาวชนนะครับแล้วก็เป็นมีที่พักให้ประชาชนได้มาพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งมีที่พักให้ด้วยสำหรับที่พักของศูนย์เนี่ยนะครับก็ราคาประหยัดอยู่แล้วเป็นเงินเป็นการบำรุงให้กับสภากาชาดไทยนะครับก็มีห้องพักตั้งแต่2คนนะครับตอนนี้มีอยู่17ห้องนะครับมีห้องพัก3เตียง6เตียง7เตียงนะครับ15เตียงนะครับ20เตียงนะครับ30เตียง40เตียงเพราะนั้นเนี่ยสะดวกยังไงมาได้ทํามาเป็นครอบครัวใหญ่นะครับก็อาจจะพัก15เตียงนะครับหรือ6เตียง7เตียงแต่ละราคาก็ลดหลั่นลงไปนะครับตรงนี้ก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับก็เรียนเชิญว่าพี่น้องที่จะมาชมที่นี่มาเที่ยวชายหาดสามารถพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับท่านเข้าไปดูใน Google พิมพ์ศูนย์ราชการรุนสภากาชาดไทยจะมีทุกอย่างให้ท่านดูว่ามันมีอะไรบ้างนะห้องพักแต่ละห้องหน้าตาเป็นยังไงนะครับท่านสามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์บำรุงสภากาชาดไทยนะครับเป็นรายได้ของสภากาชาดไทยหมดนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องชนได้มาเที่ยวชายหาดที่สวยงามมากเป็นหาดทรายขาวลงเล่นน้ำทะเลได้เลยนะครับแล้วท่านก็สามารถมาพักผ่อนหย่อนใจได้กลางตอนเย็นก็ดูพระอาทิตย์ตกสวยงามมากนะครับยังมีนกเงือกให้ท่านได้ชมอีกแสดงว่าพื้นที่สมบูรณ์มากเขาว่านกเงือกที่นี่อาจจะมีถึง3คู่นะครับท่านตื่นเช้ามาเนี่ยท่านก็จะเห็นนะครับท่านใดชอบกล้วยไม้ก็มาดูกล้วยไม้หรือดูนกออกเต็มสองข้างทางเลยนะครับหรือชมต้นราชพฤกษ์ก็จะมีต้นราชพฤกษ์ออกดอกนะครับแล้วบางหน้ามีต้นสีต้นที่มีสีม่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นอะไรก็ได้ที่เนี่ยมีหมดครับมีทุกสายพันธุ์เพิ่งร่วงไปเนี่ยยังเห็นนะครับท่านเห็นดอกเลยมั้ยสวยงามมากนะครับตอนนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านได้มาศึกษาหาความรู้นะครับแล้วถ้าทางเดินป่าชายเลนเสร็จท่านก็จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมแล้วนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมเดินป่าด้วยนะครับเดินไปบนป่าแต่ไปออกผ่านเห็นทะเลสวยงามมากแล้วก็เลาะทะเลมาขึ้นหน้าทะเลได้เลยท่านไม่ต้องเดินกลับไม่ต้องเดินย้อนนับแล้วข้างบนเนี่ยก็จะมีพันไม้ที่ศึกษาอีกก็มีพันไม้อยู่เยอะมากข้างบนนะครับท่านใดชอบกิจกรรมใดกิจกรรมออกกำลังกายก็ได้นะครับเราเห็นว่าในพื้นที่เราเนี่ยก็จะมีคนออกกำลังกายตลอดนะครับก็จะเดี๋ยวเย็นก็จะมาแล้วนะครับมาวิ่งออกกำลังกายบ้างขี่จักรยานบ้างทำกิจกรรมนันทนาการได้ด้วยนอกจากรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วครับ
0: วันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีเดียวกันนี้ดิฉันนางสาวสุริยพรสิงห์พันธ์นักสื่อสารมวลชนชำนาญการขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าไทยแลนด์ฟาสต์พาสอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลเดินหน้าไทยแลนด์ฟาสต์พาสอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นสักขีพยานและเปิดงานไทยแลนด์ฟาสต์พาสเพื่อเร่งรัดการลงทุนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า Thailand Fast Pass จะทำให้ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างชาติได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการรัฐบาลมุ่งสร้างเสถียรภาพและเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมเป็นผู้ผลักดันขอเพียงผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและทำตามที่นำเสนอต่อผู้ออกใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแบกภาระต้นทุนและเสียโอกาสทางการค้าย้ำว่ารัฐบาลไม่เพียงลดจำนวนขั้นตอนการลงทุนเท่านั้นแต่จะทำให้เป็น One Stop Service ด้านนายเอกนิติธันรภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการลงนามและส่งมอบใบรับรอง Thailand Fast Pass แก่ผู้ประกอบการ23รายจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการลงทุนของไทยและมีความสามารถทางการแข่งขันขณะนี้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสของกลุ่ม SME นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นหากพบข้าราชการเกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมาย
7: นายวรศิษย์เดียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจสอบการทุจริตในการสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าต้องตรวจสอบว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างจากที่ทราบข้อมูลพบทำเป็นกระบวนการและมีมานานแล้วหากเกี่ยวข้องกับข้าราชการโดยทางผู้ที่จัดสอบต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริงส่วนขั้นตอนหลังจากนี้ต้องตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับใครบ้างส่วนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระบุว่าหน่วยงานต้นทางต้องไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ถือเป็นสิ่งที่ต้องทำอย่างแน่นอนและได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วใครที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดอย่างไรก็ตามสิ่งที่จะพิสูจน์กระบวนการในเรื่องนี้คือตัวข้อสอบเพราะข้อสอบต้องถูกนำไปเก็บและมีผู้ถือกุญแจ 2-3 คนและตัวข้อสอบที่อยู่ในที่เกิดเหตุเป็นของจริงหรือไม่รวมทั้งการนำออกมาได้อย่างไรผมกีฬาที่เพียรนนท์รายงานค่ะ
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้กรณีขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่น
8: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้นายธีรุจสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ของคุณ
1: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
1: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของ

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
2: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

เรียงเสียงประสาคนทินกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกราในรายการท่องทินของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ชีวิตจะสดใสกินอยู่ถูกอนามัยโรคภัยไม่เบียดเบียน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์
2: มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือขาขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย
3: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤตและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 16:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

วท.ภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ข้าพเจ้าจะเป็นป่าทำหน้าที่แผ่นดินมีราชาคู่ราชินีสายนาทีคู่ป่าพนาไพร

ชาติทั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรอบวันดังข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้จังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับภูเก็ตโมเดลปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายพร้อมขยายผลกลุ่มนอมินีหลังพบชาวต่างด้าวทำงานก่อสร้างผิดกฎหมายเข้าจับกลุ่ม22รายจังหวัดภูเก็ตเปิดโครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยมุ่งสร้างวัคซีนจราจรลดอุบัติเหตุทางถนนเทศบาลนครภูเก็ตผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนเตรียมจัดภูเก็ตซิตี้ไพร์ด2026วีอาร์วันรักกันเป็นหนึ่งขับเคลื่อนเมืองแห่งความเท่าเทียมสู่ระดับสากลและพร้อมอบรับทุกคนตลอดทั้งปีอีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: พระครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076390325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ
3: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
4: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
3: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
7: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
6: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
7: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
6: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: นต์และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางโซลทอปเกตเอฟเอ็ม 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันในวันอังคารที่23มิถุนายน2569เริ่มกันที่ข่าวแรกจังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับภูเก็ตโมเดลปราบปรามแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายพร้อมขยายผลกลุ่มนอมินีหลังพบชาวต่างด้าวทำงานก่อสร้างผิดกฎหมายเข้าจับกลุ่ม22รายวันนี้วันที่23มิถุนายน2569เวลา 11:30 น.ที่กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเกียรติรัตน์ชาญสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลเรือตรีประพันธ์ศรีสุวิภารองผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตพันตำรวจเอกภาสกรสุทธิกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนายพิชิตสิงห์ทองคำจัดหางานจังหวัดภูเก็ตนางสาววรวรัยวิริพุทธิเมธแรงงานจังหวัดภูเก็ตร่วมแถลงผลการบูรณาการร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าที่ตำรวจกรมน.จังหวัดภูเก็ตตรวจคนเข้าเมืองภูเก็ตฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตจัดหางานจังหวัดภูเก็ตสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตซึ่งสามารถควบคุมตัวแรงงานต่างด้าวสัญชาติจีนได้19คนและแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอีก3คนรวม22คนที่ไม่สามารถแสดงใบอนุญาตทำงานและมีเอกสารประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ได้โดยร้อยตำรวจเอกเกียรติรัตน์ชาญสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าชุดบูรณาการได้มีการสืบหาข่าวการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเข้าทำงานในพื้นที่โดยเฉพาะการนำชาวจีนเข้ามาทำงานก่อสร้างและควบคุมงานจึงต้องขยายผลดำเนินคดีและเร่งตรวจสอบเชิงลึกไปถึงโครงสร้างของบริษัทผู้ถือหุ้นและแหล่งที่มาของเงินทุนเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายเป็นธุรกิจนอมินีหรือไม่ทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตเตรียมนำแนวทางภูเก็ตโมเดลมาใช้ในการปราบปรามการกระทำผิดทุกรูปแบบและไม่หยุดเพียงการจับกุมแรงงานผิดกฎหมายแต่จะสืบสวนเชื่อมโยงไปยังผู้บงการและผู้ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงพร้อมตรวจสอบบริษัทรับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการว่ามีความโปร่งใสและดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่สำหรับการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการเร่งปราบปรามธุรกิจนอมินีและการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายของชาวต่างชาติโดยยืนยันว่าจะไม่กระทบต่อการลงทุนหากนักลงทุนทำธุรกิจอย่างสุจริตและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยส่วนทางด้านพลเรือตรีประพันธ์ศรีสุวิภารองผอ.รมน.จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าปัจจุบันมีการตรวจสอบรายงานต่างด้าวอย่างต่อเนื่องในทุกวันควบคู่กับการเฝ้าระวังธุรกิจที่อาจเกี่ยวข้องกับนอมินีซึ่งการพบแรงงานชาวจีนจำนวนมากในโครงการก่อสร้างถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ต้องขยายผลต่อไปรวมไปถึงการตรวจสอบเส้นทางการเงินและความเชื่อมโยงของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการใช้เงินหรือธุรกรรมที่อาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายได้ในขณะที่ทางด้านพันตำรวจเอกภาสกรสนธิกุลรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่ามีการรับนโยบายให้เร่งสอบสวนคดีที่เกี่ยวข้องกับนอมินีและการกระทำผิดของชาวต่างชาติอย่างเข้มข้นโดยจะสอบปากคำเชิงลึกเพื่อสืบหาช่องทางการเดินทางเข้ามาประเทศรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับการนำพาแรงงานโดยการใช้ระบบเทคโนโลยีในการตรวจสอบข้อมูลการเดินทางย้อนหลังและหากประชาชนพบเห็นการกระทำผิดของชาวต่างชาติสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจภูธรทั้ง11แห่งในจังหวัดภูเก็ตหรือโทรศัพท์สายด่วน191ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันยกระดับการบังคับใช้กฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสในจังหวัดภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตเปิดโครงการอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยมุ่งสร้างวัคซีนจราจรลดอุบัติเหตุทางถนนวันนี้วันที่23มิถุนายน2569ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตนายรมดอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติเหตุในโรงเรียนประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่2โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตพร้อมด้วยคณะครูอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโด ยทางด้านนายวรัตสุรวดีหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าการจัดโครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากปัจจุบันกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดภูเก็ตจึงได้จัดโครงการขึ้นมาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกมุ่งเน้นการเสริมองค์ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและยกระดับสมรรถนะการขับขี่ของเยาวชนอย่างยั่งยืนตามหลักวิชาการสากลโดยในรุ่นที่2นี้มีนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตเข้ารับการอบรมจำนวน83คนสำหรับการอบรมแบ่งออกเป็น3ส่วนคือการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและเครื่องหมายจราจรโดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตการส่งเสริมทักษะทางความคิดหรือนวัตกรรมวัคซีนจราจร6โมเดลซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการความเสี่ยงการตระหนักรู้การปรับทัศนคติอันตรายและการจัดการความเครียดโดยคณะวิทยากรจาก TSY โปรแกรมและส่วนสุดท้ายคือการวิเคราะห์บริบทพื้นที่เชิงพฤติกรรมเสี่ยงจากบ้านมาโรงเรียนควบคู่ไปกับการสาธิตและฝึกทักษะชั้นสูงในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยโดยศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าภูเก็ตทางด้านนายรอมฎอนฮะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนโดยเฉพาะอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ซึ่งยังคงเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและพบว่าผู้ประสบอุบัติเหตุจำนวนมากเป็นเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุขณะที่สาเหตุสำคัญมักเกิดจากการไม่สวมหมวกนิรภัยการใช้ความเร็วเกินกฎหมายกำหนดการขับขี่โดยประมาทรวมถึงสภาพแวดล้อมของถนนในบางพื้นที่โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่ได้สร้างความสูญเสียเฉพาะผู้ประสบเหตุเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวเพื่อนและสังคมโดยรวมอีกทั้งยังทำให้จังหวัดและประเทศสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงไม่ต้องการให้ความสูญเสียดังกล่าวเกิดขึ้นกับเยาวชนคนใดคนหนึ่งทั้งนี้จังหวัดภูเก็ตร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตและวิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ตจัดโครงการดังกล่าวขึ้นมาเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านกฎหมายจราจรทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัยและการป้องกันอุบัติเหตุให้แก่เยาวชนโดยเน้นย้ำว่าการขับขี่จักรยานยนต์ไม่เพียงต้องขับขี่เป็นแต่ต้องขับขี่อย่างถูกต้องและปลอดภัยมีสติสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเคารพกฎจราจรและใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดเพราะอุบัติเหตุส่วนใหญ่สามารถป้องกันได้หากผู้ขับขี่ไม่ประมาทพร้อมกันนี้ได้มีการขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้จากวิทยากรและกิจกรรมตลอดทั้งวันเพื่อนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันรวมทั้งนำไปถ่ายทอดแก่ครอบครัวและคนรอบข้างตลอดจนเข้ารับการทำใบอนุญาตขับขี่ให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในอนาคต

มีโอกาสทำกำไรต้องไม่ปล่อยให้หลุดมือค้าขายให้คล่องต้องมีของพร้อมเสมอดูโฮมแหล่งสินค้าราคาส่งเพื่อคนทำธุรกิจไม่ต้องสต็อกไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลือกง่ายของขายดียืนราคาได้ต้นทุนคุ้มกำไรชัดขยายร้านได้จริงอยากเติบโตต้องมีพาร์ทเนอร์ที่ใช่ดูโฮมแค่มาก็กำไรช็อปเลย

0: ท้ายกันที่เทศบาลนครภูเก็ตผนึกกำลังทุกภาคส่วนจัดภูเก็ตซิตี้พรายด์2026ภายใต้แนวคิดวีอาร์วันรักกันเป็นหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนเมืองแห่งความเท่าเทียมสู่ระดับสากลและพร้อมโอบรับทุกคนตลอดทั้งปีจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าตอกย้ำบทบาทเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่เปิดกว้างและเคารพในความหลากหลายด้วยการประกาศความพร้อมจัดงานภูเก็ตซิตี้พรายด์2026ภายใต้แนวคิดวีอาร์วันรักกันเป็นหนึ่งซึ่งเกิดจากความร่วมมือของเทศบาลนครภูเก็ตภาคเอกชนภาคประชาสังคมและเครือข่ายชุมชนในพื้นที่เพื่อร่วมสร้างพื้นที่แห่งความเท่าเทียมและการยอมรับความแตกต่างของผู้คนในสังคมซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่การเป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความสำคัญกับความเสมอภาคทางเพศมากขึ้นโดยเฉพาะหลังการผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติในฐานะจุดหมายปลายทางที่เป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQIAM+และจังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการท่องเที่ยวและความหลากหลายทางวัฒนธรรมงานภูเก็ตซิตี้พรายด์จึงไม่ได้เป็นเพียงเทศกาลเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางเพศเท่านั้นแต่ยังสะท้อนภาพลักษณ์ของภูเก็ตในฐานะเมืองที่เปิดรับผู้คนจากทุกเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตภายใต้แนวคิดอยู่ร่วมกันอย่างเคารพและเท่าเทียมนายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตได้บอกกล่าวถึงไฮไลท์สำคัญของงานที่มีทั้งขบวนภูเก็ตซิตี้พรายด์พาเลทการแสดงทางวัฒนธรรมการแสดงจากศิลปินการออกร้านของเครือข่ายภาคประชาชนและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและความหลากหลายทางเพศในวันเสาร์ที่27มิถุนายนบริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ตที่จะเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 นเป็นต้นไป
1: ปีนี้นะครับในส่วนของการจัดงานภูเก็ตซิตี้พรายด์2026นะครับก็คือวันที่27มิถุนายน2569นี้นะครับขบวนพาเลทนะครับก็มีความยิ่งใหญ่อลังการมากกว่าเดิมนะครับดาราศิลปินก็มาร่วมครับทั้งกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทั้งภาคเอกชนต่างๆก็ให้ความร่วมมือที่ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร่วมกันแสดงจุดยืนนะครับแสดงพลังนะครับว่าชาวภูเก็ตนักท่องเที่ยวที่มาในพื้นที่นี้เรารวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อความเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรับรองว่าพลาดไม่ได้ก็ขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยทั้งต่างชาตินะครับมาร่วมกิจกรรมในส่วนของงานภูเก็ตซิตี้พรายด์ในวันที่27มิถุนายนนี้นะครับบริเวณ4แยกชาร์เตอร์นะครับหลากหลายกิจกรรมวันนั้นนะครับจะเริ่มกันตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปในส่วนของการเตรียมขบวนแห่นะครับแล้วก็จะมีขบวนแห่ก็จะมีหลากหลายกิจกรรมบนเวทีนะครับดาราศิลปินนักร้องก็จะให้ขึ้นความสุขกับทุกๆท่านนะครับในวันนั้นนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านครับผม
0: โดยในปี2569นี้ภูเก็ตซิตี้พรายด์2026จะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาเพราะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ต้องการประกาศให้ทั่วโลกได้รับรู้ว่าภูเก็ตคือเมืองแห่งความเท่าเทียมและเป็นพื้นที่ที่ทุกคนสามารถแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างภาคภูมิใจจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมกิจกรรมและร่วมขบวนพาเลทในวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้เพื่อแสดงพลังความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างเคารพซึ่งกันและกันนอกจากการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคทางเพศแล้วงานภูเก็ตซิตี้พรายด์ยังเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวคุณภาพสอดคล้องกับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยผ่านการนำเสนออัตลักษณ์ความเป็นเมืองพหุวัฒนธรรมของภูเก็ตที่ผสานผู้คนหลากหลายเชื้อชาติศาสนาและวิถีชีวิตไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนช่วยสร้างการรับรู้ในระดับชาติดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ตลอดทั้งปีภูเก็ตซิตี้พรายด์2026จึงเป็นมากกว่างานเฉลิมฉลองแต่เป็นเวทีที่สะท้อนศักยภาพของภูเก็ตในการใช้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเท่าเทียมเป็นพลังขับเคลื่อนเมืองสร้างคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจพร้อมส่งต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกถึงความแตกต่างคือพลังและทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างภาคภูมิภายใต้แนวคิด We Are One รักกันเป็นหนึ่งพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ
2: ์ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669 ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นสะพานบุญทำกุศลอันยิ่งใหญ่กับศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย
4: ค่ะดิฉันก็ขอถือโอกาสนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านนะคะให้ช่วยกันบริจาคดวงตานะคะทั้งขณะที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่าถ้าว่าท่านมีญาติที่เสียชีวิตนะคะท่านก็สามารถที่จะแจ้งคุณพยาบาลว่าต้องการจะบริจาคดวงตาแทนญาติเพื่อที่เป็นสะพานบุญครั้งสุดท้ายให้กับญาติของท่านนะคะ
5: ถ้าในมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่เป็นสะพานบุญที่ไปบอกถึงโอกาสที่จะได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาอยู่ในวงจร นี้นะครับก็จะรู้สึกภูมิใจ
6: การรับบริจาคดวงตาเนี่ยเราถือว่าเป็นสะพานบุญนะครับซึ่งจะช่วยต่อชีวิตหรือต่อคุณภาพชีวิตคนที่รอรับบริจาคดวงตา
7: สูญเสียชีวิตไปแล้วนะคะเราได้ทำบุญครั้งสุดท้ายเพื่อประโยชน์กับคนอื่นๆนะคะแทนที่ว่าร่างกายเราจะเสียสลายไปตามธรรมชาตินะคะ
8: ถ้าเกิดว่ามีญาติเสียชีวิตแล้วนะคะศูนย์ดวงตาก็อยากจะให้ทำบุญร่วมทำบุญโดยการบริจาคดวงตาให้กับสภากาชาดไทย
9: อยากจะให้ประชาชนทุกท่านคือเข้าใจเรื่องการบริจาคดวงตาค่ะถือว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่ให้กับผู้ที่รอคอยกระจกตาอยู่ค่ะ
10: การที่เราบอกว่าเป็นพยาบาลผู้ประสานเนี่ยเป็นสะพานบุญเนี่ยเราเป็นสะพานบุญให้เขาได้จริงๆเพราะเขาไม่รู้ไม่ทราบช่องทางในการที่จะไปติดต่อหรือว่าจะทำอย่างไรที่เขาจะได้ทำบุญตรงนี้ต่อค่ะ
3: ร่วมบริจาคดวงตาอวัยวะได้ที่เว็บไซต์ iorgandonate.redcord.or.th หรือแอปพลิเคชันบริจาคดวงตาอวัยวะ
2: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติจำนวน1อัตราคุณสมบัติทั่วไปเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีเป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจลักษณะต้องห้ามตามระเบียบราชการโดยผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตที่อยู่สารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น2ตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569ถึงวันที่10กรกฎาคม2569ในวันและเวลาราชการระหว่างเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์076213730ในวันและเวลาราชการสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตหรือภูเก็ตอควาเรียมแหลมพันวาตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ตเชิญชวนนักท่องเที่ยวคุณครูและสถานศึกษาร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้โลกใต้ทะเลพร้อมโปรโมชั่นพิเศษตลอดเดือนมิถุนายน2569เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโดยผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้ความหลากหลายของสัตว์น้ำและสิ่งมีชีวิตในแนวปะการังกว่า160ชนิดชมโครงกระดูกว่านโอมูระหนึ่งในสัตว์ทะเลหายากของประเทศไทยรวมทั้งการแสดงดำน้ำให้อาหารปลาอย่างใกล้ชิดทุกวันเวลา 11:00 น. ถึง 11:30 น. สำหรับโปรโมชั่นพิเศษนักเรียนเข้าชมเพียงคนละ20บาทและคุณครูคนละ50บาทระหว่างวันที่1ถึง30มิถุนายน2569เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 16:30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำภูเก็ตโทรศัพท์หมายเลข076391126อีกสักครู่มาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
11: นัดมีเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
12: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
13: โอ้ยสายแล้วสายแล้ว ใครทักมาอีกเนี่ย
12: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
13: ้เฮ้ย
12: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
14: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
13: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
15: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
16: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
15: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ามารถขอให้เปิดทางสาธารณะได้จากที่ผืนเดิมที่มีการแบ่งแยกออกมาแต่กรณีนี้ไม่จำเป็นต้องเสียค่าชดใช้เหมือนกรณีแรกนะคะข้อสังเกตของกรณีนี้ก็คือถ้าที่แปลงนั้นนะคะแบ่งแยกออกมาแล้วมีที่ตาบอดเกิดขึ้นเจ้าของที่ตาบอดแปลงนั้นมีที่ข้างเคียงซึ่งเป็นเจ้าของเดียวกันนะคะแล้วที่ข้างเคียงนั้นมีทางออกสู่ทางสาธารณะกรณีเช่นนี้กลายเป็นว่าเจ้าของที่เขาดันมีที่สองพื้นติดกันสามารถเดินออกสู่ทางสาธารณะได้เลยโดยไม่ต้องขอเปิดทางจำเป็นในที่ที่แบ่งแยกออกมากรณีนี้ก็ไม่ต้องมีการเปิดทางจำเป็นนะคะเราจะมายกตัวอย่างกรณีที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิชุมแพได้มีโอกาสไก่เกี่ยในเรื่องทางจำเป็นก็คือเรื่องมีอยู่ว่ามันมีที่อยู่ผืนนึงค่ะถูกแบ่งแยกย่อยออกเป็น5แปลงที่แปลงนี้ค่ะเขาจะมีทางเล็กๆเอาไว้ให้เจ้าของที่ค่ะเดินเข้าออกได้เป็นปกติเพื่อออกสู่ถนนสาธารณะผ่านไปวันนึงที่แปลงที่ติดถนนสาธารณะค่ะเขาดันปิดทางเข้าออกทำให้คนที่อยู่ที่แปลงด้านในไม่สามารถเดินเข้าออกได้เกิดการเดือดร้อนเจ้าของที่แปลงด้านในก็เลยขอมาพบพนักงานอัยการเพื่อจะปรึกษาว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปพนักงานอัยการก็มีหนังสือเชิญเจ้าของที่ถูกแปลงเข้ามาไกล่เกลี่ยโดยสอบถามข้อเท็จจริงว่าเรื่องเป็นมาอย่างไรกลายเป็นว่าที่แปลงนี้ค่ะก่อนหน้านี้เป็นที่ผืนใหญ่แล้วมีการแบ่งแยกย่อยออกมาเป็น5แปลงเจ้าของที่เป็นพี่น้องกัน5คนวันหนึ่งเกิดการผิดใจกันก็เลยมีการปิดทางไม่ให้เข้าออกพนักงานอัยการก็อธิบายข้อกฎหมายให้ฟังว่ากรณีแบบนี้แต่ละคนสามารถดำเนินการได้อย่างไรได้บ้างและให้โอกาสทั้งสองฝ่ายได้คุยกันเคลียร์ใจกันนะคะท้ายที่สุดเจ้าของที่แปลงที่ติดทางสาธารณะก็เปิดทางให้แล้วทุกคนก็ใช้ทางเข้าออกได้เหมือนเดิมการไกล่เกลี่ยสำเร็จทุกคนพอใจทั้งสองฝ่ายค่ะหมดเวลาแล้วกับรายการ3นาทีกับเอการแผ่นดินพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการเล่าพนันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz คุณฟังสามารถติดตามเล่าวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังครบทุกชาติสำหรับวันนี้ดิฉันนวพันธ์ปลายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96

0: ยาเสพติด26มิถุนายนนี้วันต่อต้านยาเสพติดโลกขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยมาสวมเสื้อสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศร่วมทำความดีเพื่อครอบครัวและชุมชนของเรามารวมพลังไทยให้เป็นหนึ่งเดียวแล้วอย่าลืมโพสต์ภาพความภูมิใจของคุณพร้อมติดแฮชแท็กวันต่อต้านยาเสพติดโลก2569มาเปลี่ยนพลังสีขาวให้เป็นเกราะป้องกันยาเสพติดทั่วแผ่นดินด้วยกันนะครับ
1: ข่าวดีมาบอกสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถยอดนิยมหมวดอักษรขอไข่ททหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน7คนวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2569ทำการประมูลหมวดอักษรปกติขอไข่ททหารขุมทรัพย์เศรษฐีมั่งมีเงินทองจำนวน301หมายเลขวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ประมูลเป็นกรณีเฉพาะกิจหมวดอักษรขอไข่คอควายขอไข่งองูขอไข่จอจ่าขอไข่ฉอฉิงและขอไข่ต่อเต่าจำนวน202หมายเลขสำหรับผู้ที่ต้องการป้ายทะเบียนรถพร้อมเลขยอดนิยมไว้ประดับรถเลขมงคลเลขนำโชคป้ายทะเบียนรถสัญลักษณ์แหลมพรหมเทพไว้ประดับรถโอกาสดีมาถึงแล้วโดยเปิดประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและทางวาจาควบคู่กันปิดประมูลในวันเสาร์ที่11และวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม2569ณห้องแกรนด์บอลรูม1โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปสนใจลงทะเบียนและประมูลล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ทะเบียนรถ.com สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต076-211-019ต่อ206สายด่วน1584ครับรายได้จากการประมูลนำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วยเหลือผู้พิการและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: สิบเก้านาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลวันพรุ่งนี้ทางการอิหร่านระบุช่องแคบฮอร์มุซจะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านภายใต้กรอบของกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนำค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนหากพบมีการผลักภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนจริงต้องหาทางแก้ไข
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่ค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางอาจถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของประชาชนว่าได้สั่งการให้นายเอกนาถพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นธรรมส่วนกรณีที่กระทรวงคมนาคมแสดงความเห็นว่าไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการจัดสรรงบประมาณตามปกติได้พร้อมย้ำว่าได้ติดตามข้อสงสัยเรื่องนี้มาเป็นเวลานานและต้องการทราบที่มาของกลไกการรับภาระค่าไฟสาธารณะอย่างชัดเจนทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่ามีการผลักภาระค่าใช้จ่ายมายังประชาชนจริงรัฐบาลจะเร่งหาแนวทางแก้ไขทันที
3: ก็ให้ไปตรวจสอบกับ2การนะครับนครหลวงภูมิภาคตอนนี้พอรับทราบตรงนี้มาใช่ไหมก็ต้องมาดูว่าไอ้ตรงนี้ถือว่าถ้าถือว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ยอมรับกันมาตั้งแต่ปีมะโวนู่นแล้วมันเป็นค่าใช้จ่ายที่เปรียบเสมือนเป็นภาระที่2การนี้ต้องรับเอาไว้อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าบอกว่าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ละครับเราก็เลยมาเพิ่มค่าไฟตรงนี้แล้วก็ไปคิดกับพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยตอบได้เลยว่าไม่ได้ต้องแก้ให้แน่นอน
2: ขณะที่มาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้ายังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการลดค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนเพื่อบรรเทาค่าครองชีพและดูแลประชาชนควบคู่กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเร่งแก้ปัญหาการนำค่าไฟส่องสว่างทางหลวงไปรวมอยู่ในค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติเพื่อลดภาระประชาชนนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าปัญหาดังกล่าวไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในปัจจุบันแต่เป็นเรื่องที่สะสมต่อเนื่องมาหลายสิบปีต้องขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะการลดค่าไฟฟ้าในภาคครัวเรือนจนนำไปสู่การตรวจสอบโครงสร้างต้นทุนค่าไฟฟ้าทั้งระบบทั้งนี้ในส่วนของกระทรวงคมนาคมได้ดำเนินมาตรการประหยัดพลังงานควบคู่กันทยอยเปลี่ยนโคมไฟและหลอดไฟส่องสว่างริมทางที่หมดอายุการใช้งานให้เป็นหลอดไฟ LED ซึ่งสามารถช่วยลดการใช้พลังงานและลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณร้อยละ 40-50 อย่างไรก็ตามอาจต้องหารือร่วมกับสำนักงบประมาณเพื่อหาแนวทางรองรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เนื่องจากกระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้ขณะที่ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดเผยมีการเก็บค่าไฟส่องสว่างสาธารณะรวมในบินประชาชนจริงตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าน
4: ายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.กล่าวถึงกรณีมีการเก็บค่าไฟฟ้าในส่วนของไฟส่องสว่างสาธารณะรวมอยู่ในบินค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องจ่ายโดยยืนยันว่ามีการเก็บตามจริงตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ชี้แจงและการดำเนินการทุกอย่างล้วนเป็นไปตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดไว้เช่นกันทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวงเป็นเพียงหน่วยงานระดับปฏิบัติการซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ถูกกำหนดมาแล้วเท่านั้นโดยเรื่องของโครงสร้างค่าไฟฟ้าและการพิจารณารายละเอียดต่างๆจะเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ส่วนประเด็นทุจริตการสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวมีผลพรุ่งนี้
2: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเรื่องให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อประโยชน์ของทางราชการจึงให้นายธีรุสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำกระทรวงมหาดไทยเป็นการชั่วคราวและปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงกำลังเร่งตรวจสอบกรณีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นหากพบมีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจะดำเนินการอย่างเด็ดขาด
5: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการตรวจพบข้อมูลเชื่อมโยงขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตจัดทํา MOU เพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดส่วนผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกไปแล้วจะได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้หรือไม่เห็นว่ายังเร็วเกินไปที่จะพูดถึงเพราะกระบวนการซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เป็นผู้ว่าจ้างในการจัดสอบเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะส่งผลกลับมาเพื่อประกาศรายชื่อดังนั้นในส่วนที่สท.เกี่ยวข้องคือต้องดูว่าบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้บ้างหากตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของสท.เข้าไปเกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการส่วนผู้ที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือมีการจ่ายเงินจะมีความผิดด้วยหรือไม่ต้องรอข้อมูลข้อเท็จจริงให้ชัดเจนตัวเลขในการทุจริตการสอบคาดว่าจะมีมากกว่า 3,000 คนผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและตำรวจสอบสวนกลางพบกลโกงสอบท้องถิ่นใช้วิธีแก้คะแนนในระบบเตรียมตรวจสอบผู้สอบผ่านหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีทั้งอาญาและทางวินัย
6: นายพัฒนพงษ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยว่าการปฏิบัติการทลายขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2568ซึ่งเปิดรับสมัคร87ตำแหน่งรวม 6,669 อัตราผลการตรวจค้นพบผู้เกี่ยวข้องในจุดเกิดเหตุ10รายและเจ้าหน้าที่ของรัฐจากหลายสังกัดพร้อมตรวจยึดเอกสารที่เกี่ยวข้องกว่า 9,000 แผ่นด้านพันตำรวจโทสุรเชษฐ์เตชพันธ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเปิดเผยว่าจากแนวทางการสืบสวนเชื่อว่าขบวนการไม่ได้แก้ไขคำตอบบนกระดาษโดยตรงแต่ใช้วิธีปรับแก้ข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยคัดแยกรายชื่อผู้ที่จ่ายเงินออกจากผู้สมัครทั่วไปก่อนประมวลผลและแก้ไขคะแนนในระบบให้เป็นไปตามที่ต้องการส่วนผู้ที่สอบผ่านและได้รับการบรรจุแต่งตั้งแล้วเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเป็นรายบุคคลหากพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตจะถูกดำเนินคดีทั้งทางอาญาทางวินัยและอาจส่งผลต่อสถานะการดำรงตำแหน่งตามกฎหมายดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายกว่า10,000 ล้านบาทและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วงเงินกว่า3,700,000 ล้านบาทและพร้อมแจงข้อซักถามในสภา
7: ด้านสาวรัชดาธนาดีหรือโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เน้นย้ำในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.ถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายและร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยขอให้รัฐมนตรีทุกคนใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อมูลต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างเต็มที่เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส และอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงแนวทางการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกฎหมายงบประมาณทั้ง2ฉบับตามที่สำนักงบประมาณเสนอโดยฉบับแรกเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายจำนวนกว่า 1,300 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาจำนวน25คนโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาวาระที่1ในวันที่25มิถุนายนนี้ฉบับที่2เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทพร้อมตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาจำนวน72คนซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร 17-45 บาทคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ต้นปีหน้านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีและทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมในราคา 17-45 บาทคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทางนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าครองชีพประชาชนโดยจากนี้กระทรวงคมนาคมจะไปหารือเกี่ยวกับการทำระบบ Clearing House เพื่อจัดทำระบบเก็บเงินคือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยตั้งใจว่าจะทำให้ทันปีใหม่2570นี้คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2567/2568 เพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทจำนวน 4,667 คู่สัญญาจำนวนกว่า 6,900,000 ตันตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% วงเงินรวม 5,175 ล้านบาทโดยแบ่งการจัดสรรให้กลุ่มที่1ชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนไม่เกิน 5% ให้หักส่วนเกินออกและจ่ายเฉพาะส่วนดีครอบคลุม 1,053 คู่สัญญาปริมาณอ้อยกว่า 5,900,000 ตันวงเงินช่วยเหลือกว่า 411 ล้านบาทกลุ่ม2เกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่กว่า 62,300,000 บาทปริมาณอ้อยกว่า 900,000 ตันและกลุ่มที่3เกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินกว่า 3,600,000 บาทกระทรวงศึกษาธิการเสนอขอรับงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อพัฒนากำลังคนรับมือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
8: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมเบื้องต้นก็โครงการที่จะนำเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจวงเงิน 400,000 ล้านบาทนั้นจะมุ่งเน้นการพัฒนากำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของประเทศทางด้านการพัฒนาทักษะใหม่และการปรับทักษะของแรงงานการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานสะอาดคาดว่าจะสามารถส่งข้อเสนอให้กระทรวงการคลังรวบรวมได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี
9: ้โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนในเรื่องของโครงการเงินกู้400,000 ล้านเรื่องนวัตกรรมเรื่องการเปลี่ยนนวัตกรรมจากฟอสซิลเป็นพลังงานสะอาด แล้วก็เรื่องการรีสกิลอัพสกิลเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของ AI ก็ดีเรื่องของให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีก็เตรียมความพร้อมไปแล้วก็จะส่งประมาณก่อนสิ้นเดือนนี
8: ้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาของไทยด้วยสถาบัน IMD ประจำปี2569ที่อันดับโดยรวมดีขึ้นมาอยู่ที่อันดับ52ของโลกกลับขึ้น3อันดับรู้สึกยินดีต่อผลการจัดอันดับดังกล่าวและหวังว่าคุณภาพการศึกษาไทยจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในกรกฎาคมนี้
10: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงแนวทางการบูรณาการร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมว่าขณะนี้การจัดทำร่างโครงสร้างมีความคืบหน้าไปมากอยู่ระหว่างการหารือรายละเอียดด้านภารกิจหน่วยงานและการจัดสรรอัตรากำลังของทั้งสองกระทรวงคาดว่าจะสามารถดำเนินการในส่วนของร่างให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภาตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนันทิกาปิตาโลรายงาน
1: กสทช.เห็นชอบแผนแม่บทสื่อฉบับใหม่ระยะ5ปีเดินหน้าคุมเข้มสื่อออนไลน์สกัดข่าวปลอมพร้อมเตรียมแพลตฟอร์มกลางของประเทศให้ประชาชนเข้าถึงวิทยุทีวีดิจิทัลได้ง่ายขึ้น
11: นางสาวอรดาเทพพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.ได้มีมติเห็นชอบร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ฉบับที่3ซึ่งจะใช้เป็นกรอบแนวทางในการกำกับดูแลสื่อของประเทศในระยะ5ปีนับตั้งแต่ปี2569ถึง2573โดยเตรียมประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไปสำหรับใจความสำคัญของแผนแม่บทฉบับนี้มุ่งเน้นไปที่การคุ้มครองประชาชนไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ประกอบการรวมถึงป้องกันเนื้อหาที่เป็นเท็จบิดเบือนหรือเป็นอันตรายและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนากลไกและเสียงผ่านระบบอินเทอร์เน็ตให้อยู่ภายใต้กติกาที่เหมาะสมนอกจากนี้กสทช.เตรียมพัฒนาแนวทางการให้มีแพลตฟอร์มกลางของประเทศสำหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินและวิทยุกระจายเสียงเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้นและใช้เป็นช่องทางแจ้งเตือนภัยในภาวะฉุกเฉินขณะเดียวกันที่ประชุมเริ่มพิจารณาร่างแผนที่นำทางหรือรถแมพเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับก่อนที่ใบอนุญาตทีวีดิจิทัลจะหมดอายุรงในปี2572ซึ่งจะมีการนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไปนันทภาแสตุ้มรายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุดร้อยละ27กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการได้ในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด MyGPF Applicationไลน์กบข.และ MyGPF เว็บไซต์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีสำหรับผู้เสียภาษีและผู้ที่สนับสนุนการศึกษาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการศึกษาให้ผู้บริจาคสามารถนำเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคผ่านระบบ e-donation ของกรมสรรพากรไปใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีหรือหักรายจ่ายได้ถึง2เท่าต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31ธันวาคม2570ที่สำคัญมาตรการนี้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่1มกราคม2568เพื่อให้ผู้ที่ได้ร่วมบริจาคสนับสนุนสถานศึกษาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนมาตรการดังกล่าวครอบคลุมทั้งบุคคลธรรมดาบริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยการบริจาคสามารถช่วยสนับสนุนโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้โดยตรงรัฐบาลเชื่อว่าการศึกษาเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศและทุกการบริจาคไม่เพียงสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนไทยแต่ยังเป็นการร่วมกันลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศอีกด้วยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
15: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
16: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
15: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาของอิหร่านและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจะไม่มีวันกลับไปสู่สภาวะในช่วงก่อนเกิดสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอีกต่อไปแล้วและเส้นทางเดินเรือแห่งนี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของอิหร่านตามกรอบของกฎหมายระหว่างประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันที่21-22 มิถุนายนที่ผ่านมาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ซึ่งสหรัฐกับอิหร่านเห็นพ้องที่จะจัดตั้งช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อทำให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดทำการอย่างถาวรและยุติความขัดแย้งในเลบานอนรวมถึงการที่สหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านเป็นการชั่วคราวกระทรวงสาธารณสุขอิตาลีประกาศเตือนภัยสภาพอากาศร้อนเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดใน15เมืองซึ่งรวมถึงเมืองมิลานและกรุงโรมพร้อมแนะนำประชาชนให้รับประทานอาหารมื้อเบาอยู่แต่ในอาคารในช่วงที่อากาศร้อนที่สุดของวันและพรมน้ำเย็นตามร่างกายเพื่อบรรเทาอันตรายจากสภาพอากาศร้อนจัดทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสรายงานว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสจะมีอุณหภูมิประมาณ40องศาเซลเซียสในวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นขณะเดียวกันทางการฝรั่งเศสรายงานพบผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนจัดแล้วอย่างน้อย18รายและพบผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำอีกราว20รายเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสำนักงานความปลอดภัยพลเรือนของฝรั่งเศสขอให้ประชาชนว่ายน้ำคลายร้อนในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตและมีเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนน้อยเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 00:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 นาที
17: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
18: Bangkok World Bangkok World เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok World Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
19: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
18: Bangkok World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้ พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนานมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: ป้าปูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่ค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้อง

0: เสียทรัพย์อีกด้วย
1: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
3: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
4: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
2: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
2: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
5: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
2: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
6: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
2: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึงซ่องถุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสั้นค่ะที่นำมาบอกเล่านะคะกับคุณผู้ฟังกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะเรื่องราวนะคะที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะพร้อมด้วยพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะได้แถลงผลการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีอาชญากรรมข้ามชาติและการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติค่ะโดยมีผู้แทนหน่วยงานนะคะบังคับใช้กฎหมายและก็ทีมผู้ช่วยทูตตำรวจจากกว่า10ประเทศเข้าร่วมค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะก็ระบุว่ารัฐบาลค่ะได้ยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะเป็นวาระแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานค่ะเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามรวมถึงแรงช่วยเหลือประชาชนค่ะให้เข้าถึงการคุ้มครองได้อย่างรวดเร็วซึ่งผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์และก็ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะคะในช่วง9เดือนที่ผ่านมานะคะสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายได้862รายค่ะยับยั้งความเสียหายนะคะกว่า82ล้านบาทนะคะปิดบัญชีมาไปกว่า 351,000 บัญชีนะคะอายัดเงินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกว่า 3,600 ล้านบาทแล้วก็จับกุมผู้ต้องหานะคะได้กว่า 29,000 รายออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายนะคะกว่า70รายค่ะส่งผลในจำนวนคดีอาชญากรรมออนไลน์แล้วก็มูลค่าความเสียหายลดลงนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็ยังเร่งปรับปรามเครือข่ายนอมินีต่างชาติที่ประกอบธุรกิจผิดกฎหมายนะคะเพื่อคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนและก็รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและก็ความมั่นคงของประเทศอีกทางต่อยอดนะคะจากความสำเร็จของศูนย์ ACSC นะคะพัฒนาระบบสแกมนะคะ Human Trafficking นะคะ Information Exchange and Link Database นะคะหรือว่าชิลนะคะเป็นแพลตฟอร์มกลางเปลี่ยนข้อมูลอาชญากรรมข้ามชาตินะคะเชื่อมโยงข้อมูลพยานหลักฐานและก็เส้นทางการเงินระหว่างประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามผู้กระทำผิดขยายพ้นเครือข่ายและก็ดำเนินคดีได้อย่างรวดเร็วและก็มีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือการแถลงนะคะของนายกรัฐมนตรีนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนโยบายนะคะที่ท่านนายกรัฐมนตรีตั้งใจนะคะมากๆเลยสำหรับการปรับปรามนะคะในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดียวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
0: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
3: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
0: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
4: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก

เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อโปรกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่วันนี้น้องฝนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569รัฐบาลเดินหน้า Thailand Fast Pass อำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แอลจีเรียพลิกกลับมาชนะจอร์แดน2ประตูต่อ1ยังมีโอกาสเข้ารอบส่วนจอร์แดนตกรอบต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่23มิถุนายนพุทธศักราช2569เมื่อวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569เวลา 22:47 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรวรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG920 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่22ถึง30มิถุนายน2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและการดำเนินงานของสถาบันต่างๆได้แก่Austrian Academy of Science หอสมุดแห่งชาติออสเตรียพิพิธภัณฑ์ลูกโลกพิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตและพิพิธภัณฑ์การเดินเรือแห่งเมืองชปิตซ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินดาครั้งที่75นอกจากนี้จะทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆได้แก่ Mies Cathedral พิพิธภัณฑ์กูเทนแบกพิพิธภัณฑ์บ้านเกอเทพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพิพิธภัณฑ์ศิลปะโรแมนติกเยอรมันพระราชวังชลอชชลายส์ไฮม์และฟาร์มโคนุมชายส์สหายฟ์ไบเออร์บรูนจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569รองศาสตราจารย์ชัชพลชัยพรผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพระพุทธศาสนารักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569รัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเวลา 7:00 น. ขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมยังได้มีมติให้วัดทุกวัดในราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลหลังทำวัดเย็นและทุกวันธรรมสวนะตลอดปี2569พร้อมทั้งเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมยังวัดใกล้บ้านทั้งในและต่างประเทศสำนักช่าง10หมู่ออกแบบจิตรกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นลวดลายพันไม้พระนามาภิไธยและลายผ้าพระราชทาน
2: นายเกียรติศักดิ์สุวรรณพงศ์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจิตรกรรมสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรกล่าวว่าตามที่กลุ่มจิตรกรรมได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความคืบหน้าล่าสุดอยู่ระหว่างการทำแบบลวดลายเตรียมหล่อไฟเบอร์จากนั้นจะวาดลวดลายและลงสีพร้อมกันนี้ยังได้ออกแบบลวดลายผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วสื่อถึงพระราชกรณีกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประกอบด้วยพันไม้ในพระนามาภิไธยควีนสิริกิติ์และพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและแรงบันดาลใจจากลายผ้าพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงต่อยอดจากดอกไม้พระนามาภิไธยสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงลายพระราชทานบุปผาบรมราชินีนาถลวดลายหงนำมาประกอบกับลวดลายไทยประเพณีนำมาประดับเป็นลวดลายผ้านุ่งประติมากรรมเทวดารอบฐานพระเมรุมาตรรวบรวมช่างจิตรกรรมไทยและจิตรกรรมสากลถวายงานสืบสานพระราชปณิธานมีการศึกษาลายผ้าโบราณที่เก็บรักษาในพิพิธภัณฑ์และจิตรกรรมฝาผนังไทยอาทิพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครวัดใหญ่สุวรรณารามจังหวัดเพชรบุรีนำมาออกแบบให้ลวดลายร่วมสมัยตามแผนงานจะเริ่มลงสีประติมากรรมต้นเดือนกรกฎาคมนอกจากการออกแบบลวดลายแล้วยังมีงานจิตรกรรมผนังภายในพระเมรุมาตรและพระที่นั่งทรงธรรมซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบลายเส้นมีดอกไม้เทวดานางฟ้าสื่อถึงพระราชกรณียกิจด้านผ้าไทยใช้โทนสีฟ้าชมพูและสีทองส่วนการจัดสร้างฉากบังเพลิงสถาบันศิลปกิจรับผิดชอบการปักผ้าประดับปีกแมลงทับมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเปิดโครงการ Thailand Fast Passเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุนแก่ผู้ประกอบการสร้างโอกาสการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทย
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นสักขีพยานและเปิดงาน Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า Thailand Fast Pass จะทำให้ผู้ลงทุนทั้งไทยและต่างชาติได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการรัฐบาลมุ่งสร้างเสถียรภาพและเร่งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคโดยจะเปลี่ยนบทบาทจากผู้ควบคุมเป็นผู้ผลักดันขอเพียงผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายและทำตามที่นำเสนอต่อผู้ออกใบอนุญาตอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการแบกภาระต้นทุนและเสียโอกาสทางการค้าย้ำว่ารัฐบาลไม่เพียงลดจำนวนขั้นตอนการลงทุนเท่านั้นแต่จะทำให้เป็น one stop service
4: Thailand Fast Pass ก็คือโครงการอำนวยความสะดวก ease of doing business ให้กับผู้ประกอบการผู้ลงทุนนะครับทั้งไทยและต่างประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะมีผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนนะครับอีกมากมายที่จะมาเข้าสู่โครงการนี้อุตสาหกรรมที่เข้ามามันเป็นอุตสาหกรรมที่นำมาซึ่งเทคโนโลยีนะครับการถ่ายทอดกระบวนการเคล็ดลับทางการผลิตต่างๆแล้วก็เอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาขยายนะครับกระบวนการการผลิตให้มัน cover ไออุตสาหกรรมให้มากที่สุด
3: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการลงนามและส่งมอบใบรับรอง Thailand Fast Pass แก่ผู้ประกอบการ23รายจะเป็นการเพิ่มศักยภาพการลงทุนของไทยและมีความสามารถทางการแข่งขันขณะนี้ต่างชาติมีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนในประเทศไทยซึ่งจะเป็นโอกาสในการนำเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งการจ้างงานการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรวมถึงโอกาสของกลุ่ม SME นันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รองประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหารือความร่วมมือด้านการปฏิรูปเศรษฐกิจและการประชุม IMF World Bank ประจำปี2569
5: นายเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับนายสเวนเคลเมนต์ประธานเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาในธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพร้อมคณะณอาคารรัฐสภาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศในโอกาสที่ประเทศไทยกำลังเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569โดยรองประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวต้อนรับคณะผู้แทนพร้อมแสดงความยินดีที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวอีกครั้งในรอบ30ปีในการหารือผู้แทนรัฐสภาไทยได้สะท้อนบทบาทของฝ่ายนิติบัญญัติในการสนับสนุนการปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้านอาทิผลกระทบจากสงครามการค้าและการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้รัฐสภาไทยยังแสดงความสนใจเข้าร่วมเครือข่ายสมาชิกรัฐสภาเพื่อเพิ่มการประสานความร่วมมือกับ IMF และธนาคารโลกตลอดจนขอรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลางได้อย่างยั่งยืนชวิสาปทุมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติแถลงผลงานในรอบ5ปีพร้อมประกาศทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศอย่างยั่งยืน
6: พลอากาศตรีอมรชมเชยเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเปิดเผยว่าตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสกมช.ได้ขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างต่อเนื่องส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับโลกประจำปี2024อยู่ในอันดับที่7จากทั้งหมด194ประเทศทั่วโลกซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับผู้นำเทียร์1นอกจากนี้ในแง่ของการปราบปรามภัยคุกคามจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมออนไลน์ผลจากการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วนทั้งการกวาดล้างบัญชีม้าซิมผีเสาสัญญาณตลอดจนการแกะรอยทางสืบสวนด้วยระบบ IP ของเจ้าหน้าที่ตำรวจประกอบกับประชาชนมีความรู้เท่าทันโจรไซเบอร์มากขึ้นส่งผลให้สถิติตัวเลขความเสียหายรายวันลดลงอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมในช่วงวิกฤตที่เคยสูงถึงวันละ 150-170 ล้านบาทปัจจุบันลดลงเหลือเพียงประมาณ15ล้านบาทต่อวัน
7: เราจะเริ่มเอา AI มาใช้งานมันมีกติกาในการใช้งานที่ปลอดภัยสำหรับหน่วยงานหรือยังนะครับหน่วยงานจะเอา AI เข้ามาใช้งานเนี่ยมันมีกลไกในการพัฒนาที่ทำความปลอดภัยให้มันได้ไหมนะครับรวมไปถึงว่าฝากไปถึงประชาชนด้วยว่าตอนนี้ AI มาหลอกมันง่ายขึ้นทำยังไงถึงจะสังเกตมากขึ้นเพราะถึงแม้ว่าตอนนี้รูปแบบในการหลอกเดิมเนี่ยประชาชนเริ่มตื่นตัวสถิติมันเริ่มดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวต่อไปมันก็จะพัฒนาขึ้นไปอีก
6: สำหรับก้าวต่อไปสกมช.ได้เตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อเข้าสู่ยุคควอนตัมภายใต้วิสัยทัศน์ควอนตัมเรดี้2030เพื่อรับมือกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ควอนตัมในอนาคตที่คาดว่าจะสามารถถอดรหัสลับข้อมูลระบบอินเทอร์เน็ตได้ภายในปี2573ควบคู่ไปกับการยกระดับแนวทาง AI for Security and Security for AI เพื่อกำกับดูแลและส่งเสริมให้หน่วยงานต่างๆใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้สกมช.ยังเตรียมบังคับใช้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับคลาวด์ในวันที่10กันยายนนี้และมาตรฐานความปลอดภัยเว็บไซต์ในวันที่17กันยายน2569เพื่อสร้างพื้นที่ไซเบอร์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือให้กับประเทศไทยในระยะยาวนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยขับเคลื่อนการยกระดับงานหัตถศิลป์สร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมขยายโอกาสการค้าสู่ตะวันออกกลาง
8: นายอนุชาธีรคานนท์ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยหรือศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยแผนปี2570ว่าเตรียมยกระดับงานศิลปะหัตถกรรมไทยทั้งระบบผ่านโมเดลหัตถกรรมยั่งยืนขยายสู่ชุมชนทั่วประเทศพร้อมลงนามความร่วมมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI มาเพิ่มมูลค่าสินค้าโดยจะนำความสำเร็จจากงานคราฟต์แบงคอก2026ที่สร้างยอดขายเกือบ200ล้านบาทมาต่อยอดทั้งนี้ตัวเลขการส่งออกผลิตภัณฑ์หัตถกรรมไทยช่วง4เดือนแรกของปี2569มีมูลค่ากว่า 33,000 ล้านบาทสะท้อนการเติบโตที่แข็งแกร่ง สำหรับก้าวต่อไปศักดิ์สิทธิ์เตรียมบุกตลาดใหม่อย่างตะวันออกกลางโดยมีแผนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าที่กรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงปลายปีนี้เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าและผลักดันสินค้าหัตถกรรมไทยสู่ตลาดสากล
9: เกินกว่าที่เราคาดหมายไปเยอะมากนะครับก็คือผู้คนยังคงให้ความสำคัญกับงานศิลปหัตถกรรมอย่างที่เราไม่คิดมาก่อนนะครับก็จะต่อเนื่องจากปีนี้นะครับซึ่งเป็นการทดลองไปแล้วก็คือเรื่องของ sustainable model ของการทำงานหัตถกรรมนะครับซึ่งเราได้มีการทดลองในพื้นที่เช่นที่เสือกกที่จันทบุรีนะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยก็จะตอบโจทย์เรื่องของ GI ด้วยนะครับเนี่ยกำลังจะนัดประชุมกันอีกรอบหนึ่งว่าอะไรคือ key success ของงานคาแบงคอกอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้คนมันถล่มทลาย
8: ขณะที่นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพาณิชย์จะบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าและรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและชุมชนตลอดจนผลักดันสินค้าศิลปะหัตถกรรมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชรีอะแผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข. หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
10: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
12: มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20นาฬิกา20นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสถานทูตสหรัฐประจำฟิลิปปินส์ได้ออกแถลงการที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐได้มอบอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนใต้น้ำและผิวน้ำอัตโนมัติรุ่นไททันของบริษัทโอเชียนแอโร่ซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์และสามารถปฏิบัติการได้นานถึง30วันจำนวน4ลำมูลค่ารวม13ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่กองทัพฟิลิปปินส์เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อพันธมิตรรวมทั้งเสริมศักยภาพของฟิลิปปินส์ด้านการตรวจตราหน้าน้ำและตอบสนองความท้าทายทางทะเลเนื่องจากฟิลิปปินส์ตั้งอยู่ใจกลางหน้าน้ำภูมิภาคอินโดแปซิฟิกความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนบริเวณพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้โด ดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วฟิลิปปินส์เรียกร้องให้มีการรื้อถอนโครงสร้างลอยน้ำของจีนบริเวณแนวสันดอนสกาโบโรอย่างไรก็ตามทางการจีนอ้างว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของจีนบริเวณหน้าน้ำดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายซุนเลยรองผู้แทนถาวรของจีนประจำสหประชาชาติระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่าด้วยประเด็นยูเครนเมื่อวานนี้โดยระบุว่าความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนรอบล่าสุดและการยกระดับการเผชิญหน้าทางทหารที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะทำให้สันติภาพเลือนลางไปมากกว่าเดิมซึ่งจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขโดยเร็วที่สุดนายซุนเลยยังเน้นย้ำว่าการเผชิญหน้าทางทหารไม่ใช่ทางออกแต่จะยิ่งทำให้ความแตกแยกทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงของความขัดแย้งที่เกินกว่าจะควบคุมได้พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามรัสเซียกับยูเครนยับยั้งชั่งใจและปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างมนุษยธรรมของประเทศรวมถึงละเว้นการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนตลอดจนทำทุกวิถีทางเพื่อลดความตึงเครียดและบรรลุข้อตกลงหยุดยิงโดยเร็วที่สุดกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศรายงานว่าบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากกว่า 1,700 รายในเดือนมิถุนายนซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากเดือนพฤษภาคมโดยเขตบาริซันและชิตกงรวมถึงกรุงทากาพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมากที่สุดส่งผลให้ในปีนี้บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสะสมกว่า 4,900 รายและมีผู้เสียชีวิตรวม9รายทั้งนี้บังกลาเทศเผชิญความเสี่ยงสูงจากโรคที่มียุงเป็นพาหะโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายนของทุกปีซึ่งส่งผลให้หลายพื้นที่ของบังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยในปี2568บังกลาเทศพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงถึง 1,200 รายและมีผู้เสียชีวิตรวม413รายขณะที่ทางการบังกลาเทศเร่งดำเนินมาตรการควบคุมการแพร่พันธุ์ของยุงลายและรณรงค์สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนโดยกรมบริการสุขภาพของบังกลาเทศจัดตั้งหน่วยเฝ้าระวังเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
13: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มเจนัดที่2ระหว่างจอแดนพบแอลจีเรียเกมนี้จอแดนขึ้นนำไปก่อนจากการทำประตูของนิชาอัลรัชดาวในนาทีที่36แต่ในครึ่งหลังทับจิ้งจอกทะเลทรายมารัวยิง2ประตูจากนาดีเบนบูอาลีในนาทีที่69และประตูชัยในนาทีที่82จากอามินกูลีจบเกมแอลจีเรียชนะ2ประตูต่อ1คว้า3แต้มแรกได้สำเร็จยังมีลุ้นเข้ารอบส่วนจอแดนแพ้2นัดตกรอบแน่นอนแล้วสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้โปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 0:00 น.อังกฤษพบกาน่าเวลา 3:00 น.ปานามาพบโครเอเชียเวลา 6:00 น.และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 น.ฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกอกรมพลศึกษาเดลินิวคัพ2026ในกลุ่ม A โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเอาชนะโรงเรียนมัธยมเทศบาล6นครอุดรธานี4ประตูต่อ1คว้าชัยชนะ2นัดรวดมีเพิ่มเป็น6คะแนนนำจากฝูงต่อไปส่วนท .6 อุดรธานีมี3คะแนนเท่าเดิมจากการชนะ1แพ้1รั้งอันดับ2ของกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันโรงเรียนปทุมคงคาเสมอโรงเรียนโพนิมิตวิทยาคม2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2โชติรินแก้วกามือวางอันดับ4ของรายการเอาชนะคาโรลีน่าคอสติลโควา นักหวดชาวยูเครนที่มาจากรอบคัดเลือก2เซตรวด6ต่อ4และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับลูวานัสวาธานีจากอินโดนีเซียที่เอาชนะกูลินคอคานูจาจากอินเดียมือวางอันดับ13ของรายการได้แบบขาดลอย2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ1ด้านชายเดี่ยวรอบ2ริวโกติกุลมือวางอันดับ10ของรายการเอาชนะเฮิร์ทพาเทลจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้2เซตรวด6ต่อ1และ6ต่อ3ผ่านเข้าไปลุ้นคว้าชัยต่อในรอบ16คนสุดท้ายซึ่งจะพบกับแบรนดอนดวนมือวางอันดับ8จากสหรัฐเซเรนาวิลเลียมอดีตนักเทนนิสหญิงมือ1ของโลกชาวอเมริกันเตรียมกลับมาลงแข่งประเภทหญิงเดี่ยวในศึกแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ออลอิงแลนด์คลับประเทศอังกฤษซึ่งจะเปิดฉากปลายเดือนนี้หลังจากยอดนักหวดสาววัย44ปีได้รับไวการ์ดใบสุดท้ายในประเภทหญิงเดี่ยวสำหรับเซเรนาเป็นอดีตแชมป์หญิงเดี่ยววิมเบิลดัน7สมัยและเป็นเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมประเภทเดี่ยว23สมัยขาดอีกครั้งเดียวจะเทียบเท่าสถิติสูงสุดตลอดกาลของมาการ์เร็ตคอร์ดตำนานสักกะลาดชาวออสเตรเลียนายหมวดตรีพิชิตชัยรัชตามพรนายกสมาคมกีฬาคีตะมวยไทยแห่งสยามเปิดเผยว่าสมาคมได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์กีฬาคีตะมวยไทยให้แพร่หลายในระดับชาติและระดับโลกส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้กีฬาคีตะมวยไทยในรูปแบบแอโรบิกมวยไทยจัดการแข่งขันกีฬาคีตะมวยไทยให้ได้แชมป์ระดับประเทศและนานาชาติซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้สมาคมกีฬาคีตะมวยไทยสยามจะประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการตามแผนงานที่กำหนดร่วมกับโรงเรียนมวยไทยลุมพินีนอกจากนี้ยังร่วมกันจัดการแข่งขันคีตะมวยไทยชิงแชมป์ระดับประเทศจัดรถโชว์การแสดงและเผยแพร่คีตะมวยไทยในทัวร์นาเมนต์ที่สำคัญต่างๆของโรงเรียนมวยไทยลุมพินีนับเป็นความร่วมมือที่สองผู้นำกีฬามวยไทยจะร่วมกันรวมพลังสรรสร้างคีตะมวยไทยสู่นานาชาติมรดกไทยสู่มรดกโลกนำพากีฬาคีตะมวยไทยให้ก้าวสู่ระดับชาติระดับนานาชาติและระดับโลกต่อไปแกนราปิดไรส์ทีมดังจากศึกเมเจอร์ลีกวอลเลย์บอล MLV ของสหรัฐอเมริกาประกาศคว้าตัวนุกนิกณัฐธนิชาใจแสนมือเซตทีมชาติไทยไปร่วมทีมในฤดูกาล2027สำหรับนุกนิกเคยเดินทางไปลงเล่นในต่างแดนกับสโมสร PFU Blue Cat ในศึกวอลเลย์บอล SV League ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วเมื่อฤดูกาล2024ถึง2025และลงเล่นอยู่กับฮารุดอทชุมบุรีราชมงคลธัญบุรี VC ในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2026เลข2รวมทั้งเพิ่งหมดสัญญาระยะสั้นกับสุพรีมทิพยะชุมบุรี E-Tech เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
14: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
15: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพร่ำสอนย้ำเตือนพุทธบริษัททั้งหลายไว้ว่ามนมีการไม่ท่องบนเป็นมนทินย่อมหมายถึงว่าสรรพวิชาความรู้ที่เราได้เล่าเรียนศึกษามาแล้วหากรู้จักเอาใจใส่ทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมในที่สุดก็ย่อมเป็นมนทินและยังทรงสรุปความเป็นมนทินที่ร้ายแรงที่สุดไว้ว่ามนทินที่ยิ่งกว่านั้นคืออวิชชาเป็นมนทินอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นจึงขอให้ทุกท่านกวดขันตนเองให้มีความวิริยะอุตสาหะในอันที่จะขวนขวายศึกษาเรียนรู้ในสัพพวิชชาอยู่เป็นนิดเพื่อกำจัดอวิชชาให้เบาบางและหมดสิ้นไปบังเกิดคุณประโยชน์ยิ่งใหญ่เป็นความงอกงามไพบูลย์ทั้งทางโลกและทางธรรมสมปณิธานปรารถนาของบัณฑิต ู้ต่างมุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกรูปทุกคนพระโอวาทประธานเนื่องในพิธีประธานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

0: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์ Vote
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังเราได้นำเอาผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันสำหรับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้านะคะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเป็นการเปิดพื้นที่โลกของวรรณกรรมทางการเมืองค่ะผ่านการสร้างสรรค์โดยนักเขียนที่ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวร่วมกันส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยให้แก่คนไทยนั่นเองค่ะผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในชื่อเรื่องคฤหาสน์ของพญาตาบอดประพันธ์โดยกวีศรีธรรมานุกูลซึ่งก็ได้บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเดี่ยวกับพ่อค่ะที่เริ่มห่างเหินแล้วก็แตกร้าวมากขึ้นเมื่อการเมืองท้องถิ่นกำลังครุกรุ่นค่ะกับการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านโดยเดี่ยวค่ะสนับสนุนผู้ใหญ่เกลี้ยงส่วนพ่อได้สนับสนุนสันโดษลูกครึ่งไทยสวิตผู้มีความรู้ความสามารถแม้ว่าในตอนแรกค่ะเดี่ยวจะไม่ได้มองว่าสันโดษจะมาเป็นคู่แข่งของผู้ใหญ่เกลี้ยงที่ตนสนับสนุนอยู่แต่เมื่อได้รับรู้ประวัติบทบาทของสันโดษเขาก็มองว่าสันโดษอาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญต่อการเลือกตั้งที่จะมาตัดคะแนนทั้งผู้ใหญ่เกลี้ยงและสทเพชรและความขัดแย้งก็ประทุรุนแรงขึ้นเมื่อพ่อชวนนงพงาภรรยาของเดี่ยวค่ะให้เข้าร่วมกลุ่มถ่ายทอดวิชาชีพของสันโดษก็ทำให้เดี่ยวขัดแย้งกับภรรยาค่ะและพ่อของเดี่ยวก็ได้ตำหนิให้เดี่ยวตระหนักถึงอีกหนึ่งบทบาทสำคัญของเขาในฐานะสามีและว่าที่พ่อของลูกค่ะเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังด้วยกันต่อค่ะ

ค่ำนั้นเดี่ยวปลีกตัวเองออกมาที่คฤหาสน์ซึ่งยังสร้างไม่เสร็จภายในห้องนอนชั้นสองวงกบไม้หลุมพอขนาดใหญ่ยังปราศจากบานหน้าต่างสายลมพัดเฉื่อยฉิวแสงไฟจากงานวัดส่องสายพุ่งเป็นลำกระทบเมฆที่อยู่ขอบฟ้าทางตะวันออกเดี่ยวคิดถึงคำพูดของพ่อเมื่อช่วงบ่ายแล้วพาตัวเองกลับไปยังช่วงวัยของอดีตเด็กน้อยคนหนึ่งจุงมือพ่ออย่างลิงโลดฉุดดึงให้พ่อรีบก้าวเดินไปตามเสียงโฆษณาของรถขายยาซึ่งปักหลักฉายหนังกลางแปลงให้ดูฟรีเป็นคืนที่สองแล้วเมื่อไปถึงบริเวณลานโล่งของวัดที่แน่นขนาดไปด้วยผู้คนที่หอบเอาเสือมาปูจับจองที่นั่งอยู่ก่อนแล้วเดี่ยวในวัย7 ขวบก็เห็นตัวพยาธิชนิดต่างๆปรากฏขึ้นบนจอ

0: ขนาดใหญ่พร้อมกับเสียงบรรยายถึงลักษณะและความร้ายกาจของพญาแต่ละชนิดเมื่อเดี๋ยวหันกลับไปยังที่มาของเสียงคนพาก็เห็นเขากำลังชูขวดโหลที่ภายในมีตัวพญาสีขาวขดตัวพันกันเป็นกระจุกนอนนิ่งอยู่ในน้ำยาแบบเดียวกันกับที่ออกมาพร้อมกับอึหนูไหมพ่อเด็กน้อยถามภายในใจยังนึกหวาดเสียวจนขนลุกไม่หายเมื่อพ่อได้ซื้อยาถ่ายพญาสันโต๊ดไปให้กินเมื่อคืนวานแล้วปรากฏว่าเวลาถ่ายเมื่อเช้านี้กลับมีสิ่งแปลกปลอมที่เด็กน้อยไม่เคยเห็นปะปนออกมาด้วยคนละแบบกันที่ลุงเขาชูอยู่นั่นมันพญาไส้เดือนแต่ที่อยู่ในท้องเดียวน่าจะเป็นพญาเส้นได้ตัวมันเล็กกว่า
1: พ่อบอกพี่น้องที่เคารพนักพากย์ซึ่งกำลังสวมบทบาทเป็นคนขายยาประกาศเสียงแหลมออกทางลำโพงบนเสาเหล็กนักการเมืองชั่วมันก็เหมือนกับพญาตินี่แหละมันไม่มีประโยชน์ต่อประเทศเปรียบกับร่างกายเรามันคอยดูดเลือดแย่งอาหารสืบพันธุ์วางไข่ขยายพันธุ์ในตัวเราโดยที่ไม่ได้ก่อประโยชน์อันใดให้เราผู้เป็นเจ้าของร่างกายหรือประเทศเลยดังนั้นเราจะต้องกำจัดมันทิ้งให้มันสูญพันธุ์ไปให้ได้นักพากย์ขายยาถ่ายพยาธิและฉายหนังตัวอย่างให้ดูอีก2รอบก่อนจะเปลี่ยนมาฉายหนังไทยขนาดยาวเรื่องผู้แทนนอกสภาซึ่งสรพงษ์ชาตรีแสดงเป็นพระเอกรับบททนายบุญชัยผู้สมัครส.ส.พรรคเราทำได้ที่ต้องต่อสู้กับกลโกงของผู้สมัครคนอื่นๆจนเป็นที่นิยมรักใคร่ของประชาชนแต่เดี๋ยวไม่ชอบตอนจบที่พระเอกต้องตายเพราะถูกนักการเมืองชั่วจ้างมือปืนมาดักยิงแม้ว่าผลสุดท้ายประชาชนจะรู้ว่าทนายบุญชัยถูกยิงตายแต่ก็ยังพากันลงคะแนนให้กับทนายบุญชัยเบอร์8จนชนะคู่แข่งอย่างท่วมท้นก็ตามระหว่างเดินทางกลับบ้านคืนนั้นเดี่ยวกลุ่มอ้อยกวนเสียบไม้ไผ่ซึ่งพ่อซื้อให้ช่วงที่หนังพักขายยาไว้ในมือพางบ่นกระปอดกระแปดถึงความเสียดายที่พระเอกต้องตายน่าเสียดายนางเอกเตือนแล้วว่าอย่าเล่นการเมืองก็ไม่ฟังตอนแรกๆนางเอกพูดเพราะความกลัวพ่อบอกความกลัวเป็นสิ่งที่วงการวิทยาศาสตร์ปฏิเสธแต่ศาสนาทุกศาสนาจะใช้ความกลัวให้เกิดประโยชน์ผู้มีอิทธิพลก็เช่นกันเขาจะใช้ความกลัวของประชาชนแสวงหาผลประโยชน์เราจึงไม่ควรก้มหัวให้กับความกลัวแล้วเราจะชนะความกลัวหรือผู้มีอิทธิพลได้อย่างไรล่ะพ่อเราก็ต้องมีความรักสามัคคีต่อกันให้มากๆทำหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์นะสิดูนี่นะพ่อนั่งลงมือหนึ่งโอบไหล่อีกมือรวบไปยังมือที่ถือด้ามไม้ไผ่ของเด็กชายแล้วชี้วนไปรอบๆกลุ่มแว่นอ้อยกว้านทั้งหมดนี้คือประเทศของเราประกอบไปด้วยบุคลากรหลายฐานะหลายอาชีพแต่ทุกคนมีสิทธิและหน้าที่โดยเสมอภาคกันถ้าขาดใครคนใดคนหนึ่งประเทศก็จะสมบูรณ์ไม่ได้พ่อถอดอ้อยกว้านชิ้นหนึ่งออกมาแล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่ไม่ว่าอ้อยชิ้นไหนจะอยู่ตรงกลางหรือรอบๆต่างก็มีศักดิ์ศรีโดยเท่าเทียมถ้าขาดหายไปสักชิ้นมันก็จะไม่สมบูรณ์มันเว้าแหว่งเดี๋ยวพยักหน้าเข้าใจก่อนถามต่อแล้วไม้ไผ่นี่ล่ะพ่อคืออะไรผู้เป็นพ่อตอบว่าไม้ไผ่คือแก่นของประเทศคือความรักสามัคคีที่จะรวบรวมคนทุกคนทุกสาขาอาชีพเข้าด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวพ่อหักก้านไม้ไผ่ซี่หนึ่งทำให้แว่นอ้อยกวนห้อยตรงเตียงนี่คือผลของการแตกสามัคคีเดี่ยวดึงตัวเองออกมาจากอดีตเมื่อปรากฏประกายไฟสีสันสวยงามพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าพร้อมเสียงตูมของผู้หลายลูกดังขึ้นเขากวาดตามองไปรอบๆตัวบ้านท่ามกลางแสงสีของผู้ไฟที่โชติช่วงเขามองเห็นความเติบโตยิ่งใหญ่อลังการของคฤหาสน์แต่ก้นบึ้งของหัวใจเขากลับรู้สึกคล้อยตามคำพูดของพ่อเมื่อบ่ายนี้ความเป็นคนของเราค่อยๆหดหายไปใกล้ถึงวันลงคะแนนเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านทุกขณะชาวบ้านเป็นที่ทราบกันโดยทั่วหน้าว่าผู้ใหญ่เกลี้ยงหมายเลข1สอทอเพชรหมายเลข2และฝรั่งสันโดษหมายเลข3ทางด้านของสอทอเพชรนั้นมีทีมงานกลุ่มสอทอในสังกัดของนายยกพงษ์อรุณ
0: คอยให้การช่วยเหลือเดินหน้าหาเสียงอย่างแข็งขันรถแห่ของเบอร์1และ2จึงวิ่งว่อนตั้งแต่เช้ายันค่ำสำหรับหมายเลข3นั้นมีเพียงแผ่นโปสเตอร์เล็กๆที่ระบุชื่อหมายเลขของผู้สมัครและนโยบายติดให้เห็นอย่างประปรายเดี๋ยวรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงไว้อย่างพร้อมสับพร้อมทั้งรับซองสีน้ำตาลภายในบรรจุธนบัตรฉบับละ500บาทตามจำนวนประชากรที่มีอยู่ในสายที่ตนได้รับมอบหมายแต่เมื่อถึง3วันสุดท้ายก่อนการลงคะแนนเสียงปรากฏว่าเงินรายหัวที่คาดว่าจะจ่ายเป็นค่าซื้อเสียงละ500นั้นไม่สามารถยังความมั่นใจให้เกิดขึ้นได้เมื่อหัวคะแนนของหมายเลข2ได้ชิงลงมือซื้อเสียงไปก่อนหน้าหัวละ500เช่นกันดังนั้นหลังจากประชุมทีมงานเพื่อหารือกันอย่างเคร่งเครียดภายในศาลาทรงไทยของบริเวณสวนหลังบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงจึงมีข้อตกลงกันว่าบ้านหลังใดที่หมายเลข2ซื้อเสียงไปแล้วให้หัวคะแนนแต่ละสายทำการเจรจากับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งขอให้เปลี่ยนมากาเบอร์1แลกกับค่าเสียเวลาเสียงละ 1,000 บาทเดี๋ยวช่วยไปเอาเงินที่บ้านสจ.หน้าทีนะผู้ใหญ่เกลี้ยงบอกภายหลังจากวางหูโทรศัพท์แล้วส่วนของนายกนายเดี๋ยวฉันจะไปเอาเองผู้ใหญ่เกลี้ยงหมายถึงสุนัยนายกอบต.เพื่อนสนิทของตนเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงที่จะสามารถต่อสายตรงลงมาได้ทุกเมื่อนี่คือทีมงานที่มีความสัมพันธ์กันเป็นลักษณะกลุ่มการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ซึ่งต่างก็เอื้อให้แก่กันมาเนิ่นนานทันทีที่เดี่ยวเดินทางไปถึงบ้านสจ.อำนาจในบ่ายนั้นก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่สองหัวคะแนนกำลังสำคัญของสท.เพชรกำลังร่ำราเจ้าของบ้านด้วยสีหน้าเบิกบานนี่มันล่อทั้งสองฝ่ายเลยหรือวะเดี่ยวคิดหลังจากเสร็จธุระจากบ้านสจ.คนดังของจังหวัดและเมื่อเลี้ยวรถเข้าสู่หมู่บ้านเขาจึงแวะจอดที่หน้าสนามเด็กเล่นเมาลูกชิ้นทอดจากแม่ค้าเร่รถพ่วงข้างแล้วก้าวเดินไปแจกลูกชิ้นให้กับเด็กที่เล่นกันอยู่คนละไม้พร้อมทั้งบัตรแนะนำผู้สมัครเบอร์หนึ่งบอกพ่อบอกแม่ด้วยนะว่าให้เลือกเบอร์หนึ่งแล้วลุงจะมาซื้อลูกชิ้นให้กินทุกวันเลยแถมน้ำแดงด้วยได้หรือเปล่าครับเด็กคนหนึ่งต่อรองในขณะที่เคี้ยวลูกชิ้นตุ้ยๆอยู่ในปากได้สิเดี่ยวตอบพลางเดินเข้าไปหาเหยื่อรายสุดท้ายซึ่งปลีกตัวออกมาเล่นชิงช้าโดยลำพังบ้านหนูอยู่หมู่6ใช่ไหมเด็กชายไม่ตอบแต่พยักหน้าน้อยๆเดี่ยวยื่นลูกชิ้นส่งให้แต่เด็กชายสายหน้าปฏิเสธทำไมล่ะอร่อยนะงั้นลุงให้2ไม้เลยแต่เด็กก็ยังคงปฏิเสธเช่นเดิม
2: พ่อแม่ผมเลือกลุงสันโดษเบอร์3ตากับยายก็เลือกเบอร์3
0: เดี่ยวเก็บซ่อนอารมณ์หงุดหงิดที่เกิดขึ้นมาอย่างปุบปับล้วงกระเป๋าออกมาต่อรองลุงให้เงินด้วย20หนูช่วยบอกให้พ่อกับแม่เลือกเบอร์1นะเด็กชายสายหน้าเขาจึงควักธนบัตรฉบับละ100ออกมาง
2: ั้น101เอาไว้ซื้อของเล่นปืนฉีดน้ำหรืออะไรก็ได้ผมกำลังรอว่าเมื่อไหร่จะถึง10ล้านสักที
0: ว่าพลางเด็กชายกระโดดลงจากชิงช้าก้าวเดินไปหาพี่สาววัย12ปีซึ่งมายืนอยู่เบื้องหลังของเดี่ยวโดยเขาไม่ทันรู้ตัวสองพี่น้องเหลียวกลับมามองเดี่ยวด้วยสายตาเหยียดหยามก่อนจุงมือกันเดินจากไปคนไม่ดีเดี่ยวได้ยินเสียงนั้นค่อยๆแต่รู้สึกบาดลึกเข้าไปถึงหัวใจเขาโยนลูกชิ้น2ไม้สุดท้ายทิ้งแล้วก้าวขึ้นรถโดยไม่สนว่าสุนัขขี้เรือนที่นอนอยู่ใต้ต้นหูกระจงจะให้ความสนใจกับเหยื่อของเขาหรือไม่

ตอนนี้ยังสูสีนิ่งนอนใจไม่ได้ใช้วิธีที่ผมทำเมื่อสมัยที่แล้วเถอะผู้ใหญ่เดี๋ยวให้ความเห็นในคืนสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งวิธีนี้มักจะใช้ได้ผลเสมอตราบเท่าที่สังคมยังกลาดเกลื่อนไปด้วยผู้นิยมชมชอบการพนันนอกจากการซื้อเสียงแล้วการที่เราทุ่มเงินก้อนโตเพื่อเล่นว่าฝ่ายตรงข้ามจะชนะนั้นจะทำให้คนเล่นอีกฝ่ายหันมาลงคะแนนให้แก่เราโดยอัตโนมัติในกรณีนี้ก็คือการที่คนของหมายเลข1เป็นฝ่ายต่อว่าหมายเลข2ชนะจะทำให้เกิดคนที่เป็นฝ่ายรองว่าหมายเลข1จะชนะเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากดังนั้นการที่ฝ่ายรองจะได้เงินจากการพนันดังกล่าวก็คือการเทคะแนนให้กับหมายเลข1นั่นเองตกลงเดี๋ยวไปสังเกตดูเบอร์3เถอะถึงแม้ว่าฝ่ายนั้นจะไม่ซื้อแต่ฉันก็ยังไม่วางใจนักส่วนเรื่องนี้ฉันจะให้คนไปทำเองไอ้ซันโต้มันไม่ทำแน่ครับผู้ใหญ่เพราะเอาแบบที่ฉันสั่งเถอะแม้ว่าอยากจะลงมือเองเพื่อความแน่ใจแต่สุดท้ายเดี๋ยวก็ต้องยอมให้กับคำสั่งในหัวเขากลับมาบ้านพบว่าพ่อหลับไปตั้งนานแล้วก็บอกแล้วว่าถ้าพ่อยังหนุนให้ไอ้ซันโต้เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่มีวันที่ฝ่ายนั้นจะทำผิดกฎหมายได้หรอกต่อให้มองเห็นว่าจะแพ้ก็เถอะเดี๋ยวคิดห้าโมงเย็นของวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวรีบรุดไปยังบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงด้วยความร้อนรนเมื่อผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการปรากฏออกมาว่าเบอร์สองชนะการเลือกตั้งตามมาด้วยเบอร์3และเบอร์1ที่เคยคาดว่าจะเข้าเป็นที่1นั้นกลับอยู่หลังท้ายในหัวสมองของเขาครุ่นคิดถึงปัญหาที่แก้ไม่ตกว่ามันจะเป็นไปได้อย่างไรเมื่อรถจอดนิ่งสนิทลงที่ชายคาศาลาประชุมทรงไทยหลังหรูภายในบริเวณบ้านผู้ใหญ่เกลี้ยงนั้นภาพที่เดี๋ยวคิดว่าจะไม่มีวันเกิดขึ้นได้เลยในชีวิตนี้ก็ได้เกิดขึ้นแล้วเสือกับสิงห์กำลังชนแก้วดื่มฉลองในความสำเร็จที่ได้ทำร่วมกันจนบรรลุผลไปตามเป้าหมายรถสปอร์ตชั้นนำของยุคสมัยหลายคันจอดเรียงรายเคียงคู่ขนานกันเท่าที่เดี๋ยวจำได้มีทั้งของสจ.นาฏนายกอบต.สุนัยสท.เพชรว่าที่ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่และนายกเทศมนตรีพงษ์อรุณเดี่ยวลงจากรถก้าวเดินไปด้วยแข้งขาที่สั่นสะท้านรู้สึกหนาวร้อนๆอย่างบอกไม่ถูกในขณะที่เสียงพูดคุยหัวเราะอย่างผู้ชนะของทุกฝ่ายดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีใครหันมาให้ความสนใจกับผู้มาใหม่เลยแม้แต่น้อยไอ้สันโดษมันมาแรงเหลือเกินชาวบ้านก็ฉลาดเลือกชิบหายใครคนหนึ่งในจำนวนนั้นพูดขึ้นแต่ก็ยังฉลาดไม่พอหรอกจริงไหมอีกคนแย้งนี่ถ้าไม่ได้ผู้ใหญ่เกลี้ยงส่งคนไปรับพนันว่าเบอร์1จะชนะเบอร์2ทำให้ชาวบ้านขาเล่นพนันหันไปเทให้เบอร์2ปานนี้เบอร์3ก็ชนะขาดลอยแล้วต้องขอบคุณผู้ใหญ่เกลี้ยงที่สละตำแหน่งให้เดี๋ยวจำได้ว่านั่นเป็นเสียงสอทอเพชรยอมเสียสละตำแหน่งผู้ใหญ่แต่ไปนั่งเป็นรองนายกเทศมนตรีมันก็ไม่ขี้เหร่เท่าไหร่หรอกดีกว่ากอดคอกันแพ้ทั้งคู่สจ.ชื่อดังสรุปก่อนยกแก้วขึ้นกรอกน้ำเมาใส่ปากผู้ใหญ่เกลี้ยงพนันข้างตัวเองเพื่อให้แพ้การเลือกตั้งเดี๋ยวคิดผ่างก้าวถอยออกมาเขามุ่งกลับไปที่รถโดยไม่สนใจเสียงเรียกของคนกลุ่มนั้นและเมื่อขับมาถึง3แยกเขาจึงหยุดตัดสินใจระหว่างเลี้ยวซ้ายไปสู่คฤหาสน์ซึ่งเขาได้ตระหนักแล้วว่าความใหญ่โตของมันทำให้ความเป็นคนของเขาเหลือน้อยลงทุกทีกับอีกทางหนึ่งซึ่งอาจทำให้ความรู้สึกเป็นคนกลับมาได้อีกครั้งเขาควรจะเลือกทางไหนเดี๋ยวนึกไปถึงยาปราบศัตรูพืชบางทีคำสารภาพของเขาอาจกลายเป็นยากำจัดวัชพืชทางการเมืองให้เฮี้ยนเตียนหรือทุเลาเบาบางลงเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เมล็ดพันธุ์น้อยๆได้มีโอกาสเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาและสืบทอดเมล็ดพันธุ์ที่สมบูรณ์สู่รุ่นต่อๆไปเขาตรวจสอบเครื่องบันทึกข้อมูลทั้งชนิดภาพและเสียงที่ติดตั้งไว้ในและนอกตัวรถตลอดเวลามันยังคงทำงานอยู่อย่างต่อเนื่อง
ขานึกภาวนาให้หลักฐานที่มีอยู่ทั้งหมดเพียงพอที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นแล้วก็ตัดสินใจขับรถเลี้ยวไปทางขวา

ไปกันเถอะเดี๋ยวสายนงจะแวะตลาดด้วยไม่ใช่หรอนุกูลก้าวเตือนพางกล่าวเดินนำไปที่รถนงพงาอุ้มลูกชายแล้วคล้องมืออีกข้างเข้ากับแขนของเดียวทั้งสองสบตากันอย่างเงียบๆก่อนพากันเข้าไปอยู่ในที่นั่งตอนหลังของรถพ่อไปช่วยผู้ใหญ่สันโดษปลูกปลาเลยมาด้วยไม่ได้พ่อจึงฝากหนี้มาให้พี่นงพงาส่งถุงกระดาษให้เขาเดี๋ยวรับมาเปิดปากถุงแล้วหยิบสิ่งที่อยู่ภายในออกมาอ้อยกว้านเสียบไม้ไผ่เดี๋ยวยิ้มตาเป็นประกายใช่จ้ะพ่อปลูกเองกับมือเลยนะพ่อบอกว่าพี่เดี๋ยวจะรู้ความหมายได้ดีเมื่อรถเคลื่อนตัวเดี๋ยวหันไปมองสถานที่ที่เพิ่งเดินออกมาอีกครั้งขอบคุณพ่อขอบคุณสถานที่นี้ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสชดใช้ความผิดที่ก่อขึ้น5ปี6เดือนนับว่าได้รับความกรุณามากเหลือเกินสำหรับความผิดเรื่องหมายเถื่อนและความผิดในกฎหมายเลือกตั้งขอบคุณห้องขังแคบๆที่ช่วยขยายพื้นที่ภายในใจของผมให้กว้างขึ้นขอบคุณที่คืนความรู้สึกของการเป็นมนุษย์ให้กลับมาอีกครั้งและขอบคุณเธอที่อยู่เคียงข้างฉันเสมอมาเดี๋ยวหันไปสบตาเมียรักแล้วก็ประจักษ์ว่าใบหน้านั้นเอิบอิ่มด้วยความภาคภูมิใจมากกว่าครั้งใดๆที่เขาเคยเห็นอากูลช่วยแวะร้านขายกล้าไม้ด้วยนะครับผมอยากไปช่วยผู้ใหญ่สันโดษกับพ่อปลูกป่าอีกแรงอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาภายในร้านขายต้นกล้าพันไม้เดี๋ยวเลือกซื้อกล้าไม้หลายชนิดซึ่งคิดว่าแต่ละชนิดคงจะผ่านการตัดโค่นของเขามาแล้วแทบทั้งสิ้นชั่วขณะหนึ่งเดี๋ยวเหลือไปเห็นกล้าไม้หลายต้นลักษณะทรุดโทรมและแคละแกนถูกวางกองสุมไว้ข้างกำแพงรั้วนั่นต้นอะไรน่ะเขาถามอ๋อนั่นเป็นต้นที่กลายพันธุ์บางต้นก็เป็นสายพันธุ์ต่างประเทศที่เมล็ดมันหลงติดมาตอนรวบรวมสายพันธุ์ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเลยแยกไว้คนขายตอบงั้นผมเอาพวกนี้ด้วย10ต้นเดี๋ยวชี้ไปที่กองก้าไม้กลายพันธุ์แล้วรำพึงออกมาเบาๆว่าแม้จะเป็นไม้ต่างถิ่นต่างเผ่าพันธุ์จะสมบูรณ์แข็งแรงหรือแคะแกลนแต่ในเมื่อเขามาอาศัยผืนดินนี้แตกเมล็ดแตกกอเขาก็ย่อมมีสิทธิ์ที่จะเติบโตเฉกเช่นไม้ประจำถิ่นชนิดอื่นๆมิใช่หรือขอเพียงให้โอกาสเขาได้อย่างรากลงดินก็มีแน่ว่าบางทีเขาอาจเติบโตแผ่กิ่งก้าสาขาเป็นร่มเงาให้แก่ไม้ประจำถิ่นบางต้นที่ยังอ่อนแอไม่ต้านทานต่อวัชพืชและแสงแดดที่แผดกล้าให้ได้มีเวลาเรียนรู้การใช้ชีวิตเพราะบ่มเป็นความแกร่งทนทานผ่าสารรากถักทอก่อเป็นความยั่งยืนของผืนป่าและผืนดินก็เป็นได้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องคฤหัสถ์ของพญาตาบอดประพันธ์โดยกวีศรีธรรมานุกูลค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันแต่จะเป็นเรื่องอะไรกลับมาติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีปลัดกระทรวงมหาดไทยโยกย้ายนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชั่วคราวเนื่องจากพบการทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการโดยระบุว่าเป็นการดำเนินการตามระเบียบส่วนนายธีรุตจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ต้องรอผลสอบและตั้งกรรมการสอบสวนย้ำทุกขั้นตอนโปร่งใสตรวจสอบได้การเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวทั้งนี้เพิ่งรับทราบข้อมูลว่ามีการจ่ายเงิน 350,000 บาทถึง 700,000 บาทเพื่อแลกกับการบรรจุเนื่องจากไม่เคยมีใครติดต่อมาหรือฝากใครเข้าทำงานและมองว่าหากเริ่มต้นเงินเดือนไม่ถึง 15,000 บาทแต่ต้องเสีย 350,000 บาทขึ้นไปจะกระทบต่อระบบราชการไทยนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบพรุ่งนี้เชิญบก.ปปป.และพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางขยายผลให้ถึงที่สุดโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแหล่งปลูกมะพร้าว4แห่งเร่งประสานโรงงานและลงรับซื้อผลผลิตมะพร้าวแกงล้นตลาดตั้งเป้ารับซื้อ9ล้านลูก
6: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวแกงหลังผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากโดยมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศกรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่แหล่งปลูกสำคัญ4จังหวัดได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและประจวบคีรีขันธ์เร่งประสานโรงงานแปรรูปมะพร้าวโรงงานแปรรูปมะพร้าวสกัดเย็นและล้งรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรงตั้งเป้าหมายรับซื้อรวมประมาณ9ล้านลูกโดยพาณิชย์จังหวัดชุมพรได้ ประสานโรงงานรับซื้อวันละ10,000ลูกต่อเนื่องถึงเดือนกรกฎาคมขณะที่พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีประสานลง5แห่งรับซื้อรวม 38,000 ลูกต่อวันและเชื่อมโยงผลผลิตออกนอกพื้นที่อีก 300,000 ลูกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพิ่มการรับซื้อมะพร้าวและเนื้อมะพร้าวขาวรวมกว่า 279,500 ลูกต่อวันนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์ยังได้หารือผู้ประกอบการโรงงานกะทิและโรงงานแปรรูปมะพร้าวเพื่อขอความร่วมมือรับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกและชะลอการนำเข้าในช่วงนี้ปุริมปัสโสภาภารายงาน
1: กรุงเทพมหานครซ้อมใหญ่ระบบประมวลผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมั่นใจระบบดิจิทัลโปร่งใสแม่นยำ
7: นายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในการประชุมและร่วมสังเกตการการซ้อมใหญ่ระบบการประมวลผลคะแนนเลือกตั้งร่วมกับผู้อำนวยการเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง50เขตเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยนายธนิตกล่าวว่าการซักซ้อมในครั้งนี้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนตรวจสอบระบบอย่างละเอียดหากพบข้อติดขัดหรือปัญหาในขั้นตอนการประมวลผลหรือมีข้อบกพร่องประการใดให้รีบประสานแจ้งไปยังสำนักดิจิทัลกรุงเทพมหานครเพื่อดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงให้การขับเคลื่อนงานเลือกตั้งในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเบื้องต้นยังไม่พบข้อติดขัดและคาดการว่าการนับคะแนนและประมวลผลในวันเลือกตั้งจริงจะมีความสะดวกรวดเร็วโปร่งใสถูกต้องและแม่นยำทั้งนี้การนับคะแนนในวันจริงประชาชนสามารถตรวจสอบผลการนับคะแนนรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค้นหาสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งของตนเองรวมถึงติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้งทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com จุดหามารักษาพันธ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
8: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภู

0: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
1: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
0: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
1: โอ้แบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
0: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
1: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
0: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
2: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
5: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
4: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยีนคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234 ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
7: เพราะครูไม่ได้แค่สอนหนังสือแต่คือผู้จุดประกายชีวิตและเปลี่ยนอนาคตของลูกศิษย์ให้งดงามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตขอเชิญชวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและศิษย์เก่าที่มีอายุ20ปีขึ้นไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูเกียรติครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์และเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาในจังหวัดภูเก็ตเพื่อคัดเลือกเป็นครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัดโดยผู้ได้รับการเสนอชื่อทุกรายจะได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตซึ่งลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเปิดรับแบบเสนอชื่อตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2569ณสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร076-390-325หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตอย่าปล่อยให้ความดีของครูเป็นเพียงความทรงจำมาร่วมเชิดชูพระคุณครูด้วยกันนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีแคนาดามุ่งเร่งรัดข้อตกลง FTA พร้อมผลักดันไทยเป็นสมาชิก OECD อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีหารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีแคนาดามุ่งเร่งรัดข้อตกลง FTA พร้อมผลักดันไทยเป็นสมาชิก OECD และร่วมปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทางโทรศัพท์กับนายมาร์คคานี่นายกรัฐมนตรีแคนาดาเนื่องในโอกาสครบรอบ65ปีความสัมพันธ์ไทยแคนาดาโดยนายกรัฐมนตรีแคนาดาแสดงความเสียใจต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเชิญนายกรัฐมนตรีไทยเยือนแคนาดาซึ่งผู้นำไทยได้เชิญนายกรัฐมนตรีแคนาดาเยือนประเทศไทยเช่นกันพร้อมอวยพรให้แคนาดาประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพร่วมฟุตบอลโลกทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันใน3ประเด็นคือด้านเศรษฐกิจเร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียนแคนาดาให้เสร็จสิ้นในปีนี้เพื่อนำไปสู่ FTA ไทยแคนาดาในอนาคตด้านความมั่นคงร่วมมือปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์รวมถึงความร่วมมือทางทหารด้านพหุภาคีแคนาดาสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD เพื่อยกระดับมาตรฐานกฎหมายและการบริหารภาครัฐของไทยสู่สากลผู้นำทั้งสองประเทศยืนยันที่จะสานต่อความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจความมั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งระงับการระบายนมค้างสต๊อกหมดอายุกว่า90ล้านกล่องพร้อมเร่งสั่งตรวจสอบความโปร่งใสและเส้นทางการเงิน
6: นายธีรชัยแสนแก้วที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังมีรายงานว่าองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ระบายนมค้างสต๊อกที่หมดอายุกว่า90ล้านกล่อง กระทรวงเกษตรได้สั่งระงับการจำหน่ายไว้ก่อนพร้อมให้รายงานข้อเท็จจริงเป็นการเร่งด่วนเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโปร่งใสรวมถึงเส้นทางการเงินและผู้ซื้ออย่างละเอียดเบื้องต้นพบว่าอสค.กำลังเผชิญปัญหาหนี้สินสะสมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2562และล่าสุดได้ขอกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรวงเงิน600ล้านบาทอีกทั้งยังมีปัญหาด้านการบริหารภายในซึ่งจะเร่งตรวจสอบสต็อกทรัพย์สินและภาระหนี้สินทั้งหมดอย่างรอบด้านชวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยเปิดตัวแพลตฟอร์ม OIC Connect นำเสนอคุณลักษณะเด่นของ My Legacy ค้นหากรมธรรม์ผู้ล่วงลับช่วยทายาทรักษาสิทธิ์ประกัน
7: นายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เป็นประธานเปิดตัว OIC Connect Super App for Smart Life and Smart Insuranceและบริการใหม่บน LINE OIC Connect พร้อมเปิดเผยว่าสำนักงานคปภ.ได้มุ่งยกระดับการให้บริการด้านประกันภัยผ่านช่องทางดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงตรวจสอบและบริหารจัดการข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยปัจจุบันแพลตฟอร์มดังกล่าวมีอัตราการเติบโตของผู้ใช้งานอย่างก้าวกระโดดแต่ระดับเกือบ 1.5 ล้านรายและคาดว่าจะขยายฐานผู้ใช้งานไปถึง 2-3 ล้านรายภายในปีหน้าทางคปภ.จึงเตรียมยกระดับแพลตฟอร์มให้เป็นซูเปอร์แอปอย่างเต็มรูปแบบด้วยการเพิ่มทรัพยากรระบบเพื่อรองรับการใช้งานที่ลื่นไหลรวมถึงเตรียมเปิดตัวบริการใหม่เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องในอนาคตหนึ่งในบริการสำคัญที่ได้รับการเปิดตัวคือ My Legacy ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่เปรียบเสมือนแหล่งรวบรวมข้อมูลกรมธรรม์โดยเปิดโอกาสให้ทายาทโดยธรรมตามกฎหมายสามารถเข้ามาตรวจสอบและค้นหาข้อมูลกรมธรรม์ของผู้เสียชีวิตได้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่23มิถุนายน2569ถูกชัยคำรอดควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16ค่ะทรงพระราชนิพนธ์ในปี2495นะคะเพื่อพระราชทานให้ผู้พิการสายตาเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องเป็นภาษาไทยชื่อยิ้มสู้ในปี2495และปีถัดมาก็นิพนธ์คำร้องเป็นภาษาอังกฤษในชื่อสมายนั่นคือปี2496ค่ะพระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในงานสมาคมช่วยคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนน้ำพรเมื่อวันที่1มีนาคม2495ค่ะคืนนี้เพลง Smile จะขับร้องโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495ส่วนคำร้องภาษาอังกฤษสมัยนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์เมื่อปี2496ค่ะคุณจินตนาสุสถิตศิลปินแห่งชาติขับร้องท่านผู้ฟังคะกรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495ในช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะวงดนตรีกรมโฆษณาการก็มีการบันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียของนายห้างกมลสุโกศลเอาไว้ส่วนหนึ่งค่ะและหลังจากนั้นก็บันทึกเสียงในนามของกรมประชาสัมพันธ์กับห้างกมลสุโกศลเป็นแผ่นตราโคลัมเบียซึ่งก็มีอยู่ไม่น้อยเลยนะคะในวันนี้เราจะฟังเพลงที่วงกรมประชาสัมพันธ์บันทึกแผ่นเสียงตราโคลัมเบียไว้ค่ะเริ่มด้วยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติ3เพลงเลยนะคะเมื่อเธอกลับมาผลงานของคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเวทมาลีฝากรักโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีและยิ้มคือความสุขครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันแต่ง3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะ

แคนตราโคลัมเบียซึ่งบรรเลงโดยวงกรมประชาสัมพันธ์เราได้ฟังกัน3เพลงจากเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติไปแล้วศาสตราจารย์ในแพทย์พึงพิษอมาตยกุลยังให้ข้อมูลอีกว่าเพลงของวงกรมประชาสัมพันธ์จากแผ่นตราโคลัมเบียเนี่ยนะคะมีการนำไปทำเป็นเทปตลับหรือเทปคาเซ็ตจำหน่ายด้วยชุดต่อไปเราจะฟังเพลงดาวเจ้าชู้โดยคุณชวลีช่วงวิทย์ค่ะครูแก้วและครูสริเป็นผู้แต่งเพลงสุดเวียงโดยคุณจันทนาโอเบยวาทผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและของกำนันคุณชวลีกับคุณมนัสรามโยธินบันทึกเสียงครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเวทใส่ทำนองและเช่นเดียวกัน3เพลงนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์กับแผ่นตราโคลัมเบียของห้างกมลสุโกศล

0: องที่ให้อยู่ไหนเล่าเธอ
1: ม
0: ี
1: สิเออมีนะมี
0: ฉันจะได้เก็บไว้อย่างดี
1: ดีแล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ของอะไรบอกฉันได้ไหมคนดี

0: อย่าช้าได้
1: เด
0: ี
1: ๋ยวเถอะนะอย่าเอ๊ะไปอย่าชวนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนยาย
0: ทองที่ให้นั้นคืออะไรฮะที่พูดในจริงขนาดแม้จะกายฉันเพียงนั้นหรือไร
1: อุ้ยบอกให้นั่งนี่

0: ทองที่ให้อยู่ไหนเล่าเธอ
1: มีสิเออมีน่ะมี
0: ท่านจะได้เก็บไว้อย่างดี
1: ดีแล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ทองอะไรบอกฉันได้ไหมคนดี

0: อย่าช้าได้
1: เด
0: ี๋
1: ยวชนะอย่าเอ็ดไปอย่าด่วนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
0: ของที่ให้นั้นคืออะไรที่พูดนะจริงชะนายแม้เธอใกล้ฉันเพียงน้ำหรือไหล
1: ต้องให้นั่นสิ
2: ชุดต่อไปที่เราจะฟังจากแผ่นตราโคลัมเบียและบรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์

อย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะคะว่ากรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์เมื่อวันที่8มีนาคม2495ในระยะนั้นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก็บันทึกแผ่นเสียงเป็นแผ่นคลั่งตราโคลัมเบียของห้างกมลสุโกศลเอาไว้มากทีเดียวค่ะชุดต่อไปก็คือเพลงชะตาฟ้าสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องเป็นผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีเช่นเดียวกับเพลงธาราธิฐานคุณวินัยและคุณชวลีบันทึกเสียงค่ะเพลงนี้อิงออนแต่งคำร้องทำนองเป็นของท่านจักรนะคะและน้ำพึ่งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชวลีค่ะบันทึกเสียงร่วมกันคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเวศ

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่บันทึกโดยวงกรมประชาสัมพันธ์กับแผ่นตราโคลัมเบียชุดต่อไปคือฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชาวลีบันทึกเสียงค่ะคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของคุณสมพงษ์ทิพยกลินอีกหน้าหนึ่งของฝากลมจูบก็คือเงาแห่งความหลังคุณวินัยและคุณมัทนาขับร้องนะคะครูแก้วและคุณสริยงยุทธร่วมกันแต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ชายแดนป้องกันการใช้คนไทยเป็นนอมินีพบชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นกว่า200ราย
6: นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้ามาตรการปราบปรามธุรกิจนอมินีเชิงรุกในพื้นที่ชายแดนโดยร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง4แห่งประกอบด้วยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจถือครองที่ดินและโรงงานแปรรูปและรับซื้อบุกในอำเภอแม่สอดและอำเภอท่าสองยางเพื่อป้องกันการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าจังหวัดตากมีนิติบุคคลดำเนินกิจการจำนวน 3,244 รายทุนจดทะเบียนรวม 14,466 ล้านบาทขณะที่ข้อมูลจากการวิเคราะห์พบว่ามีนิติบุคคลที่ชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นกับคนไทยไม่เกินร้อยละ 49.99 จำนวน224รายและอยู่ในอำเภอแม่สอดถึง203รายกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเดินหน้าตรวจสอบเชิงลึกและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดหากพบว่าคนไทยเป็นเพียงผู้ถือหุ้นในนามไม่มีส่วนร่วมในการลงทุนหรือบริการกิจการหรือฝ่าฝืนกฎหมายเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางการแข่งขันปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดเพชรบูรณ์ประชุมขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นมุ่งยกระดับมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ครบทั้ง11อำเภอ
7: นายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่1ปี2569ณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นทั้ง5ด้านครอบคลุมการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนการพัฒนาระบบบริ การสุขภาพการคุ้มครองสิทธิ์และสวัสดิการสังคมรวมถึงการบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อใช้วางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ให้ครอบคลุมทั้ง11อำเภอของจังหวัดโดยเน้นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาเพื่อสร้างเกราะป้องกันและยกระดับการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ทีมชาติกาน่าได้โทมัสปาเตกลับมาลงสนามพบทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม L อังกฤษพบกาน่าเวลา 3:00 น.โดยในเกมแรกทัพสิงโตคำรามชนะโครเอเชียมา4-2ส่วนกาน่าชนะปานามามา1-0ทำให้หากเกมนี้ทีมใดเป็นฝ่ายชนะจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีเกมนี้ตัวหลักของทัพสิงโตคำรามยังอยู่ครบนำโดยแฮร์รี่เคนบูกาโยซาก้าดีแคนไรส์จูดเบลลิงแฮมส่วนกาน่าเกมนี้ได้โทมัสปาเตกองกลางมากประสบการณ์มาช่วยทีมแล้วหลังจากเกมแรกไม่ได้เล่นเพราะมีปัญหาเรื่องวีซ่าจะทำให้กาน่าแข็งแกร่งในแดนกลางมากยิ่งขึ้นสำหรับการแข่งขันในคู่อื่นๆโปรตุเกสพบอุซเบกิสถานเวลา 0:00 น.ปานามาพบโครเอเชียเวลา 6:00 น.และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่23มิถุนายน2569ทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงเริ่มด้วยเพลงไทยมุ่งหน้าผลงานของพระราชธรรมนิเทศด้านคำร้องทำนองโดยครูนาถถาวรบุตรคุณวรนุชอารีขับร้องนำ

ที่จบไปนั้นคือเพลงไทยมุ่งหน้าผลงานของพระราชธรรมนิเทศและครุนาถนะคะคุณวรนุชอารีขับร้องนำหมู่ค่ะต่อได้เพลงโชคมนุษย์โดยคุณสวรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481

ที่จบไปนั่นคือเพลงโชคมนุษย์จากละครเรื่องมหาเทวีปี2481ผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการค่ะคุณสวรีประกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องต่อด้วยเพลงค่อนข้างเก่าสักหน่อยอนงพิมานผลงานของวัฒนาบุญเกียรติกับวงดุริยะโยธินและพุ่มพฤกไพรวันคุณยุพาอุทยานนท์ขับร้องกับวงตองเง็กชวนนะคะทั้งสองเพลงนี้อยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกันค่ะเป็นแผ่นตรากระต่าย

0: บ่เป็นไปเด็กก็ว่าไว้หวานว่าบิน
1: คนที่หลังนวลผู้ทาเจ้าอยู่วันเหมือนชวนที่หายสนองของ

เหมือนเธอที่ให้ทุกคิดฝากคิดถึงใครได้ชื่นชูใจชื่นหวานในตาพี่ได้ชมขนมของรักสมจากหน้าเธอชม

สองเพลงที่จบไปนั้นอนงพิมานและพุ่มพฤกไพรวันเป็นแผ่นตรากระต่ายนะคะต่อได้เสียงของคุณรัตดาศรีวรนันท์ค่ะขับร้องเพลงมาลีโรยเอาไว้เมื่อปี2498เป็นผลงานของร้อยแก้วรักไทยคุณนันทาปีตะนิรภรินทร์เพลงเมินสวาดผลงานของครูสไลไกรเลิศและครูสอเกศสิริคุณชาญเย็นแคจะต่อได้เพลงกนิกาเทวีผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ3เพลงในช่วงนี้นะคะ

จบไป3เพลงแล้วค่ะมารีโรยหมื่นสวัสดิ์แล้วก็กานิกาเทวีท่านผู้ฟังคะมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งค่ะที่คุณสง่าอารัมพีและคุณสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันแต่งโดยมีสิ่งจูงใจก็คือม้าที่กำลังแข่งอยู่ในสนามม้าชื่อแก้วกัญญาแต่ทั้งสองท่านนำมาแต่งเป็นการชมหญิงงามได้อย่างไพเราะทีเดียวในชื่อแก้วกัญญามอบให้คุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องเราจะฟังกันเป็นเพลงแรกในช่วงนี้ค่ะต่อได้แก้วตากลอยใจโดยคุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติผลงานของปวรานนท์และกรุเกษมมิลินทจินดาเพลงที่3แก้วลืมคอนผู้ขับร้องไว้เดิมคือคุณนิตยาดิษรานนท์นะคะคืนนี้ฟังจากการขับร้องของคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติค่ะวงวายุบุตรฟัง3เพลงในช่วงนี้เลยนะคะ

ผ่านไปอีก3เพลงแล้วที่เราฟังกันจบไปคราวนี้จะเริ่มด้วยเสียงของคุณวินัยบ้างค่ะเพลงขวัญใจพี่เป็นเพลงที่ร้อยแก้วรักไทยแต่งนะคะคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติในเพลงกุลสตรีสุนทรียานาเวียงการศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองโดยหม่อมหลวงประพันธ์สนิทวงศ์และเปลวชีวิตหรืออีกชื่อหนึ่งคือเปลวเทียนผลงานของครูสุรพลโทนวนิกศิลปินแห่งชาติค่ะคุณดวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติขับร้อง3เพลงในช่วงนี้เริ่มด้วยขวัญใจพี่

สามเพลงที่จบไปนั้นขวัญใจพี่กุลสตรีและเปลวชีวิตหรือเปลวเทียนคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะขับร้องเพลงหลงเงาให้เราฟังต่อไปนี้ผลงานของครูชารีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติและคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติค่ะไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าผลงานของววัชยาเป็นสองเพลงสุดท้ายจากรายการเพื่อนฝันในคืนนี้นะคะทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้ร่มบริบทประมาณทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังก่อนที่จะไปฟังหัวข้อแม่บทธรรมะวันนี้จะนำเสนอเรื่องของสังคหวัตถุทั้ง4อย่างรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรามานึกถึงพระพุทธเจ้ากันก่อนมาเจริญพุทธานุสติผู้ที่ได้ประกาศแจกแจงแยกแยะธรรมะในข้อนี้เอาไว้มานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของท่านนั้นมีหลายอย่างให้ทุกๆอย่างมารวมกันอยู่ในข้อที่เรียกว่าพุทโธเราจะมานึกถึงคุณของท่านในข้อพุทโธก็เริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไว้ในใจนึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธไว้ท่ามกลางอกพอเรานึกถึงพุทโธพุทโธไว้ท่ามกลางอกแล้วก็ยกพุทโธนั้นขึ้นสู่ที่สมองศีรษะให้ขยับคำว่าพุทโธพุทโธที่เรานึกไว้ท่ามกลางอกนั้นขึ้นมาที่สมองขึ้นมาที่ส่วนบนสุดของศีรษะของเราและนึกพุทโธพุทโธไว้แล้วเรานึกพุทโธพุทโธนั้นไม่ต้องไปกำหนดตามลมหายใจจะกำหนดหรือไม่กำหนดก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกันจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ต้องให้มีพุทโธเอาไว้ในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธอยู่นั้นอาจจะมีความคิดอื่นๆแทรกเข้ามาได้เช่นอาจจะมีคิดเรื่องอดีตคิดเรื่องอนาคตคิดเรื่องงานหูบางทีก็ได้ยินเสียงถ้าลืมตาอยู่ก็เห็นภาพอย่างอื่นได้ด้วยเรากำหนดอยู่กับพุทโธมีสิ่งอื่นมาแทรกเราก็ไม่เพลินไปตามความคิดอื่นใดๆนั้นไม่เพลินไปตามเสียงนั้นไม่เพลินไปตามภาพนั้นแต่ให้กำหนดเอาไว้คำว่ากำหนดนั่นก็คือเอาใจจดจ่อคำว่ากำหนดนั่นก็คือให้ใส่ใจเอาไว้คำว่ากำหนดนั่นก็คือเพ่งพิจารณาเจาะจงลงไปอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธลักษณะอาการที่จิตของเรามาจดจ่ออยู่กับพุทโธนั่นคือไม่ลืมไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินไม่เพลินคือไม่เพลินไปตามเสียงไม่เพลินไปตามความคิดนึกไม่เพลินไปตามภาพใดๆที่เห็นที่ได้ยินนั้นๆการไม่เพลินไม่ใช่ว่าไม่เห็นไม่ได้ยินการที่เห็นที่ได้ยินได้คิดนึกก็ไม่ใช่ว่าจะเพลินเพราะว่าเพลินหมายถึงการที่เราเผลอสติไปแต่ในที่นี้เรามีสติตั้งไว้อยู่กับพุทโธมีความคิดอื่นมาเราไม่เพลินไปตามความคิดนั้นเพราะไม่เพลินคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่ลืมไม่ลืมในที่นี้คือไม่ลืมพุทโธราบใดที่เราไม่ลืมพุทโธท่านผู้ฟังได้ยินเสียงเห็นภาพมีความคิดนึกใดๆไม่มีปัญหาเพราะเราไม่ได้เพลินไปไงการเห็นการได้ยินความคิดนึกต่างๆนั้นเป็นการรับรู้เฉยๆหรือว่าวิญญาณสติที่เราตั้งไว้อยู่กับพุทโธเนี่ยทุกฝั่งมันจึงเป็นการแยกแยะโดยอัตโนมัติแยกแยะความเพลินออกจากการรับรู้การรับรู้คือวิญญาณรับรู้โดยไม่เพลินนี่แยกออกจากกันได้ด้วยสติสติคือไม่ลืมไม่ลืมอะไรไม่ลืมพุทโธไม่ลืมคือไม่เผลอไม่เผลอคือไม่เพลินพอเราไม่เผลอไม่เพลินแยกแยะออกจากกันแล้วสิ่งไหนที่จิตเราไม่ได้สนใจใส่ใจไปตามตัวหวังมันจะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงในที่นี้คือเสียงนั้นความคิดนั้นกลิ่นนั้นภาพนั้นก็จะค่อยอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงแต่สิ่งไหนที่เราสนใจใส่ใจจดจ่อไว้
จิตเราน้อมไปทางนั้นสิ่งนั้นก็จะมีพลังเราสนใจใส่ใจอยู่กับพุทโธสติก็มีกำลังเพิ่มขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติพอสติเรามีกำลังเพิ่มขึ้นสัมผัสต่างๆที่มากระทบความคิดบ้างเสียงบ้างภาพบ้างอ่อนกำลังลงจิตเราก็จะมีความระงับลงความระงับลงนี้ท่านผู้ฟังมันจะรวมลงนั่นเองระงับลงรวมลงจิตก็เป็นสมาธินั่นเองจิตจะเป็นอารมณ์อันเดียวได้สติคือการแยกแยะจึงจะทำให้เกิดสมาธิคือความสงบระงับได้แต่เรารักษาจิตที่มีความระงับมีความสงบนี้เอาไว้ให้ดีเอาละท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะหัวข้อที่จะทำให้เราเชื่อมช่องว่างระหว่างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่จะพาเราให้เปลี่ยนจากความรู้ในตำรามาเป็นปัญญาที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากผู้รู้จำให้เป็นผู้รู้จริงขึ้นมาได้ให้เราสามารถนำความรู้ในตำรามาเป็นปัญญาที่แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันการที่เราจะทำอย่างนั้นได้ในช่วงต้นของรายการจึงให้ท่านผู้ฟังได้ทำสมาธิกันสักครู่หนึ่งสั้นๆเพื่อให้จิตมีความสงบแล้วฟังธรรมะมันก็จะเห็นแง่มุมต่างๆใดๆที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของเราในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเป็นประจำในทุกวันพุธในสัปดาห์นี้ข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอหัวข้อที่จะช่วยในการสงเคราะห์ไม่ใช่แก่ตัวเราเองแต่ยังขยายไปถึงคนรอบข้างได้ในหัวข้อที่ชื่อว่าสังฆวัตถุหัวข้อนี้เราได้เคยนำมาพูดกันนิดหนึ่งในหัวข้อของพละสี่ประการเมื่อประมาณสักเดือนสองเดือนที่แล้วแต่ว่าอันนั้นมันเสริมเฉยๆเสริมในหัวข้อของพละสี่ที่จะประกอบกับเรื่องการงานไม่มีโทษด้วยเรื่องปัญญาด้วยแต่วันนี้อยากจะนำหัวข้อเฉพาะเรื่องนี้ท่านผู้ฟังมาขยายความพิเศษเพราะว่าจากนี้ไปดูฝังชีวิตของมนุษย์ของเรานี่คือสถานการณ์โลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วท่านผู้ฟังด้วยเหตุสงครามบ้างด้วยเหตุเศรษฐกิจบ้างด้วยเรื่องการเงินการค้าต่างๆใดๆการที่เราจะอยู่คนเดียวเราก็มีชีวิตเป็นไปได้อย่างดีมันก็จะยากมากขึ้นคำว่าอยากนั้นหมายถึงมันก็จะมีอุปสรรคมีสิ่งที่ทำให้เกิดความขัดเคืองใจมากแล้วก็จะเจออกุศลธรรมเพิ่มขึ้นด้วยวิธีการป้องกันแก้ไขในที่นี้พระพุทธเจ้าก็จึงให้แนวไว้ในเรื่องของกัลยาณมิตรเราจะต้องมีกัลยาณมิตรเราจะหากัลยาณมิตรหรือเราจะเป็นกัลยาณมิตรให้คนอื่นเรื่องนี้เราก็เคยพูดกันไปบ้างแล้วไม่ว่าจะหัวข้อเรื่องกัลยาณมิตรธรรม7ประการที่มีส่วนของคุณสมบัติผู้ที่จะเป็นอาจารย์ด้วย

อดทนต่อถ้อยคำมีการแถลงเรื่องลึกซึ้งให้เข้าใจได้ง่ายไม่ชักนำไปในทางอาถรรพ์หรือว่าการให้สิ่งที่ให้ได้ยากทำสิ่งที่ทำได้ยากให้แก่กันและกันอย่างเรื่องของทิศทั้ง6ที่เกี่ยวกับทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายบางทีต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันวางตนเสมอกันซื่อสัตย์จริงใจต่อกันอันนี้เราได้เคยพูดกันไปบ้างแล้วขยายความไปถึงมิตรชนิดที่เรียกว่าเอาพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรเอาพระธรรมเป็นกัลยาณมิตรเอาพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เป็นกัลยาณมิตรอันนี้ได้พูดกันไปแล้วแต่วันนี้อยากจะมาเจาะลงเฉพาะเรื่องของสังฆวัตถุในแนวการนำไปใช้ถ้าเกี่ยวกับคฤหัสถ์ก็คือพวกคฤหัสถ์ด้วยกันไม่ใช่ในยะอื่นๆใดๆล่ะเอาคฤหัสถ์ด้วยกันแต่พระสงฆ์ก็พระสงฆ์ด้วยกันคนที่เสมอกันระดับเดียวกันเราไม่ได้พูดถึงระดับที่สูงกว่าหรือเป็นนามธรรมใดๆล่ะเราพูดถึงตัวบุคคลคนที่อยู่ในครอบครัวเพื่อนบ้านพวกเนี้ยเราจะเรียกว่าให้เขาเป็นกัลยาณมิตรของเราหรือเราจะเป็นกัลยาณมิตรของเขาการทำการปฏิบัติ take action ที่เรานำไปใช้ได้จริงเนี่ยมันจะคืออะไรธรรมะข้อนั้นคือสังฆาวัตถุนั่นเองท่านผู้ฟังในเรื่องของสังฆาวัตถุนั้นมีหลายนัยยะจึงอยากจะนำมาอธิบายเพิ่มเติมให้ครบถ้วนและสามารถนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตของเราเอาหลักการที่สำคัญอันแรกเลยท่านผู้ฟัง4อย่างตามแต่ความเหมาะสมทำไมเราจะต้องมาสงเคราะห์คนอื่นเข้าใจกันเนี่ยสังฆาวัตถุนี่จริงๆคำว่าสังฆานี่เอาความหมายของคำนี้ซะก่อนท่านผู้ฟังคือทำไมเราต้องช่วยเขาอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติเราดีเราสบายเราได้เราไม่มีปัญหาเราจะช่วยเขาทำไมเราจะต้องมีสังฆาวัตถุ4กับเขาด้วยแต่เราดีแล้วได้แล้วใช่ไหมแต่ในความหมายที่ลึกซึ้งของคำว่าสังฆะนั้นตั้งหวังยังมีเรื่องของความยึดเหนี่ยวจิตใจการประสานผู้คนไว้ให้เกิดความสามัคคีไปในแนวทางเดียวกันประเด็นมันคือเรื่องของความสามัคคีประเด็นมันคือเรื่องของความที่จะให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนในลักษณะที่จะไปในทางเดียวกันอย่างเช่นในครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่สมัครสมานสามัคคีกันได้ถ้าไม่มีสังฆวัตถุ4นะพังนะหรือว่าในบริษัทในหน่วยงานเจ้านายลูกน้องเพื่อนร่วมงานถ้าเผื่อไม่มีสังฆวัตถุ4

ั้งไม่ว่าจะระดับระหว่างประเทศอย่างอาเซียนอย่างยูโรเปียนยูเนียนอย่างเงี้ยเขาจะมาอยู่ด้วยการสามัคคีกันรวมกันเป็นกลุ่มก้อนไม่ได้หรอกถ้าบอกว่าไม่มีสังขารวัตถุสี่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรทำไมไม่ได้ว่าแยกกันไปเดียวๆเลยเพราะว่ามนุษย์ธรรมฝังมันต้องมีความเกี่ยวข้องกันคือสังสารวัฏเนี่ยมันบังคับมาแล้วอ่ะไม่ใช่เฉพาะมนุษย์อ่ะสัตว์เดรัจฉานเทพเทวดาทั้งหลายมันจะต้องมีความเกี่ยวข้องกันที่เรียกว่าสังสารวัฏกระทบกระทั่งกันมีผัสสะกันอันนี้แน่นอนอันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าคุณจะแบบไปทางเดี่ยวเดียวเลยอันนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้งสองแบบนะว่าถ้าจะอยู่ร่วมกันยังมีความสุขก็ไปทางนี้ได้แล้วถ้าเผื่อว่าต้องการจะพอละเรื่องต้องมาเกี่ยวข้องกับคนอื่นนั่นนี่โน่นฉันจะหลุดพ้นก็ไปทางเดียวกันเนี้ยถึงนิพพานได้นี่คือความสวยงามในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านฟังที่ว่าทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดกับทางเดียวกันนี้สุดแล้วไปถึงนิพพานไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครก็ได้ระหว่างนั้นจะต้องยุ่งเกี่ยวกับคนก็มีหมวดธรรมะที่ทำให้เราอยู่แล้วสามัคคีกันสบายใจกันประสานกันด้วยความดีงามได้ไม่ออกนอกทางด้วยบทเพียรชนะก็รัดกุมรอบคอบนี่คือความสวยงามในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงมีสังคหวัตถุสี่ไงท่านผู้ฟังเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันในบางส่วนบางข้อเกี่ยวข้องกันแล้วต้องใช้หมวดธรรมข้อนี้จึงจะเป็นทางเดียวกับมรรคแปดที่จะให้เราไปสู่ความหลุดพ้นได้กิเลสเนี่ยนะท่านฟังอย่าลืมนะอย่าลืมนี่หมายถึงอย่าประมาทนะอย่าประมาทนี่หมายถึงต้องเข้าใจมันนะว่ามันเอาเราอย่างน้อยสองทางเสมอหนึ่งให้เราแบบว่าจะต้องมากังวลใจในความที่ว่าเอ๊ะละครอบครัวจะทำยังไงบริษัทจะทำยังไงแล้วก็สังคมจะทำยังไงกังวลใจในเรื่องการจะต้องอยู่ร่วมกันมันก็อาจจะทำให้เกิดการทำผิดพลาดได้ส่วนอีกทางหนึ่งก็พอทำผิดพลาดแล้วเบื่อหน่ายแล้วก็เลยคิดว่าอยากจะหลุดพ้นไปเลยอยู่คนเดียวไม่อยากยุ่งกับใครโอ้มันเอาสุดตรงสองข้างเลยกิเลสเนี่ยทางสายกลางจริงๆท่านผู้ฟังคืออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้อย่างไงสังขารวัตถุสี่ท่านผู้ฟังนี่จะเป็นทางสายกลางเกิดมายืดยาวเนี่ยนะจะเข้าหลักสักทีสังขารวัตถุไม่ใช่มีแค่สี่เปิดหัวข้อตรงนี้ก่อนมีสองด้วยสังขารวัตถุสี่ด้วยสังขารวัตถุสองก็มีแล้วก็ยังมีสังขารวัตถุชนิดที่มุมสูงสูงกับมุมแคบๆหรือมุมสูงสูงนี่คือระดับที่ว่าจะมีผลกระทบต่อคนหลายคนมุมแคบๆนี่คือกับเรากับเพื่อนกับคนในครอบครัวจะมีอีกสามนัยยะเพิ่มเติมขึ้นมาเอาไล่ไปทีละข้อซะก่อนท่านผู้ฟังหลักการในเรื่องสังขารวัตถุคือความสามัคคีเราจะทำยังไงให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มก้อนของเรามันไม่ได้ว่าจำเป็นต้องใหญ่หรือเล็กแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับคนแค่หนึ่งหรือสองคนขึ้นไปสามารถใช้สังขารวัตถุสี่ได้เลยเพราะมีเพื่อนนะท่านผู้ฟังที่ดีนี่นะหมายถึงมีกัลยาณมิตรนี่ดีกว่ามีศัตรูก็ไปจับผู้ถูกไหมถ้ามีศัตรูคนหนึ่งสู้มีเพื่อนดีกว่าก็ว่ากันแน่นอนแหละใช่ไหมแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับว่าไม่มีใครเลยกับมีกัลยาณมิตรมีคนที่จะพึ่งได้มองกันด้วยสายตาแห่งความมิตรภาพเหมือนน้ำกับน้ำนมเข้ากันได้กับไม่มีเนี่ยนะมีนี่มันดีกว่านะเราไม่ต้องพูดถึงว่ามีศัตรูใช่ไหมล่ะไม่มีมิตรที่ดีกับมีมิตรที่ดีมีมิตรที่ดีดีกว่ามีศัตรูเนี่ยไม่ดีแน่ละเอาแล้วเราจะสร้างมิตรที่ดีได้ยังไงจนนี่กันด้วยสังขารวัตถุสี่สังขารวัตถุในตำหวังเปลี่ยนจากศัตรูให้เป็นมิตรของเราได้นะคือนอกจากด้วยเมตตาแล้วด้วยสังขารวัตถุสี่นี้ก็ด้วย
หรือเปลี่ยนจากคนที่แบบก็ไม่ได้เป็นมิตรไม่ได้เป็นศัตรูคือก็เป็นเพื่อนกันธรรมดาหรือว่าก็เฉยๆกันไปให้เป็นกัลยาณมิตรเป็นคนที่จะสงเคราะห์ซึ่งกันและกันได้นะคือเพราะว่าลักษณะของสังฆวัตถุเนี่ยท่านผู้ฟังคือสงเคราะห์เนี่ยมันต้องทั้งสองฝ่ายหมายความว่าถ้าเรามีคุณธรรมข้อนี้แล้วเราทำกับเขาเขาก็จะมีคุณธรรมข้อนี้ทำกับเราด้วยเหมือนกันนี่คือไม่ใช่ว่าเราจะไปหวังผลว่าเขาต้องสงเคราะห์เรานะเพราะว่าการจะสงเคราะห์หรือทำประโยชน์ให้กับคนอื่นประสานกันไว้สร้างความสามัคคีเนี่ยเราไม่ได้ว่าจะหวังผลในการที่ว่าเขาจะต้องทำตอบเราแต่ว่าเราทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องนี้เราตั้งใจแค่นี้เดี๋ยวส่วนนี้จะไปพูดในตอนสรุปอีกครั้งหนึ่งตรงหวังเอารายละเอียดเลยรายละเอียดในเรื่องสังฆวัตถุเวลาพิจารณาดูฟังเวลาลงมือทำเวลาลงมือปฏิบัตินี้ต้องไล่ไปตาม4ขั้นตอนนี้จะข้ามขั้นไม่ควรในที่ไม่ควรเพราะอะไรเราดูกันไปแต่มันเริ่มจากหยาบๆไปจนถึงละเอียดหยาบๆไปจนถึงละเอียดเป็นยังไงอันดับแรกคือเรื่องของทานหัวข้อไปแล้วกันนะที่เรามักจะได้ยินกันก็คือทานปิยวาจาอัตถจริยาสมณตตาเขาก็จะแปลว่าทานคือการให้ปิยวาจาคือวาจาที่ไพเราะอัตถจริยาคือการประพฤติประโยชน์สมณตตาคือการมีตนเสมอกันนี่คือคำแปลทั่วไปที่เราจะได้ยินแต่รายละเอียดตัววังที่พระพุทธเจ้าให้นำไปปฏิบัตินี่นะโดยดูตัวอย่างจากอัตถกะอุบาสกนี่ท่านบอกอย่างนี้ตัววังว่าเขาดูก่อนว่าคนเนี้ยควรแก่อะไรเริ่มจากว่าเรามีสิ่งของใดๆจะให้เขาไหมนั่นคือฐานถ้าเรามีสิ่งของใดๆจะให้เขาแล้วคนนี้ควรแก่สิ่งของนั้นๆคุณควรจะสงเคราะห์เขาคำว่าสงเคราะห์นี่หมายถึงยึดเหนี่ยวจิตใจเขาคำว่ายึดเหนี่ยวจิตใจเขานี่หมายถึงสร้างความสามัคคีด้วยสิ่งของนั้นด้วยการให้ทานในการให้ทานตรงนี้บางคนอาจจะคิดว่าเอ้ยนี่มันติดสินบนยัดเงินเอาก็ถ้ามันไม่เหมาะสมคุณก็อย่าให้ทานสิก็เป็นอย่างอื่นมันจะมีอีก 3-4 ข้อนู่นน่ะแต่ถ้าใครควรแก่ทานเราควรจะให้ทานแก่เขาในที่นี้หมายถึงสิ่งของนะยังมีนัยยะที่สูงขึ้นไปเดี๋ยวก็จะค่อยว่าหลังจากจบ4ข้อนี้ทานสิ่งของใครควรแก่สิ่งของเราควรให้สิ่งของเขาคำว่าควรเหมาะสมนี่ก็ต้องดูโอกาสด้วยนะเช่นระบุว่าผู้น้อยจะเอาของไปฝากผู้ใหญ่ที่มันต้องดูโอกาสที่เหมาะสมด้วยเหมือนกันนะหรือเจ้านายเอาของมาฝากลูกน้องนี้ควรได้ในสถานการณ์ที่หลากหลายหรือถ้าคุณเป็นบริษัทเอกชนจะไปหาเจ้าหน้าที่รัฐทานนี้อาจจะถ้าเป็นของแพงเกินไปมันไม่เหมาะสมต้องเป็นของที่พอเหมาะพอสมก็ต้องดูมูลค่าด้วยต้องดูทั้งโอกาสดูทั้งบุคคลดูทั้งสิ่งของที่ว่ามันจะเหมาะสมกันไหมตัวอย่างเคสหนึ่งที่ให้มาศึกษากันได้ตัวอย่างในการปฏิบัติของท่านอุคาคราบดีคือท่านมีของอย่างหนึ่งจะไปถวายพระพระองค์นี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านมีของอย่างหนึ่งที่มันไม่เหมาะแก่สมณะจะบริโภคซึ่งปกติเราเอาของไปถวายพระนี่เราก็ควรจะถวายของที่ควรแก่สมณะจะบริโภคมีอาหารปัจจัย4ที่เหมาะสมแต่ว่าจะมีปัจจัย4อันหนึ่งที่มันโอ้โหเลิศหรูอลังการแหมมันไม่ควรจะถวายพระของอย่างเงี้ยนะในที่นี้เคสของท่านอุคาคราบดีก็คือเตียงตั่งที่สูงใหญ่มีหมอนแดงสองข้างทำจากไม้อย่างดีมีรูปลายอะไรที่มันโอ้โหวิจิตรอลังการคือเหมือนเตียงตั้งของพระราชานี่เลยล่ะหมายถึงว่าเธอคิดว่านี่ดีที่สุดแล้วนี่อยากจะถวายพระพุทธเจ้านี่มันไม่เหมาะสมใช่ไหมแต่ว่าก็หาโอกาสที่เหมาะสม
มันก็จึงทำโอกาสขึ้นมาในการทำบุญบ้านของตนเองแล้วก็ยกหมวดธรรมะที่พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้เรื่องการให้สิ่งที่น่าพอใจย่อมได้รับสิ่งที่น่าพอใจก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆซะก่อนไม่ว่าจะเรื่องอาหารเรื่องการรับประทานแล้วก็มาเรื่องผ้าจนกระทั่งถึงเรื่องเตียงแต่สิ่งที่มันดูเหมือนกับว่าจะไม่เหมาะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เหมาะขึ้นมาได้นอกจากนี้มีเกร็ดเล็กน้อยเพิ่มเติมต้องฟังสิ่งที่ไม่ควรแก่สมณะจะบริโภคนะที่ไม่ควรนำไปถวายพระนอกจากสิ่งที่เป็นอากัปปิยะในที่นี้คือเตียงตั้งประเภทนี้เป็นต้นยังมีสิ่งอื่นๆเช่นเงินทองสุราธาตุชายธาตุหญิงหรือพวกอัญมณีพวกนี้ยังไม่ควรนำไปถวายพระสงฆ์แต่ก็มีอีกว่าในเคสบางเคสที่พระสงฆ์เป็นผู้นำในการรับเช่นทองคำอย่างเงี้ยนะจะมีครูบาอาจารย์ที่ทำผ้าป่าช่วยในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งที่ผ่านมานั่นก็เป็นโอกาสที่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นการให้ทานเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันสละต้องดูทั้งบุคคลต้องดูทั้งสิ่งของและต้องดูทั้งโอกาสที่เหมาะสมถึงจะดีจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประสานทำความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้ทีนี้บางคนเขาไม่ได้เหมาะแก่ทานเช่นโอกาสยังไม่เหมาะสิ่งของเรายังไม่มีหรือว่าบุคคลนั้นไม่ได้ควรแก่จะให้ทานเป็นต้นแล้วคุณจะทำไงยกตัวอย่างเช่นคุณจะใส่บาตรพระนี่มันก็จะไปยากอะไรท่านก็ออกไปหน้าบ้านตอนเช้าปุ๊บเดี๋ยวพระก็มาบิณฑบาตอันนี้เหมาะสมหรือว่าคุณก็ไปวัดแล้วก็ไปใส่บาตรถวายอาหารพระอันนี้เหมาะสมแต่ว่าอยู่ๆคุณจะไปใส่บาตรเจ้านายคุณหรอมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมมันยังไม่เหมาะสมอ่ะในความที่ว่าของเจ้านายไม่มีบาตรเจ้านายก็ไม่ใช่นักบวชแล้วก็จะกินอะไรโอ้ยเขามีเงินดีๆไปกินอะไรดีๆกว่าเราที่จะมากินซื้ออาหารกล่องอาหารถุงมันก็จะไม่เหมาะสมในการที่จะให้ทานดังนั้นบางโอกาสที่ไม่เหมาะสมในการให้ทานบางคนไม่เหมาะสมในการรับทานนั้นเราก็ให้ปิยวาจานี่คือในข้อที่สองปิยวาจาคือการพูดวาจาที่น่ารักฟังแล้วรื่นหูเป็นคำที่อ่อนหวานฟังแล้วมันไม่สะดุดไม่มีเสี้ยนน้ำไม่มีอะไรเลยนะในลักษณะคำที่ฟังแล้วสะดุดเนี่ยนะดูฟังมันมาได้หลายรูปแบบจะอธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางทีเราต้องอธิบายสิ่งที่มันไม่ใช่ซะก่อนนะอะไรที่ไม่ใช่ปิยวาจาเพราะว่าคำพูดที่ฟังดูสุภาพสุภาพเนี่ยอาจจะไม่ใช่ปิยวาจาก็ได้ถ้ามันฟังแล้วอึกขึ้นมาเนี่ยนะยกตัวอย่างเช่นเรื่องในสังคมไทยอย่างเช่นการเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะเรารู้ว่าคนเนี้ยเขาไม่ชอบนักการเมืองคนนั้นอย่างนี้นะสมมติเรารู้แล้วนะแล้วเราไปพูดเรื่องความดีของนักการเมืองคนนั้นให้คนนี้เขาฟังดีนะคำพูดของเราเนี่ยต่อให้เป็นคำพูดจริงนะท่านฟังมันไม่ใช่ปิยวาจาฟังแล้วมันไม่ประเทืองหูสำหรับเขาที่เขาไม่ชอบนักการเมืองคนนั้นไงแต่เรารู้ว่าเขาชอบนักการเมืองคนไหนอยู่ตอนนี้เราพูดเรื่องความดีของนักการเมืองคนที่เขาชอบแล้วก็ต้องเป็นความจริงด้วยนะเช่นเขาทำความดีคือคนเรามันมีทั้งดีทั้งเสียนะในทุกคนน่ะมันไม่ใช่ว่ามีคนดีอย่างเดียวคนเสียอย่างเดียวเขาดีตรงไหนเราความดีของคนที่เขาชอบมาพูดเนี่ยเป็นปิยวาจานี่เป็นตัวอย่างที่ต้องให้ท่านผู้ฟังได้ใคร่ครวญโดยรอบคอบเพราะว่าเราจะสงเคราะห์หรือสร้างความสามัคคีเนี่ยมันต้องใช้พลังนิดหนึ่งคำว่าพลังนิดหนึ่งคือเราก็จะต้องเห็นอกเห็นใจเขาเข้าใจเขาว่าสถานการณ์เขาเป็นยังไงเขามีความคิดแนวอย่างไรแล้วก็ให้สิ่งนั้นตามความเหมาะสมคือทานพูดสิ่งนั้นตามความเหมาะสมคือปิยวาจาซึ่งลักษณะตรงนี้มันก็ต้องอาศัยการเทคนิคที่ในทางจิตวิทยาเขาจะเรียกนะทุกฝั่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าการ reframing คือเปลี่ยนมุมมองของสิ่งที่เราประสบ
อยู่ด้วยกันเนี่ยให้มันเป็นมุมมองที่จะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่ายยกตัวอย่างเช่นว่าคุณเอาอาหารไปถวายพระอย่างนี้นะสองคนเอาอาหารไปถวายพระแล้วเกิดวันนั้นเนี่ยมีคนมาทำบุญหลายคนคุณก็เอาอะไรอ่ะคุณก็เอาแกงเห็ดเผาะอีกคนหนึ่งก็เอาแกงเห็ดเผาะมาเหมือนกันโอ้ยชนกันเลยคราวนี้หรืออีกคนหนึ่งเอากุ้งมาอีกคนหนึ่งก็เอากุ้งมาเหมือนกันโอ้ยชนกันเลยคราวนี้แล้วเราจะแบ่งกุ้งให้เขากินคือมันไม่ใช่ตรงนั้นไงทุกคนเข้าใจไหมเพราะว่าตรงนั้นมันไม่ได้ว่าฉันจะเอาทานให้เธอแล้วเธอจะสบายใจกับฉันมันไม่ใช่ละเพราะเรามาถวายทานให้พระเจ้าประสงค์นี้เป็นต้นนะเราไม่ได้มาเอาทานให้กันมันยังไม่ถึงจุดที่จะต้องแบ่งกันเวลายังไม่ถึงทำยังไงถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งนะทุกฝั่งเขาพูดขึ้นมาว่าโอ้ยเอามาชนกันเลยเนี่ยโอ้แล้วพระนี่จะกินของใครล่ะนี่ฉันว่าฉันของฉันเนี่ยอร่อยนะฉันใส่กะปิด้วยนะอีกคนหนึ่งก็บอกโอ้ก็ต้องกินของฉันนี่ของฉันนี่อร่อยที่สุดเลยนะนี่ฉันทำมาร้อนๆเลยนี่ใส่ผักชะอมด้วยอ่ะก็ได้เป็นอย่างเงี้ยสองคนนี้สามัคคีกันไม่ได้แน่นอนอาจจะไม่ได้ว่าโกรธถึงด่ากันว่ากันในวันนั้นใดๆหรอกนะเพราะว่ามาวัดจิตใจก็เป็นกุศลอยู่แล้วล่ะแต่ว่าจะให้สามัคคีกันประสานปลองดองกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันอาจจะไม่เป็นทำยังไงในที่นี้ต้องมีปิยวาจาเลยใช้หลักเรื่องของ reframing ท่านผู้ฟังเปลี่ยนสถานการณ์จากตรงนั้นที่มันกระอักกระอ่วนเนี่ยนะเอามาชนกันเนี่ยทั้งกุ้งทั้งแกงเห็ดเผาะเนี่ยเราก็พูดขึ้นเลยว่าโอ้มีใจตรงกันเลยนี่นะเราสองคนทำอาหารประณีตมาเหมือนกันของคุณพี่นี่ใส่ผักชะอมด้วยของฉันนี่ก็ใส่กะปิด้วยน่าทานทั้งคู่เลยวันนี้ครูบาอาจารย์ได้รับประทานอาหารดีๆกันเต็มที่แน่นอนถ้าพูดไปแบบนี้ท่านผู้ฟังจะให้เกิดความฟูใจทั้งสองฝ่ายแต่เพราะว่ามีจิตใจตรงกันมีจิตใจเข้ากันได้สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปทันทีท่านผู้ฟังจากการที่เรามีปิยวาจาตนเองแต่ตรงนี้จึงเป็นคำพูดที่ถ้าพูดไปแล้วจะให้เกิดการรื่นหูฟังแล้วให้คล้อยตามฟังแล้วอ่อนหวานนี่คือลักษณะของปิยวาจาคำถามคือว่าแล้วคำพูดแบบนี้มันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงเพราะว่าบางทีมันนึกไม่ออกนะจังหวะที่จะอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยจิตเรามันบึ้ดไปแล้วอ่ะว่าโอ้ยทำไมเอามาชนกันมันนี่ทำไมเป็นอย่างนี้มันจึงเป็นที่จิตของเราไงท่านผู้ฟังพวกคุณตั้งจิตไว้อย่างไรถ้าคุณตั้งจิตในความขัดเคืองคุณตั้งคำถามไว้ไม่ถูกมีแต่คำถามที่เป็นอกุศลคำพูดคำจาอะไรพูดออกมามันไม่เป็นปิยวาจาแน่นอนแต่เราถ้าตั้งจิตไว้ด้วยความเมตตามีเมตตาให้กันมีความเมื่อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีจิตใจประกอบด้วยเมตตาเนี่ยนะทุกฝั่งวาจามันออกมามีเมตตาเป็นรูปแบบของปิยวาจาแน่นอนจิตใจของเรามีมุทิตาคือความยินดีกับความดีของคนอื่นเขาคำพูดของเราออกมามีมุทิตาเป็นปิยวาจาแน่นอนมันจะช้าจะเร็ววันนี้มันก็อาศัยการฝึกเอาอาศัยการทำบ่อยๆเอาบางทีมันอาจจะออกมาไม่ได้ตรงนั้นแป๊บๆแต่พอเราตั้งจิตไว้บ่อยๆแบบนี้มันก็มีคำพูดความคิดใดๆที่จะพูดออกมาให้เป็นปิยวาจาได้นี่คือประการที่สองลำดับที่สามต่อไปนุ่มฟังบางคนไม่ได้ควรแก่ทานในสถานที่เวลาและสิ่งของที่เหมาะสมบางคนไม่ได้ควรแก่ปิยวาจาเพราะว่าก็ไม่ได้จะคุยอะไรกันมากก็พูดกันได้นิดหน่อยก็ควรมาพิจารณาว่าเขาควรแก่อัตตจริยาคือการประพฤติประโยชน์หรือไม่การประพฤติประโยชน์คือการช่วยเหลือกันตัวหวังช่วยเหลือไม่ว่าในด้านใดก็ด้านหนึ่งจะช่วยเหลือในเรื่องการทำมาหากินเทคนิคหรือคำสอนหรือคำบอกใดๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขา
ไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เป็นเรื่องของจิตอาสาหรือทำโครงการอันใดอันหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่คนส่วนรวมหรือคนบางกลุ่มก็ได้ทั้งนั้นการประพฤติประโยชน์ความแตกต่างระหว่างการประพฤติประโยชน์กับเรื่องของปิยวาจาก็คือว่าปิยวาจาเนี่ยจะมาเน้นการที่ฟังแล้วรื่นหูซึ่งมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ก็ได้ก็คือแค่แบบชิดแชททั่วไปคุยกันทักทายพอให้เกิดความเข้าใจกันจะมีคำนี้เสมอตอนเริ่มพระสูตรใดๆก็ตามนะของพระพุทธเจ้าเวลามีพราหมณ์มาพบนี่ก็จะมีคำพูดที่ให้เกิดการระลึกถึงกันนี่คือปิยวาจาเสร็จแล้วก็จะมาคุยเรื่องธรรมะใดๆก็ว่ากันไปแต่ว่าอัตถจริยานี่จะเป็นคำแนะนำคำบอกบางทีมันจะเป็นเรื่องที่เขายากจะเข้าใจเพราะเป็นสิ่งใหม่ที่เขายังไม่ได้เรียนรู้หรือบางทีฟังแล้วมันอาจจะไม่ได้ชัดเจนไม่ได้แบบเข้าใจเป๊ะมันยังจะไม่ลื่นมันยังจะมีที่กึกๆสะดุดเอ๊ะยังไงนะทำไมถึงจะเป็นอย่างนี้นะใช้เทคนิคนี้ก็ได้หรือนะอย่างเงี้ยมันจะแบบคนละจุดประสงค์กันทีนี้เรื่องคำแนะนำการช่วยเหลือใดๆเนี่ยนะมันสำคัญตรงนี้อีกนะว่าถ้าบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือหรือคำแนะนำจากเราเนี่ยนะแล้วเราไปให้คำแนะนำหรือการช่วยเหลือเขาเนี่ยนะบางทีมันไม่ดีท่านผู้ฟังยกตัวอย่างเช่นว่าคนที่เขาผิดศีลอยู่เนี่ยนะแล้วเราคิดว่าเออจะไปช่วยเหลือสงเคราะห์เขาด้วยการที่เขามีศีลอย่างเงี้ยโอ้ยสำหรับคนผิดศีลในการให้มีศีลเนี่ยเขาไม่ชอบเลยเพราะนั้นถ้าจะไปบอกว่าให้มีศีลสิคุณผิดศีลอยู่นะแล้วเขาไม่เก็ตแล้วเขาแบบไม่มีศรัทธาเงี้ยนะคำพูดนั้นไม่ใช่ปิยวาจาละรายการจะมาพึ่งประโยชน์แบบนี้ฉันก็ไม่ชอบเขาก็แสดงว่าเขาไม่ได้เหมาะแก่อัตถจริยานะไม่ได้เหมาะแก่การที่จะประพฤติประโยชน์เราจะไปประพฤติประโยชน์ให้เขาได้มันก็ไม่ใช่ไงใช่ไหมเพราะว่าเขาจะมีความขัดเคืองใจในจุดนี้แหละที่ว่าเราจะต้องมีการพิจารณาเพิ่มเติมขึ้นไปตามนัยยะของกินติสูตรหรือสามคำสูตรด้วยโดยที่ว่าถ้าเราจะไปพูดอะไรแล้วจะให้เขาดีขึ้นเนี่ยคุณต้องคิดด้วยนะว่าเขาจะขัดเคืองใจไหมแต่คือบางคนก็ยอมรับความช่วยเหลือนะคือก็อาจจะไม่ได้หวังว่าให้เราช่วยหรอกแต่ว่าถ้าอยู่ๆเราไปช่วยเขาโอ้เขาจะดีใจมากเลยแบบเนี้ยเขาไม่ขัดเคืองใจแน่อันนี้ดีเราควรจะไปช่วยไปบอกไปใดๆเขาได้แต่ถ้าว่าเขาจะขัดเคืองใจแล้วคุณต้องพิจารณาว่าแล้วเขาจะเปลี่ยนได้ไหมโอเคถ้าเขาจะขัดเคืองใจแล้วก็จะเปลี่ยนได้เนี่ยนะโอเคให้เห็นว่าการขัดเคืองใจนั้นเป็นเรื่องเล็กน้อยให้บอกเสียโอเคแล้วเขาจะเปลี่ยนได้นะนี่คือหวังเอาความที่ว่าความดีจะเกิดขึ้นกับเขาว่าประโยชน์เนี่ยอัตถจริยาเนี่ยประโยชน์ต้องเกิดนะไม่ใช่ว่าประโยชน์ไม่เกิดแล้วพูดไปแล้วประโยชน์ไม่เกิดเป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียเป็นคำพูดเพ้อเจ้อด้วยเราก็ไม่ควรพูดใช่ไหมแต่นี้ถ้าบอกว่าเราพูดหรือทำแล้วเขาจะขัดเคืองอยู่แต่ว่าเขาจะเปลี่ยนได้โอเคทำพูดดีทีนี้บางทีมันไม่จบแค่ทำหรือพูดนั้นๆไงต้องหวังบางทีเราต้องแบบมาคิดหาวิธีการพูดการทำใดๆขั้นตอนเยอะแยะใช้เวลานานอันนี้คือมีความลำบากจะเกิดขึ้นกับตัวเราจะมีความลำบากเกิดขึ้นในจิตของเราแล้วก็จะมีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเขาประเด็นคือเขาจะเปลี่ยนได้ไหมประโยชน์มันจะเกิดไหมถ้าบอกว่าประโยชน์จะเกิดเอาหน่าให้เห็นว่าความขัดเคืองใจที่จะเกิดขึ้นในจิตของเขาเป็นเรื่องเล็กน้อยความลำบากที่จะเกิดขึ้นกับเราเป็นเรื่องเล็กน้อยให้บอกเสียให้ทำเสียนี่ถึงจะดีเกิดประโยชน์แต่ถ้าบอกว่าเขาจะไม่เปลี่ยนต่อให้เราจะบอกยังไงเขาเนื่องจากความเป็นคนดื้อด้านความเป็นคนถือทิฏฐิมานะเขาก็จะเป็นของเขาอย่างนี้แหละแล้วเราก็จะลำบากเฉยๆเปล่าๆเอานะให้วางอุเบกขาสมัยนี้อุเบกขานี่ไม่ใช่หมายความว่าละเลยทิ้งไม่สนใจนะแต่ให้วางเฉยไปก่อนนะให้วางเฉยอย่าขัดเคืองใจอย่าพูดไม่

าจารย์เนี่ยประพฤติประโยชน์ให้ลูกศิษย์ด้วยการสั่งสอนนั่นนี่แล้วลูกศิษย์จะทำอะไรให้อาจารย์ได้ซื้อข้าวมาฝากอาจารย์โอ้ยอาจารย์ก็มีเงินเยอะกว่าลูกศิษย์ด้วยซ้ำบางทีเอ๊จะทำยังไงถึงจะเหมาะสมบางทีเหมาะสมเช่นวันจบการศึกษาเรามีอะไรให้เล็กๆน้อยๆตามความเหมาะสมที่ควรแก่นักเรียนจะทำได้อันนี้ก็เป็นฐานแต่หรือระหว่างคลาสมีปิยวาจาไม่พูดคำหยาบไม่ด่าครูอัตจริยานี่เราจะทำประโยชน์อะไรได้อาจจะไม่มีแต่พอมาถึงสมณตัตตานี่ทำได้แต่ในความที่เป็นนักเรียนนักเรียนมีความที่จะเหมาะสมเสมอกันกับครูอาจารย์ได้นี่คือตั้งใจเรียนไงตั้งใจเรียนเป็นหน้าที่ที่นักเรียนควรทำต่อคุณครูความเหมาะสมกันตรงนี้จึงเป็นเรื่องของสมณตัตตาลูกน้องทำหน้าที่เหมาะสมของลูกน้องแก่เจ้านายเจ้านายทำหน้าที่เหมาะสมของเจ้านายแก่ลูกน้องเพื่อนทำหน้าที่เหมาะสมกับเพื่อนในครอบครัวจะเป็นสามีภรรยาลูกทำหน้าที่ที่มีความเหมาะสมของตนของตนแก่คนนั้นคนนั้นนี่คือการวางตนเสมอกันก็เอาเรื่องของที่ทั้งหกเนี่ยมาปรับใช้ท่านผู้ฟังหรือถ้าเราดูในมุมกว้างคือในระดับประเทศอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเอาเรื่องการเมืองเราจะเอาทานให้ใครยังไงเราก็แบ่งปันไปใช่ไหมแล้วการประพฤติประโยชน์เราก็ไปทำจิตอาสาบ้างนั่นนี่ใช่ไหมและการวางตนเสมอกันมันจะปรับยังไงมันจะใช้ยังไงแล้วก็เช่นว่าคุณมีหน้าที่ไปเลือกตั้งคุณก็เลือกคุณเลือกคนที่เป็นคนดีคุณก็เลือกไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ซื้อเสียงไม่ขายเสียงเราเลือกตามความเหมาะสมอันนี้คือทำหน้าที่ของเราที่มีความเสมอกันกับฐานะที่เหมาะสมในจุดนั้นๆสิ่งใดควรทำสิ่งใดควรเว้นอย่างเช่นในกรณีเนี่ยอย่างคนที่เขาไม่ดีเงี้ยนะคนที่ เราให้ทานแล้วเราก็มีปิยวาจาแล้วเราก็เพื่อประโยชน์แล้วแต่ว่าเขาก็ยังเป็นคนไม่ดีอยู่คือไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะความที่เหมาะสมกับคนนี้คือเราก็อุเบกขาไปเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวใดๆมากยุ่งเกี่ยวเฉพาะที่จะต้องจำเป็นแล้วก็ไม่ให้จิตเรามีความขัดเคืองอุเบกขาจึงเป็นการวางตนที่เสมอกันเป็นสมณตัตตาในที่นี้ได้กับคนประเภทหนึ่งนอกจากความหมายที่ว่ามาว่ามีตนเสมอกันยังมีความหมายอื่นๆอีก2ความหมายท่านผู้ฟังคำว่าสมณตัตตาคือการที่มีเป้าหมายร่วมกันอันนี้มาจากคำว่าสมานัตถตาเปลี่ยนตัวนิดนึงสมานัตถตานี่คือเอาประโยชน์เอาจุดมุ่งหมายคือมีเป้าหมายอันเดียวกันก็คือคนที่มีประโยชน์ร่วมกันอันนี้ฟังดูก็สมเหตุสมผลนะท่านผู้ฟังว่าคนมันจะมาอยู่กันได้มันต้องมีเป้าหมายร่วมกันเป้าหมายนี่ก็อันหนึ่งแล้วนะเราก็จะมีผลประโยชน์ร่วมกันมันก็อยู่กันได้ด้วยนะอย่างเช่นว่าถ้าคนที่เห็นแก่เงินแล้วคุณมีเงินด้วยกันเช่นเจ้านายให้ลูกน้องแล้วลูกน้องก็สร้างยอดขายให้เจ้านายนี่มันก็อยู่กันไปได้บริษัทมันก็ไปได้เพราะคุณมีผลประโยชน์ร่วมกันคุณมีเป้าหมายเดียวกันในการที่จะขายของหรือเป้าหมายนั้นอาจจะเป็นเป้าหมายที่สูงขึ้นไปเช่นทำประโยชน์ต่อประเทศชาติทำประโยชน์ต่อโลกหรือทำประโยชน์ต่อพระศาสนาอย่างเช่นในมูลนิธิอย่างเงี้ยคุณจะทำประโยชน์เพื่อสังคมคุณมีเป้าหมายเดียวกันอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นสมานัตตาในยะของคำว่าสมานัตถตาถอตรงนี้ก็จะหมายถึงพวกประโยชน์เป้าหมายผลประโยชน์ด้วยกันจะเป็นผลประโยชน์ที่มีเฉพาะหน้าเช่นเรื่องเงินทองหรือชื่อเสียงหรือผลประโยชน์ในทางเบื้องสูงเช่นประโยชน์ในเวลาต่อมาประโยชน์ในที่สุดประโยชน์ในเวลาต่อมาก็คือไปสวรรค์ประโยชน์ในที่สุดนี่ก็ไปนิพพานอย่างนี้เป็นต้นระยะที่3ท่านฟังในคำว่าสมณตัตตานี่คือการมีตนร่วมหมายความว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขก็ได้สุขก็ร่วมกันทุกข์ก็ร่วมกันอันนี้จะสอดคล้องกับเรื่องของที่ทั้ง6ตมฟังในส่วนของมิตรที่เรียกว่าเป็นมิตรแท้มิตรเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทตมฟังคือมิตรผู้มีอุปการะ

มิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขมิตรแนะประโยชน์แล้วก็มิตรผู้มีความรักใคร่ในส่วนของการที่ว่าสุขก็ร่วมกันทุกข์ก็ร่วมกันบอกความลับของตนกับเพื่อนปิดความลับของเพื่อนไม่ทอดทิ้งในยามอันตรายนี่เป็นลักษณะของมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขแล้วก็ถ้ามีคุณสมบัติทุกๆด้านมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละด้านใดๆก็ชื่อว่าเป็นมิตรประเภทนั้นๆนั้นๆไปมันก็มาสอดคล้องกับเรื่องของการวางตนเสมอกันในส่วนของความเป็นมิตรหรือถ้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นลูกศิษย์เป็นพระเจ้าประสงค์เป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นส่วนใดๆในสังคมทำหน้าที่ให้เหมาะสมก็มาสอดคล้องลงกันกับในเรื่องของคำว่าสมณตตาทั้ง4ข้อนี้ท่านผู้ฟังคือสังฆวัตถุในยะที่ทั่วๆไปที่เราได้ฟังกันมาหัวข้อคือทานปิยวาจาอัจจริยาสมณตตารายละเอียดที่เราฟังเพิ่มเติมขึ้นไปไม่ใช่ว่าใครก็จะเหมาะสมกับ4อย่างนี้แต่เราต้องดูให้เหมาะทั้งบุคคลทั้งสถานการณ์ทั้งเวลาทั้งโอกาสบางคนไม่ควรกับสิ่งนี้ก็ควรกับอีกสิ่งหนึ่งเราก็ทำให้มีความเหมาะสมจะมีรายละเอียดที่พระพุทธเจ้าอธิบายถึงความยิ่งขึ้นไปของทั้ง4ประการนี้ท่านผู้ฟังว่าสิ่งที่เลิศในบรรดาการให้ทั้งหลายนี่คือการให้ธรรมะนั่นก็มาให้ธรรมะหมายถึงคุณเอาธรรมะของคุณมาปฏิบัตินะไม่ใช่ว่าทำหนังสือแผ่นซีดีไปให้เขานะให้นี่ก็ไม่ได้เรียกว่าให้ธรรมะอย่างนั้นนะเขาเรียกว่าให้หนังสือให้ซีดีแต่ถ้าให้ธรรมะจริงๆคือคุณเอาธรรมะนั้นน่ะมาทำในตัวเองอย่างที่สองคือปิยวาจาที่จะเลิศที่สุดของปิยวาจาคือแสดงธรรมเพราะว่าคำพูดที่ไม่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียท่านผู้ฟังมันสำคัญตรงนี้เพราะว่าบางทีปิยวาจาเป็นคำพูดที่ก็แบบอาจจะโปรยประโยชน์ทิ้งเสียให้เขามีความชื่นใจแต่จะไม่ได้มีประโยชน์คือมันก็มีประโยชน์คือความชื่นใจใช่ไหมแต่ประโยชน์อาจจะน้อยทีนี้มันก็จะมีธรรมะหมวดอื่นๆที่เขาฟังแล้วจะรื่นหูฟังแล้วจะเข้าใจเราก็ธรรมะก่อนนำมาพูดล่ะมันก็เป็นปิยวาจาขั้นสูงขึ้นมาได้หรือในประการที่สามอัตจริยาคือถ้าเขาไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาแล้วเราชักชวนให้เขามาตั้งมั่นในศรัทธาศีลจาคะปัญญาให้ได้ชักชวนนี่คือหมายถึงพูดถึงประโยชน์ของการที่จะมีศรัทธาศีลจาคะปัญญาพูดถึงโทษในการที่จะไม่มีศีลไม่มีศรัทธาไม่มีจาคะไม่มีปัญญาแล้วแนะนำวิธีการทำยังไงชวนไปที่นั่นที่นี่อันนี้ถือว่าเป็นสุดยอดของการประพฤติประโยชน์ส่วนเรื่องการมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือการมีตนร่วมกันคือมีสุขร่วมสุขมีทุกข์ร่วมทุกข์ท่านบอกว่าเลิศที่สุดเนี่ยคือโสดาบันมีตนเสมอกับโสดาบันสกทาคามีมีตนเสมอกับสกทาคามีอนาคามีอรหันต์ก็มีตนเสมอกับอนาคามีกับอรหันต์นั้นนี่เป็นพุทธพจน์นะท่านฟังที่เอามาเน้นกันอีกทีหนึ่งว่าท่านพูดถึงความเลิศในแต่ละด้านละด้านมีแนวทางเอาไว้ประเด็นพอเราฟังในข้อที่4เนี่ยเราจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อก็จะต้องเอาเป้าหมายที่ร่วมกันนั่นเองนอกจากเป้าหมายแล้วยังรวมถึงความมีสุขหรือมีทุกข์เหมือนกันเช่นโสดาบันก็จะมีสุขมีทุกข์เหมือนกับโสดาบันนั่นแหละอนาคามีอรหันต์ก็จะมีสุขมีทุกข์เหมือนกันกับอนาคามีอรหันต์ในนี้หมายความว่าไงเช่นโสดาบันเนี่ยก็จะมีสุขจากการที่มีศรัทธามีศีลแต่ก็อาจจะมีทุกข์จากการที่ว่าจิตใจเร่าร้อนรุ่มร้อนไม่สงบอนาคามีก็จะมีสุขจากสมาธิแต่อาจจะมีทุกข์จากการที่ยังมีอวิชชากลุ่มรุมแผดเผาอยู่ส่วนอรหันต์ก็จะมีสุขที่เป็นสุขอันเกษมสุขจากนิพพานนี้นะแต่อาจจะมีทุกข์จากการที่ร่างกายมันยังเป็นทุกข์อยู่มีโรคภัยไข้เจ็บนั่นนี่ก็ธรรมดาอันนี้คือมีสุขมีทุกข์เสมอกันหรือจะมองจากการที่เอาประโยชน์นั่นคือเป้าหมายอ่ะโสดาบันก็มีเป้าหมายคือศรัทธาเต็มศีลเต็ม
อนาคามีก็มีเป้าหมายคือสมาธิเต็มอรหันต์ก็มีเป้าหมายคือศีลสมาธิและปัญญาต้องเต็มเอาเป้าหมายนี้ก็ได้เรามีสมานัตตาแต่ทั้ง4ประการนี้ทำฝังคือสังขวัตถุ4นอกจากสังขวัตถุ4แล้วยังมีสังขวัตถุ2ก็มีและได้ตรัสไว้ในหมวด2ของอังคุตตรนิกายเอามาพูดไว้ให้ครบถ้วนกันไปเลยนั่นคือการสงเคราะห์ด้วยอามิตรหรืออามิสังคะและการสงเคราะห์ด้วยธรรมหรือธรรมสังคะก็คือด้วยสิ่งของหรือด้วยน้ำใจด้วยสิ่งที่เป็นนามด้วยคำพูดใดๆนี่ธรรมสังคะซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไปด้วยกันได้ท่านผู้ฟังและนอกจากนี้ถ้าพูดถึงการสงเคราะห์การช่วยเหลือระยะนี้มันก็ต้องมาพูดถึงคำว่าพลีกรรมและคำว่าพลีกรรมคือการแบบสงเคราะห์ให้การให้เปล่าการทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นมันก็จะมีการทำพลีกรรม5ประการซึ่งอันนี้ข้าพเจ้าได้เคยพูดไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนี่เองมั้งพูดถึงประโยชน์ที่จะเกิดจากโภคทรัพย์ถ้าคุณมีเงินแล้วเนี่ยคุณสามารถทำพลีกรรม5อย่างนี้ได้เอาก็คือกลับมาในเรื่องของการใช้ทานเป็นตัวสงเคราะห์นั่นเองนะทานที่คุณจะจ่ายไปทำอะไรได้บ้างสงเคราะห์คนอื่นกับสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์ในที่นี้คือการต้อนรับแขกสงเคราะห์คนที่ล่วงลับไปแล้วในที่นี้คือการทำบุญอุทิศให้คนที่ล่วงลับไปสงเคราะห์ชาติราชพลีเนี่ยโดยการเสียภาษีอากรเป็นต้นสงเคราะห์เทวดาเทวตาพลีก็โดยการที่ทำบุญบูชาหรือจะทำให้กับคนดีๆที่เขาเป็นมนุษย์อยู่ด้วยกันนี่แหละนะเช่นพวกนักบวชคนที่ทำความดีอันใดอันหนึ่งหรือว่าสัตว์เลี้ยงเป็นต้นอ่ะนี่ถือว่าเป็นเทวตาพลีได้ทีนี้ในการบูชาเทวดาเหล่านั้นถ้าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องบูชาในความดีของท่านเหล่านั้นนะไม่ใช่บูชาแบบอ้อนวอนขอร้องแต่บูชาเทวดานึกถึงเทวดาในความที่ท่านมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาจึงไปเป็นเทวดาเหล่านั้นได้เราก็เอาศีลศรัทธาจาคะนั้นปัญญานั้นมาตั้งไว้ในจิตใจของเราการบูชาทั้งด้วยอามิตรการบูชาทั้งด้วยธรรมะแบบนี้ก็จึงจะถูกต้องและในยะสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องของการสงเคราะห์อันนี้ได้ตรัสไว้กับพวกพราหมณ์ที่เขามักจะอยู่ในฐานะที่ปรึกษาหรือว่าชนในชั้นปกครองที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงราชสังฆวัตถุคือการที่จะเพิ่มขวัญกำลังใจของคนในหมู่บ้านของคนในนิคมในเมืองในประเทศสมัยก่อนเขาก็จะต้องฆ่าบูชายัญเช่นฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าคนสร้างแท่นบูชาดื่มฉลองชัยหรือบูชายัญอันใดอันหนึ่งมีหลักยัญมีต้นไม้ต้องถูกตัดใดๆมาทำเป็นเครื่องบูชานั่นนี่โน่นเพื่อที่จะเสริมสร้างขวัญกำลังใจของชุมชนของคนในเมืองพระพุทธเจ้าจึงพูดถึงว่าการที่จะใช้หลักสังฆวัตถุนะเพื่อที่แทนที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจเขาด้วยพิธีกรรมอะไรที่มันจะต้องเบียดเบียนใครเนี่ยใช้สังฆวัตถุ4อีกแบบหนึ่งนี้ท่านเรียกว่าราชสังฆวัตถุคือสำหรับกลุ่มคนที่จะกว้างขวางมากยิ่งขึ้นไปแต่จะดูแล้วก็ต้องเกิน21คนนั่นเพราะว่าจำนวนสัก10 20เนี่ยเราพอจำกันได้ว่าใครเป็นใครแต่ถ้าเกิน21คนขึ้นไปมันจะเริ่มเยอะแล้วเองจะทำยังไงนั่นจึงมีหลักธรรมข้อนี้ราชสังฆวัตถุ4คือความฉลาดท่านใจกับว่าสัสสะเมธะฉลาดในเรื่องการเกษตรฉลาดในเรื่องธัญพืชธัญอาหารการบำรุงพืชต่างๆข้อที่2ฉลาดในการบำรุงบุคคลปุริสเมธะบุคคลนี้ก็คือข้าราชการบ้างคนที่มีความสามารถในการที่จะทำงานด้านใดด้านใดนี่ประการที่2อย่างที่3คือผูกสมานใจประชาชนด้วยการส่งเสริมอาชีพแต่ใช้คำว่าสัมมาปาสะส่งเสริมศิลปะอาชีพให้คนมีรายได้สร้างอาชีพอันนี้คือแทนที่จะจับปลาให้เขาใช่ไหมแต่
แต่สอนให้เขารู้จักจับปลานี่เป็นอุปมานะคือสอนอาชีพให้คนไม่มีอาชีพคนไม่รู้จักทำมาหากินสอนให้เขารู้จักทำมาหากินทำอาชีพให้ได้

สมัครสมานสามัคคีกันมีจิตใจน้อมไปในทางเดียวกันคือมีความเป็นผู้นำในการที่จะพูดชักจูงใจคนอื่นได้เพราะฉะนั้นทั้ง4ข้อเนี่ยทุกฝั่งเราจะเห็นได้ว่า1ในเรื่องการเกษตรเนี่ยนะมันก็เกี่ยวกับที่ดินแน่ล่ะในเรื่องที่2ในเรื่องบุคคลเนี่ยก็ต้องรู้จักว่าใครควรทำอะไรใช่ไหมในเรื่องที่3เรื่องอาชีพเนี่ยก็คืออาจจะมีเงินกู้ให้ไปทำอาชีพใดๆปลดหนี้บ้างอะไรบ้างเรื่องที่4นี่คือมีความเป็นผู้นำเนี่ยทั้ง4อย่างเนี่ยมันเราจะดูได้ในทุกสมัยเลยทุกฝั่งไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นใหญ่ในโลกนี้เนี่ยนะไม่ว่าใครจะขึ้นมาเป็นใหญ่ในระดับหมู่บ้านระดับชาติระดับประเทศหรือระดับโลกเนี่ยนะเขาต้องรู้จัก4อย่างนี้นะท่านฟังต้องรู้จักคนนะต้องรู้จักที่จะมีคำพูดใดๆนะต้องรู้จักที่จะให้คนมีอาชีพมีคนมีอะไรทำนะแล้วก็เรื่องที่ดินเขาก็ต้องรู้ข้อนี้แต่ทั้ง4อย่างนี้ก็เป็นราชสังฆวัตถุเอามาให้ประกอบกับสังฆวัตถุของแต่ละบุคคลเนี่ยจะทำให้เราเห็นภาพกว้างขึ้นมาได้เพื่อในวันนี้ให้ท่านฟังได้ฟังเรื่องสังฆวัตถุ4โดยละเอียดมีนัยยะต่างๆทั้งที่ธรรมดาทั่วไปทั้งที่ลึกซึ้งมีสังฆวัตถุ2ในเรื่องของอามิตรนั้นก็พูดถึงเรื่องการทำพลีกรรม5และได้มีราชาสังฆวัตถุทั้ง4อย่างด้วยในช่วงของใต้ร่มโพธิบทจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือว่าทางโซเชียลมีเดียFacebook Fanpage YouTube Channel ก็ได้หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
1: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
2: โอ้ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
1: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
3: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
3: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรแก้ปัญหากรรมสิทธิ์ทับซ้อนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: ด้วยนะเริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเดินหน้าจัดสรรที่ดินทำกินให้เกษตรกรแก้ปัญหากรรมสิทธิ์ทับซ้อนและลดความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนตามมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเพิกถอนพื้นที่ทับลานกว่า 1.5 แสนไร่นายเศรษฐเกียรติกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยถึงกรณีที่คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติเห็นควรให้เสนอทบทวนมติครม.ในส่วนของพื้นที่กลุ่มที่1 2 3และ5เนื้อที่กว่า 155,000 ไร่เห็นควรให้เดินหน้าเพิกถอนออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อส่งมอบให้สปก.นำไปจัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรทั้งในรูปแบบแปลงเดี่ยวและแปลงรวมตามกรอบของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ว่าเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนและลดความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนโดยจากการตรวจสอบผ่านภาพถ่ายดาวเทียมพบว่าพื้นที่ดังกล่าวมีประชาชนเข้าอยู่อาศัยและทำกินมาตั้งแต่ก่อนการประกาศเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งการโอนย้ายสิทธิ์การดำเนินงานมาให้ทางสปก.ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการของภาครัฐที่ต้องการให้สิทธิ์ถือครองที่ดินแก่ประชาชนเนื่องจากที่ผ่านมาทราบว่าประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต้องการถือครองสิทธิ์ในรูปแบบสปก.มากกว่าการอาศัยอยู่ในพื้นที่กรมป่าไม้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งประกันสังคมเร่งเยียวยาครอบครัวแรงงานเสียชีวิตในเกาหลีใต้ดูแลสิทธิประโยชน์เต็มที่
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความห่วงใยต่อกรณีนายวิษณุแลเชออายุ32ปีแรงงานไทยชาวจังหวัดเชียงรายซึ่งเดินทางไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้และเสียชีวิตภายในแคมป์คนงานที่เมืองปูซานเมื่อวันที่21มิถุนายนพร้อมสั่งการให้สำนักงานประกันสังคมเร่งตรวจสอบสิทธิประโยชน์และให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่โดยกำชับให้สำนักงานประกันสังคมและหน่วยงานในสังกัดบูรณาการความช่วยเหลือดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เสียชีวิตและทายาทที่พึงได้รับพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินให้ถึงมือครอบครัวโดยเร็วด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมอบหมายให้ประกันสังคมจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ให้กำลังใจครอบครัวและชี้แจงสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องโดยเบื้องต้นทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติโปรตุเกสคืนฟอร์มเก่งเอาชนะอุซเบกิสถาน5ประตูต่อ0ส่วนอังกฤษเสมอกาน่า0ประตูต่อ0
9: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม K นัดที่2ระหว่างโปรตุเกสกับอุซเบกิสถานเกมนี้ทัพฝอยทองทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเดินหน้าไล่ล่าตาข่ายอุซเบกิสถานแบบไม่หยุดยั้งเอาชนะไปได้5ประตูต่อ0จากคริสเตียโนโรนัลโด2ประตูนูโน่เบนเดสราฟาเอลเลอัลคนละ1ประตูและอีกลูกจากการทำเข้าประตูตัวเองของอับดุลวาคิดเนมาตอฟผู้รักษาประตูของอุซเบกิสถานทำให้ทัพฝอยทองเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงส่วนอุซเบกิสถานแพ้2นัดรวดยังต้องไปลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายด้านการแข่งขันในกลุ่ม L อังกฤษพบกาน่าเกมนี้พลพรรคสิงโตคำรามพยายามบุกทำประตูทั้งเกมแต่เจาะเกมรับของกาน่าไม่เข้าเสมอกันไป0ประตูต่อ0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมในวันนี้อุรุกวัยพบปานามากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และโคลอมเบียพบดีอาร์คองโกเวลา 9:00 น.ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้รายการข่าวยามเช้าเรากลับมาพบกันเช่นเคยวันพุธที่24มิถุนายน2569วันนี้ขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะ
0: ค่ะชัยนันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล้องพร้อมทีมงานนะคะวันนี้พี่สายชนีสังช่างเทคนิคค่ะนี่กดไลค์ให้เลยนะคะคนสิงห์บุรีนะคะแล้วก็ยังมี Facebook Live นะคะเพจข่าวยามเช้าโดยทีมงานนิวมีเดียน้องฟิลเดชาธรชัยโสดาน้องโบสว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระนะคะทักทายกันมาหลายท่านเนี่ยพอได้ยินมงมงเทงมงเนี่ยโอ้โหเปิดมารอแล้วนะคะทาง Facebook Live เพจข่าวยามเช้านะคะค้นหาไปที่เหมือนรูปกล้องอะนะคะค้นหาพิมพ์คำว่าข่าวยามเช้าก็จะเจอเราทันทีนะคะมาเจอกันทุกวันแบบนี้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับทีมงานผู้ดำเนินรายการของเราพร้อมเสิร์ฟข่าวเช้าเช้าแบบนี้นะคะหลายที่สว่างแล้วนะตอนนี
1: ้ค่ะ
0: เ
1: ช้าเร็วนะคะในช่วงฤดูนี้แต่ว่าถ้าเป็นฤดูหนาวเนี่ยก็จะสว่างช้
0: าม
1: ืดเร็วมากยังไม่หกโมงพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินคือตกแต่ว่าช่วงเวลาของพระอาทิตย์ตกดินเนี่ยก็จะขยับมาเร็วขึ้น
0: ค่ะนะคะก็เป็นสิ่งที่เราต้องมาเจอกันแบบนี้ทุกวันนะคะกับข่าวยามเช้ากับวิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ว
1: ัน
0: นี้มีหลากหลายประเด็นนะคะแล้วก็ในส่วนของเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.
1: ค่ะ
0: เราก็จะมาไล่เรียงกันด้วย
1: ค่ะไปที่พยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะประเทศไทยจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกสะสมในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะ
0: ภาคใต้ฝั่งอันดามันเนี่ยฝนเยอะสุดในประเทศนะคะวันนี้ 60% ของพื้นที่นอกนั้นทั่วไทย 40% ของพื้นที่ยกเว้นภาคอีสานค่ะ 30% ของพื้นที่นะคะนี่คือสภาพอากาศที่เราได้มารายงานกันทุกวันนะคะจะได้ให้เห็นแล้วก็เตรียมความพร้อมกันบางท่านก็ข้าวกล้าที่ตกเนี่ยเริ่มจะยาวแล้วนะใกล้จะได้ดำนากันและทางอีสานหลายๆจังหวัดนะคะหรือภาคอื่นๆที่อาจจะทำนาในช่วงนี้นะคะก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรทุกท่านทุกที่อยู่ที่ไหนแวะเวียนทักทายเรามาได้บางท่านก็บอกว่าสวัสดีน้องแอลน้องน้อยนะคะพี่พี่สมัยมารายงานตัวฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะเช้าๆแบบนี้หรือบางท่านอาจจะกำลังเดินทางไปทำงานนะคะพี่ชนินทักทายเราพร้อมทีมงานแล้วก็ FC คุณผู้ฟังด้วยพี่ณัฐวรรณฟังดูน้องสองสาวสนุกชัด นี่เริ่มต้นก็สนุกแล้วใช่ไหมจ๊
1: ะ
0: ขอบคุณมากเลยวันนี้ทุ่งกุลาร้องไห้27องศาภาพเสียงชัดเจนนะคะจากพี่อยู่ในใจชัยภูมิอยู่ที่ไหนก็ทักเรามาได้ติดตามกันระยองค่ะพี่พัทรพรพี่หนึ่งนะคะส่งคลานะคะฝ่ายช่างเครื่องส่งสงขลาของเราก็ส่งสติกเกอร์มาแล้วใครตื่นมาแล้วรายงานตัวกันใครที่ทำภารกิจเช้านี้ติดตามเราพี่ธงชัยบอกอยู่สุราษฎร์ธานีติดตามอยู่ป้าวันดีก็เช่นเคย FC ผู้น่ารักของเราอยู่อยุธยาค่ะสวัสดีทักทาย
1: ค่ะ
0: อ่ะพร้อมกันหรือยังนะคะวันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยอากาศกันแล้วก็ไปดูหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ครม.ค่ะมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติออกมาหลายเรื่องนะคะหนึ่งในนั้นคือครม.อนุมัติเงินค้างจ่าย447ล้านบาทให้ชาวไร่อ้อย
1: ค่ะ
0: นะคะเช้ามาเราก็เห็นรอยยิ้มของพี่น้องชาวไร่อ้อยเพราะว่าเมื่อวานนี้23มิถุนายน2569ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติเงินค้างจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตที่ 2567/2568 ค่ะอันนี้เป็นการเพิ่มเติมวงเงินกว่า447ล้านบาทนะคะจำนวน 4,667 คู่สัญญาจำนวนกว่า 6 6,910,000 ตันนะคะตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอจากเดิมที่อนุมัติเฉพาะกลุ่มอ้อยสดคุณภาพดี 100% วงเงินรวมกว่า 5,000 กว่าล้านบาทซึ่งแบ่งการจัดสรรเป็นอย่างนี้นะคะ3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกค่ะชาวไร่อ้อยที่ไม่มีอ้อยเผาแต่มีสิ่งปนเปื้อนอันนี้ไม่เกิน 5% นะคะให้หักส่วนเกินออกแล้วก็จ่ายเฉพาะส่วนดีครอบคลุม 1,513 คู่สัญญาปริมาณอ้อย 5,960,000 ตันวงเงินช่วยเหลือกว่า411ล้านบาทกลุ่มที่2ค่ะเป็นเกษตรกรที่ส่งอ้อยสด 100% นะคะให้กับโรงงานผลิตเอทานอลจำนวน 3,505 คู่สัญญาวงเงินช่วยเหลือกลุ่มเอทานอลอยู่ที่63,340,000 กว่าบาทนะคะปริมาณอ้อย 900,000 ตันและกลุ่มที่3นะคะกลุ่มสุดท้ายคือเกษตรกรส่งอ้อยสด 100% ให้โรงงานน้ำตาลทรายแดง109คู่สัญญาวงเงินกว่า 3,610,000 บาทนะคะทั้งนี้เป็นการใช้งบเพิ่มเติม447ล้านกว่าบาทค่ะ
1: ค่ะก็ยินดีกับพี่น้องชาวไร่อ้อยด้วยเช่นกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเห็นชอบมาตรการตั๋วร่วมรถไฟฟ้าเก็บค่าโดยสาร17-45 บาทคาดว่าเริ่ม1มกราคม2570โดยเมื่อวานนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบมาตรการลดภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชนโดยผ่านอัตราค่าโดยสารร่วมในระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนครอบคลุมรถไฟฟ้าทุกสีค่ะทุกสายโดยใช้วิธีการในลักษณะของตั๋วร่วมค่ะในราคา17บาทถึง45บาทก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวทั้งนี้รัฐบาลจะพยายามผลักดันให้เริ่มใช้ได้ภายในวันที่1มกราคม2570เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่และลดภาระค่าของชีพให้แก่ประชาชนโดยจากนี้กระทรวงคมนาคมจะไปหารือค่ะเกี่ยวกับการทำระบบ Clearing House เพื่อจัดทำระบบการเก็บเงินก็คือเสียค่าแรกเข้าเพียงครั้งเดียวโดยตั้งใจว่าจะทำให้ทันให้เสร็จทันในปี2570นะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องประชาชนค่ะ
0: คุณผู้ฟังผู้ชมคะไปดูกันหน่อยนะคะในส่วนอื่นๆของท่านนายกรัฐมนตรีที่ท่านก็มีประเด็นหลากหลายประเด็นที่ออกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะนะคะหนึ่งในนั้นก็คือนายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติท่านก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่ากังวลเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์ในเมียนมาพร้อมดูแลผู้หนีภัยตามหลักมนุษยธรรมด้วยนะคะนายอนุทินชาญวรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะว่าขณะนี้ยังคงปกติค่ะแล้วก็ขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการรุกรานจากฝ่ายใดยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะส่วนการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16 ได้รับรายงานจากหน่วยที่เกี่ยวข้องว่าเป็นการฝึกบินตามรอบวงปกตินะคะท่านนายกย้ำว่าประเทศไทยไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุหรือทำประเทศใดก่อนสถานการณ์แบบนี้จะเดินเรื่องนะคะจะเดินหน้าเรื่องการประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรือ UNCLOS ได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันซึ่งประเทศไทยไม่ได้รับความเดือดร้อนนะคะสถานการณ์ในขณะนี้แล้วก็พร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมส่วนประเด็นการเมืองภายในของกัมพูชาเป็นเรื่องที่ไทยไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้นะคะเหมือนกับที่กัมพูชาก็ไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของไทยพร้อมระบุด้วยว่าไทยไม่ควรถูกนำไปใช้เป็นประเด็นทางการเมืองภายในของประเทศอื่นนะคะท่านนายกบอกด้วยนะคะว่าย้ำนะคะว่าสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาที่มีการปรับกำลังทหารและก็อาจมีการโจมตีของคนกลุ่มน้อยว่าเป็นไปตามกรอบมนุษยธรรมไทยมีแนวทางในการดูแลช่วยเหลือและเมื่อมีความปลอดภัยแล้วก็จะดำเนินการส่งกลับประเทศตามขั้นตอนไม่มีปัญหาค่ะ
1: ค่ะส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะจากกระแสก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของค่าไฟสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางนะฮะปรากฏว่าถูกนำไปรวมอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนโดยในเรื่องนี้นะคะล่าสุดทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านสั่งการให้ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานของการไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงถึงกรณีนี้นะคะโดยท่านบอกนะคะว่าขณะนี้เนี่ยได้มีการสั่งการให้ทางด้านของนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผ.นะคะแล้วก็การไฟฟ้านครหลวงกฟน.ให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะว่าและให้มารายงานให้กับต นเองทราบก็คือทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีทราบเพื่อไม่ให้ประชาชนแบกรับภาระตรงนี้ส่วนกรณีที่ทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้มีการระบุค่ะว่ากระทรวงคมนาคมนั้นไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้เห็นว่าสามารถดำเนินการผ่านการตั้งในการตั้งงบประมาณตามปกติได้แต่ขณะนี้ค่ะกำลังตรวจสอบและยังไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะเป็นข้อสงสัยที่ตนเองได้ติดตามมาระยะหนึ่งแล้วในอดีตเคยตั้งคำถามถึงกรณีที่การไฟฟ้าค่ะระบุว่าเป็นผู้รับภาระค่าไฟสาธารณะทั้งหมดว่ามีกลไกการรับภาระดังกล่าวและมีผลต่อโครงสร้างต้นทุนอย่างไรแต่ในขณะนี้นะคะยังไม่ได้กำหนดทางด้านของการดูแลหน่วยงานทางด้านของพลังงานโดยตรงวันนี้เมื่อเข้ามาเป็นหัวหน้าของทางรัฐบาลกลับมาตั้งคำถามเดิมว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรจึงให้ไปตรวจสอบหากพบว่าเป็นภาระที่ผูกที่ถูกผลักมาให้ประชาชนจริงรัฐบาลก็ต้องหาทางแก้ไขอย่างแน่นอนค่ะซึ่งทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านค่าไฟนะคะว่ารัฐบาลค่ะได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นเรื่องของมาตรการค่าไฟสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนซึ่งตรงนี้ค่ะสะท้อนถึงความตั้งใจของทางรัฐบาลในการลดค่าครองชีพของประชาชนส่วนจะมีมาตรการที่จะเยียวยาประชาชนหรือไม่ซึ่งรัฐบาลตอนนี้คิดและทำในสิ่งที่ทำได้ทุกอย่างขอให้พิจารณาเรื่องปัจจุบันก่อนเพราะว่ารัฐบาลมีภารกิจที่ทำให้ประเทศและเศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างดีที่สุดค่ะ
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่มากๆเลยนะคะในส่วนของเจ้าหน้าที่ปปช.บุกจับการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเองก็รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้วนะคะกรณีที่ปปช.แล้วก็ตำรวจไซเบอร์ตรวจค้นไปตรวจค้นพบหลักฐานทุจริตสอบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นอกจากนี้นะคะทางด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยให้ข้าราชการประจำส่วนราชการเป็นการชั่วคราวนั่นก็คือสั่งย้ายอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะก็คือนายธีรุตสุภวิบูลผลนะคะตำแหน่งอธิบดีนักบริหารสูงนะคะระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็คืออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมายนะคะทั้งนี้ก็คือตั้งแต่วันนี้นะคะ24มิถุนายน2569จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงนะคะซึ่งในส่วนของการที่หลายๆท่านติดตามข่าวเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะบก.ปปป.เข้าตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะคะในส่วนของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยได้ตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลและเจ้าหน้าที่ของรัฐจำนวนมากนะคะอันเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยนะคะแล้วก็เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยท่านก็ได้สั่งย้ายนะคะเมื่อวานนี้มีผลวันนี้พอไปดูข้อมูลแล้วหลายๆท่านก็โอ้โหข่าวใหญ่ระดับคือทำเป็นกิจจลักษณะเลยอ่ะแก้ข้อสอบกันแบบโอ้โหใช้ เกี่ยวข้องกันหลายส่วนทีเดียวนะคะดังนั้นท่านนายกก็รับทราบแล้วท่านก็ระบุ ด้วยนะคะในส่วนของการดำเนินการตอนนี้มีสั่งการนะคะเพิ่มเติมให้5หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริตจัดทำ MOU เพื่อตรวจสอบกระบวนการสอบทั้งหมดป้องกันการทุจริตส่วนผู้ที่สอบผ่านคัดเลือกไปแล้วจะได้รับผลกระทบต่อเรื่องนี้หรือไม่นะคะท่านก็บอกว่ายังเร็วเกินไปที่จะไปพูดถึงเพราะกระบวนการนะคะซึ่งกรมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ว่าจ้างในการสอบเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะส่งผลกลับมาเพื่อประกาศรายชื่อดังนั้นในส่วนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องก็คือต้องดูบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้บ้างถ้าตรวจสอบพบว่ามีบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องต้องไปดำเนินการส่วนที่เข้าไปอยู่ในกระบวนการหรือมีการจ่ายเงินจะมีความผิดด้วยหรือไม่ต้องรอดูข้อเท็จจริงให้ชัดเจนนะคะมีการดูตัวเลขคาดการว่านะคะการทุจริตการสอบคาดว่าจะมีมากกว่า 3,000 คนค่ะ มูลค่าโอ้โหหลายพันล้านบาท
1: ค่ะ 4,000 กว่าล้านบาทเห็นว่า
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ล่าสุดทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยก็มีการออกมาชี้แจงถึงกรณีนี้นะคะกรณีข่าวเรื่องของการทุจริตการสอบแข่งขันตามที่เมื่อสักครู่นี้พี่ดอยได้ดำเนินกันไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะได้มีการแถลงข่าวโดยเมื่อวานนี
0: ้
1: หลายท่านน่าจะทราบแล้วเพราะเป็นข่าวใหญ่นะระดับประเทศถึงกรณีการตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีค่ะที่ถูกใช้เป็นที่สำหรับการแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินเข้าสอบแข่งขันเข้ารับราชการท้องถิ่นโดยมีผู้ต้องสงสัยก็คือนายพ อเขาบอกว่าระบุว่าตำแหน่งผ อกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะเป็นผู้ที่จัดเก็บแล้วก็ซุกซ่อนกระดาษคำตอบเอาไว้เจ้าหน้าที่ก็พบหลักฐานสำคัญการที่ใช้กระดาษที่ทำความผิดจำนวนมากนะคะซึ่งโดยในเรื่องนี้เองค่ะทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ออกเอกสารชี้แจงโดยระบุเขาว่าขอเรียนว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568โดยจ้างทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะครับหรือว่ามศวเนี่ยดำเนินการจัดสอบตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการตั้งแต่การออกข้อสอบการคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์และเตรียมข้อสอบการส่งขนส่งข้อสอบจัดหาสถานที่สอบไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคกภาคขแล้วก็ภาคคสถานที่จัดเก็บในเรื่องของการแบบทดสอบเนี่ยมีการจัดหายานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบรวมถึงการประมวลผลคะแนนเพื่อประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันและการเก็บรักษาข้อสอบกระดาษคำตอบในทุกขั้นตอนได้มีภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามการทุจริตเรื่องการสอบแข่งขันเนี่ยนั้นมีหน่วยงานที่เข้ามาร่วมในการเป็นคณะกรรมการก็จะประกอบไปด้วยทางด้านของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมีคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยภาคีเครือข่ายทั้ง7องค์กรนี้ค่ะถือว่าเข้าไปสังเกตการการจัดสอบของทางมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จนะคะซึ่งปัจจุบันการเก็บกระดาษคำตอบเนี่ยอยู่ในห้องที่มั่นคงที่ทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดหาตามที่มีการทำ TOR กันไว้ค่ะโดยมีการล็อกกุญแจจำนวน2ชุดด้วยกันเป็นของทางมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างและทางสถ.เนี่ยก็มีอีกอย่างละชุดนะคะซึ่งก็มีกล้องวงจรปิดตลอด24ชั่วโมงดังนั้นค่ะตามกระแสข่าวที่เกิดขึ้นทางกรมปกครองท้องถิ่นพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆและหากพบว่าผู้ใดมีหรือว่าบุคคลใดที่มีส่วนทำให้เกิดการทุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดต้องรับผิดทางแพ่งทางอาญาแล้วก็ทางปกครองและจะดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายต่อไปด้วยนะคะนี่ก็คือล่าสุดของการชี้แจงของทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยค่ะ
0: กรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะคะก็ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะมีข่าวดีนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.จับมือ CPO ค่ะเปิดรับสมัครงานผู้สูงอายุ 1,000 อัตราตำแหน่งพนักงานดูแลพื้นที่ขายแล้วก็พนักงานดูแลลานจอดรถนะคะซึ่งก็หลายๆท่านเนี่ยยังแข็งแรงยังพร้อมที่จะทำงานต่อนะคะก็ลองติดต่อดูนะคะพูดถึงผู้สูงอายุหลายที่หลายท่านเนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงแต่บางท่านก็อาจจะป่วยดูแลตัวเองไม่ได้อยู่ติดเตียงบ้างนะคะอยู่กับครอบครัวมีคนดูแลบ้างล่าสุดค่ะมีหน่วยงานที่ใจดีนะคะเรียกว่าทำงานร่วมกันมีแอปพลิเคชันจัดส่งให้พี่วินเนี่ยไปส่งของให้ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะ23 มิถุนายน 2569ช่วงเวลา 8:00 น.นะคะของเมื่อวานนี้พลตรีสุรชาติวรสุทธิ์รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.นะคะซึ่งก็ได้ เป็นท่านได้เป็นผู้แทนนะคะของศูนย์เข้าร่วมกิจกรรมกอรมน.ปันน้ำใจบรรเทาทุกข์ค่าครองชีพประชาชนที่ศาลาการประเรียนศาลาหลวงพ่อเกศรประชาสรรค์วัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครค่ะโดยมีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเลขาธิการกอรมน.เป็นประธานในพิธีนะคะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้มีรายได้น้อยและประชาชนในกลุ่มเปราะบางค่ะพร้อมทั้งเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือพี่วินในพื้นที
1: ่
0: นะคะแล้วก็กลุ่มรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันด้วยวิธีการจ้างให้ไปส่งสิ่งของให้กับผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงค่ะ
1: ค่ะเป็นกิจกรรมที่ดีมากเลยนะซึ่งถือว่าเป็นการส่งต่อให้กลุ่มเปราะบางได้อย่างดีที่สุดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะหลายท่านทักทายมานะคะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งบอกว่าฟังอยู่สวท.ขอนแก่นค่ะคุณแอลคุณน้อย
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ FM 95.5 MHz หรือเปล่านะคะสวท.ขอนแก่นโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะอ่ะยังมีข่าวอีกมากมายรออยู่แล้วก็นับถอยหลังแล้วนะใกล้จะถึงวันอาทิตย์ที่28และใกล้เลือกตั้งผู้ว่าสก.แล้วก็ทางพัทยาและเดี๋ยวเราจะมาย้ำกันพร้อมๆกับกิจกรรมดีๆที่จะมีขึ้นในวันศุกร์นี้ด้วยนะคะนอกจากถนนดนตรีแล้วนะคะยังมีกิจกรรมที่สืบเนื่องกันนะคะโดยรัฐบาลร่วมกับมหาเถรสมาคมเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันไปติดตามตีคล้องร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาตามต่อกับข่าวยามเช้าช่วงท้ายค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
3: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้เปิด Thailand Fast Pass ผนึกหน่วยงานรัฐเร่งรัดการลงทุนดึงอุตสาหกรรมอนาคตสร้างงานและก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน Thailand Fast Pass เพื่อเร่งรัดการลงทุนณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับนายกรัฐมนตรีก็ระบุนะครับว่าการแข่งขันทางเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบันนั้นเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปอย่างมากโดยหนึ่งในปัจจัยสำคัญนั่นก็คือความเร็วรัฐบาลจึงมุ่งปรับบทบาทภาครัฐจากผู้กำกับดูแลสู่ผู้อำนวยความสะดวกเพื่อให้การดำเนินโครงการต่างๆสามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพร้อมเน้นย้ำอีกว่าบัตร Thailand Fast Pass ที่จะมอบให้แก่ผู้ประกอบการในวันนี้นั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการยกระดับการทำงานภาครัฐแล้วยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลจะเดินหน้าในการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันต่อไปเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นศูนย์กลางการลงทุนที่สำคัญของอาเซียนภูมิภาคและของโลกกันด้วยครับและนอกจากนี้ทางรัฐบาลก็ยังให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรที่จำเป็นต่อภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนในอนาคตได้อย่างมั่นคงนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หนุนพลังของเยาวชนไทยโดยส่งเบนจมาแบนแข่งดนตรีโลกยกว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและครับพี่น้องที่รักทั้งหลายก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้โอวาทแก่คณะผู้บริหารครูและนักเรียนวงดุริยางโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีแล้วครับที่ได้เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกครั้งที่20ณเมืองแคร์คาเดประเทศเนเธอร์แลนด์ระหว่างวันที่12ถึง23กรกฎาคม2569นี่แหละครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความยินดีกับเบนจมาแบนที่ได้รับเกียรติเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันดนตรีโลกพร้อมกับย้ำว่าการแข่งขันในครั้งนี้ไม่เพียงเป็นเวทีแสดงความสามารถทางดนตรีเท่านั้นแหละครับแต่ก็ยังเป็นโอกาสที่สำคัญในการสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติโดยทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมไทยย้ำกันอีกครั้งนะครับถือว่าเป็นทูตวัฒนธรรมไทยที่จะช่วยเผยแพร่ภาพลักษณ์ความสามารถและเอกลักษณ์ของประเทศไทยสู่เวทีโลกและยังขอให้ทุกคนซึ่งถือเป็นเยาวชนคุณภาพของชาติไทยทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่และดีที่สุดแล้วครับด้วยความสนุกและมีความสุขและก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีและประเทศไทยของเรากันต่อไปและที่สำคัญขอให้เดินทางปลอดภัยทุกคนครับพี่น้องและในการประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยผลสำเร็จในการเยือนรัสเซียในฐานะสมาชิกอาเซียนโดยเป็นการวางรากฐานความร่วมมือระยะยาวและก็มอบหมายงานให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไปเร่งขับเคลื่อนใน3ประเด็นหลักๆครับเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.เมื่อวันที่23มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงความสำเร็จในการเยือนรัสเซียในฐานะสมาชิกประเทศอาเซียนเมื่อวันที่17ถึงวันที่18มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำแหละครับว่าการพบปะกับผู้นำรัสเซียในครั้งนี้นั้นไม่ใช่เพียงแค่การทูตทั่วไปเท่านั้นแต่ว่าเป็นการวางรากฐานความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ในระยะยาวระหว่างอาเซียนและรัสเซียกันด้วยครับสำหรับการหารือก็มีประเด็นสำคัญที่เน้นย้ำอันได้แก่ความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซ LNG และก็ปุ๋ยด้วยครับและการแสวงหาโอกาสใหม่ๆด้านการค้าการลงทุนเทคโนโลยีและความมั่นคงทางอาหารครับเพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและครับไปดำเนินงานใน3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือว่าประเด็นแรกด้านความมั่นคงทางพลังงานและอาหารได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานน้ำมันก๊าซปิโตรเคมีและปุ๋ยเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอย่างยั่งยืนของประเทศไทยนั่นเองครับประเด็นที่2ครับคือด้านการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานโดยมอบหมายให้

ประเด็นที่3นั้นเป็นด้านการค้าเสรีหรือตัวย่อภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า FTA ที่เราได้ยินกันบ่อยๆนี่แหละครับโดยมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเดินหน้าเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเปิดโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันโดยเร็วที่สุดแล้วครับหลังจากที่ได้หารือกับประธานาธิบดีปูตินแล้วเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศไทยกับรัสเซียยังคงมีสัดส่วนที่น้อยอยู่เลยเมื่อเทียบกับความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและหน่วยงานการไฟฟ้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าหากพบว่ามีการผลักภาระใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนจริงอันนี้ต้องหาแนวทางแก้ไขนะครับปล่อยไว้ไม่ได้พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงกรณีเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องค่าไฟฟ้าสาธารณะและไฟส่องสว่างริมทางถูกนำไปรวมอยู่ในบิลค่าไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนว่าในขณะนี้นั้นได้สั่งการให้นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานรวมถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.และการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็มารายงานให้ตนเองคือนายกรัฐมนตรีนี่แหละได้รับทราบกันต่อไปก็เพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาแบกรับภาระกันแบบนี้ไงล่ะครับส่วนกรณีที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาระบุว่ากระทรวงคมนาคมไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้นั้นนายกรัฐมนตรีมองว่าสามารถดำเนินการผ่านการตั้งงบประมาณตามปกติได้ซึ่งต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกันก่อนหากตรวจสอบแล้วก็พบว่าเป็นภาระที่ถูกผลักมาให้ประชาชนจริงๆทางรัฐบาลก็ต้องหาทางแก้ไขกันอย่างแน่นอนแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านค่าไฟฟ้าว่ารัฐบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมาตรการลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยต่อเดือนซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการลดค่าครองชีพและดูแลพี่น้องประชาชนส่วนจะมีมาตรการเยียวยาประชาชนหรือไม่อย่างไรนั้นทางรัฐบาลได้คิดและทำในสิ่งที่ทำได้ทุกอย่างขอให้พิจารณาเรื่องปัจจุบันก่อนเพราะว่าทางรัฐบาลก็มีภารกิจทำให้ประเทศและเศรษฐกิจเจริญเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลประชาชนให้ดีที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องความเคลื่อนไหวสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยเป็นยังไงกันบ้างนายกรัฐมนตรีก็ออกมายืนยันเลยครับว่าสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังปกติอยู่ขอให้ประชาชนอย่าได้กังวลเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าในขณะนี้นั้นยังคงเป็นปกติและปกติครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนได้มั่นใจนะครับว่าไม่มีสถานการณ์ที่น่ากังวลด้านความมั่นคงทั้งการคุกคามการโจมตีหรือการรุกรานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นครับแล้วยืนยันอีกว่าไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนการขึ้นบินของเครื่องบินขับไล่ F-16ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าเป็นการฝึกบินตามวงรอบปกติเท่านั้นแล้วก็ย้ำอีกว่าประเทศไทยนั้นไม่มีพฤติกรรมในการยั่วยุประเทศใดก่อนอย่างแน่นอนแล้วในสถานการณ์เช่นนี้จะมีการเดินหน้าเรื่องประนอมภาคบังคับพิพาททางทะเลหรือภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า UNCLOSE ได้หรือไม่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยและตกลงกันนะครับซึ่งประเทศไทยนั้นไม่ได้รับความเดือดร้อนสถานการณ์ในขณะนี้และพร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยเมื่อมีความเหมาะสมนั่นเองครับส่วนสำหรับประเด็นในเรื่องการเมืองภายในประเทศของกัมพูชาเองก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยนั้นไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้เรียกว่าเราไม่เข้าไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของประเทศใดๆทั้งสิ้นครับเช่นเดียวกับที่ทางกัมพูชาก็ไม่ควรเข้ามาแทรกแซงการบริหารราชการแผ่นดินหรืออธิปไตยของประเทศไทยเช่นเดียวกันครับ
พร้อมทั้งระบุอีกว่าประเทศไทยไม่ควรถูกนำ

0: หลังกันนะคะผู้ฟังผู้ชมวันศุกร์นี้แล้วนะคะถนนดนตรีซึ่งตอนนี้นะคะที่จะถึงนี้นะคะก็คือจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายนะคะเริ่มกัน 18:06 นเป็นต้นไปที่ห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะคะหลายท่านเนี่ยโอ้โหแบบรอคอย
1: วันศุกร์นี้แล้วนะ
0: อ
1: ย่าลืมนะใครที่สำรองที่นั่งเอาไว
0: ้
1: อย่าลืมนะว่าวันศุกร์นี้เรามีกิจกรรมถนนดนตรีประจำเดือนมิถุนายนกันแล้วนะคะ
0: ใช่แล้ว
1: อย่าลืมมาดูนะ
0: แล้ว
1: ก็วันศุกร์นี้แล้วนะ
0: ค่ะหรือบางท่านนะคะอาจจะอยู่ไกลไม่ได้มาก็สามารถที่จะติดตามทาง Facebook Live ได้นะคะเพจถนนดนตรีไลฟ์นะคะเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยส่วนวันอาทิตย์นี้เลือกตั้งนะคะเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเริ่มเปิดหีบ 8:00 นถึง 5:00 นนะคะบัตรเลือกตั้งมี2ใบบัตรสีเขียวสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูสำหรับลงคะแนนเลือกตั้งสก.ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกเขตนะคะถ้าไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ก็ให้แจ้งเหตุหรือแจ้งเหตุได้ที่เว็บไซต์ของสำนักทะเบียนกรมการปกครองก่อนหรือหลังวันเลือกตั้ง7วันนะคะ 21-27 มิถุนายน 29 มิถุนายนถึง 5 กรกฎาคม 2569 เพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ทางการเมืองนั่นเองแล้วก็ในส่วนของนายกเมืองพัทยาด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็ย้ำนะ 28 มิถุนายน 2569 วันอาทิตย์นี
0: ้ค่ะ
1: นะเป็นวันเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอาสภาสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยาสมาชิกเมืองพัทยาค่ะ
0: ว่าแต่ผู้ประกาศคู่ที่จะประกาศข่าวเช้า7โมงเช้ามาพร้อมอะไรคะน้องต้อมมาพร้อมกระติบข้าวโอ้โหจะไปเซิร์ฟกระติบกันหรือเปล่าเนี่ย วันนี้ลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าส่งต่อให้ข่าวพาเจ็ดนาฬิกาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเรียกตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนหลายมาตรการและขยายระยะเวลาโครงการธงเขียวราคาประหยัดพลัสไปจนถึงเดือนกันยายนนี้
1: ผู้นำสหรัฐระบุอิหร่านยินยอมที่จะให้มีการตรวจสอบด้านนิวเคลียร์ของอิหร่านในระดับสูงในอนาคต